0: เขื่อนพระราม6มีปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งแต่มวลน้ำดังกล่าวไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนที่จังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงที่สถานการณ์ยังวิกฤตในหลายจังหวัดเช่นอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยได้ติดตั้งเรือดันน้ำเร่งระบายน้ำแล้ว
1: ลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคล้าเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผม
2: ห
1: รือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดจะเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
0: ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้ภาคใต้เริ่มมีฝนหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ตอนล่างจากนั้นวันที่10ถึง12ตุลาคมแนวโน้มฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางและฝั่งอันดามันส่วนวันที่13ถึง14ตุลาคมยังคงมีสถานการณ์ฝนในภาคใต้ทั้งตอนบนและตอนล่างนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้จึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้จัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทุกจังหวัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นย้ำการรายงานสถิติน้ำฝนรายวันการกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินการจัดเตรียมศูนย์พักพิงและสิ่งของจำเป็นรวมถึงการเตรียมสุขขาสำรองโดยขณะนี้ให้เฝ้าระวังตามการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาและพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆเตรียมรับสถานการณ์
3: พื้นที่หาดใหญ่ตอนนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจากการที่มีการลงไปประชุมครม.สัญจรก็ได้มีการหารือกับทางกกล.นะครับแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็มีการประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหารือกับทางกรมชลประทานกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับ
0: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเน้นย้ำเรื่องการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติหากสถานการณ์เข้าเกณฑ์ตามระเบียบกฎหมายขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประกาศภัยโดยเร็วและสามารถใช้งบทดลองราชการเพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: กระทรวงสาธารณสุขดูแลผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องพร้อมเฝ้าระวังโรคฉี่หนูท้องร่วงสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยขอให้ประชาชนระวังอันตรายและโรคที่มากับน้ำท่วมอาทิโรคไข้ฉี่หนูโรคท้องร่วงโรคน้ำกัดเท้าสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตโดยขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำท่วมขังหากมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อตาแดงหรือตัวเหลืองควรรีบพบแพทย์และเมื่อกลับเข้าบ้านหลังน้ำลดต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วและอันตรายถึงชีวิตพร้อมยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขยังคงดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยได้ดูแลกลุ่มเปราะบางกว่า 88,000 รายทั้งผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการรวมถึงผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องฟอกไต ส่วนพื้นที่ภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นได้เตรียมพร้อมขนย้ายผู้ป่วยสำรองยาและเวชภัณฑ์อย่างน้อย7วันรวมถึงอาหารน้ำดื่มออกซิเจนและระบบสื่อสารสำรองเพื่อให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่อง
2: กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือโดยอาศัยประสบการณ์จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วก็ได้มีการจัดเตรียมดำเนินการความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจัดเตรียมการขนส่งผู้ป่วยมีการซักซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผ่านสกายด็อกเตอร์รวมทั้งการหาเส้นทางสำรองสำหรับการขนส่งผู้ป่วยมีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพออย่างน้อย1สัปดาห์ขึ้นไปนะครับและสามารถสนับสนุนเพิ่มเติมได้เรื่องของอาหารเนี่ยสามารถสำรองอยู่ได้10วันน้ำดื่มอย่างน้อย7วันแล้วก็ระบบออกซิเจนอยู่ได้อย่างน้อย7วันเช่นเดียวกัน
5: กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะนี้ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลงเช่นกะหล่ำปลีจากราคา12บาทเหลือประมาณ8บาทต่อกิโลกรัมและพริกจินดาเขียวและแดงจากประมาณ50ถึง70บาทเหลือประมาณ45บาทต่อกิโลกรัมส่วนผักใบและผักต้นอ่อนยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนและน้ำท่วมทำให้ราคาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละวัน
6: การจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วก็ให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตามเราพยายามที่จะซัพพอร์ตสินค้าเข้าไปในระบบตลาดมันก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับแต่เราต้องมีการติดตามเป็นระยะเมื่อวานนี้ฝนตกลงมาเลยทำให้ขนาดอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปเล็กน้อยอันนี้ก็ต้องบริหารจัดการตามสถานการณ์วันต่อวัน
4: กรุงเทพมหานครและตำรวจนครบาลเตรียมพร้อมด้านการจราจรและบริหารจัดการพื้นที่เพื่อต้อนรับผู้นำการเงินโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม IMF World Bank Group ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจราจรและการบริหารจัดการพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดวางมาตรการดูแลพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบโดยเน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันน้ำท่วมขังบนเส้นทางเดินทางและรอบพื้นที่จัดงานเป็นพิเศษให้เร่งขุดลอกท่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำรองและตรวจเช็คเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำควบคู่กับการประสานกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เร่งซ่อมแซมพื้นผิวจราจรและหลุมบ่อบนถนนตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างและดูแลการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อป้องกันการหักโค่นขวางทางจราจรรวมทั้งให้สำนักเทศกิจและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยความสะอาดและความปลอดภัยโดยเฉพาะย่านท่องเที่ยวและที่พักของผู้ร่วมประชุมเช่นถนนสุขุมวิทและเส้นทางเดินเท้าเชื่อมต่อเช่นสะพานเขียวนอกจากนี้ยังให้เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุรถเสียขวางการจราจรโดยให้นำรถออกจากเส้นทางอย่างรวดเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อการเดินทางในภาพรวมด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลกำหนดเส้นทางรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองไปยังโรงแรมที่พักและเชื่อมโยงสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ การขนส่งผู้เข้าร่วมประชุมจะใช้เส้นทางหลัก10เส้นทางเพื่อควบคุมระยะเวลาการเดินทางไม่ให้เกิน30นาทีพร้อมจัดแบ่งระบบบัตรผ่านเข้าออกประตูศูนย์ประชุมกำหนดจุดจอดรถและเส้นทางสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรวมถึงจัดกำลังตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกตามจุดตัดและแยกสำคัญตลอด24ชั่วโมง
5: สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่11ตุลาคมนี้แนะผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธิ์นางนิยดาเสนีมโนไมยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันที่11ตุลาคมนี้ที่เลื่อนจากวันที่27กันยายนเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ได้อบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มเติมเพื่อทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่บางรายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งได้เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งโดยหน่วยเลือกตั้งยังคงเดิมอยู่ที่ 5,233 หน่วยครอบคลุม928อำเภอรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคนซึ่งกำหนดให้มีที่เลือกตั้งอย่างน้อย1แห่งต่อ1อำเภอส่วนหน่วยเลือกตั้งที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่โดยคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสถานที่เลือกตั้งพร้อมย้ำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่แอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่ LINE Official Account @sso ไทยหรือสอบถามสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครก่อนลงคะแนนได้และหากจดหมายเลขไว้ป้องกันการจำผิดควรใช้กระดาษที่ไม่มีข้อความหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเพื่อป้องกันปัญหาผิดระเบียบการเลือกตั้งที่สำคัญการลงทะเบียนเลือกตั้งครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่หมู่1โรงเรียนบ้านโพตากตำบลโพตากอำเภอโพตากจังหวัดตากที่หมู่4บ้านพอบือละคีตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: 7นาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับรอสโปเตรบานาซอหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าไม่พบการติดเชื้อโรคใดๆในกลุ่มเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอีคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียตลอดช่วง10วันที่ผ่านมา
11: และการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ใดๆในร่างกายของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยดังกล่าวซึ่งเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบที่ยังไม่ทราบสาเหตุเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเชื่อมโยงกับการทำงานของเธอทั้งนี้สื่อรัสเซียรายงานว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หญิงที่เสียชีวิตรายดังกล่าวเกือบ200คนถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังทางการแพทย์ท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติเกี่ยวกับการระบาดของกาฬโรคซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เสนอจะให้ความช่วยเหลือรัสเซียในการรับมือกาฬโรค
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายฝ่ายออกมาแสดงความไม่พอใจต่อถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการปราศัยหาเสียงของพรรครีพับลิกันที่รัฐเนเบรสกาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่อ้างว่าอิหร่านอาจโจมตีเมืองใดเมืองหนึ่งของสหรัฐซึ่งอาจเป็นนครลอสแอนเจลิสหรือเมืองซานดิเอโกแต่ก็ถือว่าเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อทำให้โลกและสหรัฐปลอดภัยนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประณามอย่างรุนแรงต่อถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นอันตรายและขาดสติส่วนนางคาเรนบาสนายกเทศมนตรีนครลอสแองเจลิสกล่าวว่าการแสดงความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวชี้แจงว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังสื่อสารอย่างชัดเจนว่าเมืองต่างๆในสหรัฐจะตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามหากไม่สามารถยับยั้งการที่อิหร่านได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร
11: ์กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสรายงานว่าประชาชนกว่า 256,000 คนออกมาชุมนุมตามท้องถนนทั่วประเทศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในจำนวนนี้ราว 56,000 คนชุมนุมในกรุงปารีสเพื่อสนับสนุนและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับนักเรียนมัธยมปลายที่รวมตัวกันปิดทางเข้าโรงเรียนหลายร้อยแห่งทั่วฝรั่งเศสตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาอาทิตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปสภาพโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและปัญหาขาดแคลนครูกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยังเปิดเผยอีกว่ามีผู้ชุมนุมถูกจับกุมอย่างน้อย488คนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้รับบาดเจ็บ43นายในการชุมนุมประท้วงเมื่อวันอังคารขณะที่กระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสรายงานว่าโรงเรียนระดับมัธยม891แห่งจากทั้งหมดกว่า 3,700 แห่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมดังกล่าว
4: นายซันกิฟลีฮาซานรัฐมนตรีประสานงานด้านกิจการอาหารของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียมีแผนขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยและพัฒนาแหล่งวัตถุดิบอื่นสำหรับการผลิตเอทานอลอย่างเช่นมันสำปะหลังเพื่อรองรับโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลในสัดส่วน120หรือ E20เนื่องจากปริมาณอ้อยที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการวัตถุดิบสำหรับโครงการดังกล่าวและเพื่อรับประกันว่าการผลิตเอทานอลจะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำตาลสำหรับการบริโภคภายในประเทศทั้งนี้อินโดนีเซียตั้งเป้าเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตในประเทศอาทิไบโอดีเซล B50 และน้ำมันเบนซินผสมเอทานอล E20เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและบรรลุความเป็นอิสระด้านพลังงานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันพูเก้าลูกชิงแชมป์ประเทศไทยที่สมาคมกีฬาบินเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบชิงชนะเลิศพูชายแข่งขัน25แรกใครทำได้13แรกก่อนจะคว้าแชมป์ทันทีผลปรากฏว่าบู๋พัทยาปรีชาบุญม่วงแชมป์เก่า4สมัยและอดีตทีมชาติไทยแทงได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโอ๊ตรัตนองพรากรเตียวสกุลนักสนุกเกอร์ที่ผันตัวมาเล่นพู13ต่อ9แรกหมู่พัทยาคว้าแชมป์ไปครองไปสมัยที่5พร้อมกับรับถ้วยรางวัลและเงินสดอีกจำนวน 80,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทขณะที่พู9ลูกหญิงน้ำพัทยาเพ็ญนิพานาคจุ้ยอดีตทีมชาติเอาชนะติ้งต่าง TBC วุฒิพันธ์คงคาเขตรองแชมป์ปีก่อน13ต่อ8แรกคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2คว้าเงินรางวัล 30,000 บาทการแข่งขันรถจักรยานยนต์อิเดเมซึโมโต4เอเชียครับสนามที่3ที่ทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นมีนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream อุ้มนพนุชพงษ์บุญประเวศหมายเลข20กับรถ Honda NSF 250R ลงแข่งขันเรสแรกจบด้วยอันดับ11เก็บคะแนนสะสมไป5คะแนนก่อนเรสที่2ทำผลงานจบในอันดับ13เก็บคะแนนสะสมเพิ่มไปอีก3คะแนนทั้งนี้ศึกการแข่งขันอิเดเมซึโมโต4เอเชียครับฤดูกาล2026เดินทางมาถึงครึ่งฤดูกาลแล้วนพนุชบุญประเวศทำคะแนนสะสมรวมทั้งหมด32คะแนนอยู่อันดับที่12จากนักแข่งรวม25คนดูสนามต่อไปจะทำการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ทำนักกีฬาพาราไทยพร้อมสู้ศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026วันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการเตรียมการทุกด้านไร้ปัญหานักกีฬามีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางเตรียมเช่าเหมารำการบินไทยทั้งไปและกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานนักกีฬาจักรยานไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนโดยในปี 2570 ถึง 2571จะเน้นไปที่การเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งในปีหน้าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการเก็บคะแนนสะสมและในขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่และนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเตรียมรองรับแผนระยะยาวต่อเนื่องไปจนถึงเอเชียนเกมครั้งที่21ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์และโอลิมปิกเกม2032ประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้จะให้ผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3อันเป็นระดับสูงสุดของสหพันธ์จักรยานนานาชาติเข้ารับหน้าที่เต็มตัวทั้งจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมประเภทลู่ระยะสั้นและจันเพ็งนนทศิลป์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนประเภททีมถนนหญิงโดยเป้าหมายแรกคือผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปีหน้าพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของไทยส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบการเดินทางและเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่สตูลตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร88เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง72เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 นาที
13: 1นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะ พราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของหนังตะลุงวัฒนธรรมการเล่นเงาหรือการละเล่นแบบแสดงเงาเป็นการละเล่นที่มีอยู่ในหลายอารยธรรมทั่วโลกโดยแบ่งออกเป็น2ชนิดคือชนิดที่แขนติดกับลำตัวและมีขนาดใหญ่เช่นหนังใหญ่ของไทยหนังสะเบกของกัมพูชาและชนิดที่ส่วนแขนฉลุลายออกจากลำตัวแต่ร้อยหมุดให้ติดกันสามารถเคลื่อนไหวได้เช่นหนังอยองของกัมพูชาวายังกุลิตของมาเลเซียและหนังตะลุงของไทยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
16: สำหรับในช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจตรีทวัฒเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรในช่วงการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12-18ตุลาคมนี้ค่ะ
17: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
17: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรสำหรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ที่จะมีขึ้นในวันที่12-18ตุลาคมนี้นำกำลังตำรวจเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างรัดกุมติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากพลตำรวจตรีทวัฒเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
20: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
21: สวัสดีครับคุณนันพัฒน์ครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านครับผมครับ
20: ค่ะท่านรองคะในวันที่12-18ตุลาคมนี้ค่ะก็จะมีการจัด การประชุม IMF ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วนะคะทีนี้ในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการวางกำลังและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยไว้อย่างไรบ้างคะ
21: ครับก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของการประชุมนะครับประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่จะจัดขึ้นนะครับในช่วงวันที่12-18นี้นะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับเรามีความพร้อมนะครับ 100% ในการที่จะดูแลความปลอดภัยนะครับรวมทั้งการจัดการจราจรนะครับในเขตพื้นที่การประชุมซึ่งการประชุมก็จะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับแล้วก็บริเวณโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบครับว่าการประชุมนะครับเป็นการประชุมระดับนานาชาตินะครับเป็นการประชุมที่ประเทศไทยเคยจัดนะครับเราจัดมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อปี2534ก็เป็นเวลา35ปีนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับเราก็มีความพร้อมนะครับก็ต้องขอเรียนว่าทางท่านพลเอกสำราญนวลมาท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับได้มีการประชุมนะครับเตรียมการเรื่องนี้เราประชุมกันมาเป็นปีแล้วนะครับเราประชุมกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของการจัดกำลังคือในส่วนกำลังเนี่ยนะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเราใช้กำลังประมาณเกือบ 5,000 นายนะครับไม่รวมหน่วยอื่นที่เราร่วมไปบัตรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวสันติบาลหรือสอบสวนกลางสำนักงานตรวจคนเมืองหรือหน่วยสำรวจต่างๆที่อยู่ในหน่วยของกองสำนักงานตำรวจชาตินะครับเราบูรณาการกำลังในการปฏิบัติในครั้งนี้นะครับก็เรียนให้พี่น้องชนได้รับทราบตรงนี้ครับว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเรามีความพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยแล้วก็จัดการจรในการประชุมในครั้งนี้ครับ
20: เรียกได้ว่าเป็นการรวมกำลังของเจ้าหน้าที่ตั้ง 5,000 นายนะคะในการดูแลเรื่องของการประชุมในครั้งนี้นะคะ
21: คร
20: ับ ค่ะทีนี้เรื่องของการดูแลเส้นทางเข้าออกโรงแรมแล้วก็สถานที่จัดประชุมค่ะรวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้เข้าร่วมประชุม IMF เนี่ยโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าเร่งด่วนค่ะท่านรองค่ะตำรวจมีการจัดกำลังแล้วก็เตรียมแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้อย่างไรบ้างคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเกิดฝนตกหนักหรือว่าน้ำท่วมกระทบต่อเส้นทางสำคัญระหว่างการประชุมเนี่ยค่ะเรามีแผนมีการปรับเส้นทางหรือว่าแผนฉุกเฉินไว้อย่างไรบ้างคะ
21: ก็เรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบอย่างนี้ครับคือในเรื่องของเส้นทางการจราจรนะครับเรามีการประชุมนะครับเตรียมการกันอย่างที่เรียนให้ทราบคือในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็จะจัดการประชุมขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับในส่วนของเส้นทางเนี่ยเราได้มีการเตรียมเส้นทางหลักแล้วก็เส้นทางสำรองนะครับกรณีที่เส้นทางหลักไม่สามารถใช้การได้เนี่ยเราก็มีเส้นทางสำรองเส้นทาง1 2เนี่ยเรามีความพร้อมนะครับโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ตระหนักถึงตรงนี้นะครับก็มีการประชุมแล้วก็กำหนดในการเตรียมเส้นทางนะครับก็ในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยนะครับเราทางครม.เนี่ยก็มีการประกาศให้เป็น work from home นะครับที่เราทราบกันในวันที่12 14 15แล้วก็มีวันหยุดราชการนะครับเป็นกรณีพิเศษในวันที่16นะครับตุลาซึ่งผมเชื่อว่ามันก็จะช่วยลดปริมาณลดในพื้นที่ได้ส่วนหนึ่งนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าบริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับแล้วก็โดยรอบโรงแรมที่พักซึ่งต้องบอกว่าผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้มีเยอะมากครับก็ประมาณ190ประเทศนะครับทั่วโลกที่มาประชุมผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 15,300 คนนะครับที่จะมาประชุมนะครับโรงแรมที่พักที่ใช้ในการประชุมครั้งนี้ประมาณ22โรงแรมซึ่งก็อยู่โดยรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติเพราะนั้นเส้นทางที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบก็คือในเส้นทางถนนสุขุมวิทพระราม4ถนนรัชดานะครับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับไม่มีภารกิจสำคัญหรืออะไรเร่งด่วนก็พยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ผมได้นำเรียนให้ทราบไปแล้วนะครับโดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วนก็คือในช่วงเช้าเย็นซึ่งมีการประชุมแล้วก็เลิกประชุมนะครับก็บริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับ
20: ค่ะเรามีเส้นทางสำรองอื่นๆไหมคะแม้ว่าจะมีการประกาศ work from home บ้างแล้วนะคะกับประชาชนค่ะมีเส้นทางแนะนำไหม
21: เราเตรียมไว้หมดแล้วครับคือตรงนี้ขอให้ทราบว่าคือเรามีแผน1แผน2แผน3 นะครับกรณีที่เส้นทางหลักใช้ไม่ได้ก็จะใช้เส้นทางสำรองและสำรอง1ไม่ได้ก็มีสำรอง2ซึ่งเรามีการประชุมแล้วก็เตรียมการแล้วเรามีการซักซ้อมรูปขบวนที่จะขบวนต่างๆที่จะเข้าในที่ประชุมแล้วก็มีการซักซ้อมกันนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าคือเราจะไป

0: แล้วเขาเรียกว่าเรามีการถอดบทเรียนจากการประชุมในครั้งแรกมาไว้มาปรับกับในครั้งนี้ด้วยไหมคะ
1: เราก็นำมาประกอบการประชุมการวางแผนครับเราเน้นในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆแผนเผชิญเหตุนะครับไม่เรามีการเตรียมการนะครับโดยเราดูพิจารณาจากในเรื่องของการประชุมครั้งที่แล้วนะครับแล้วเรื่องของสถานการณ์ด้านการข่าวรวมถึงเรื่องของสภาพภูมิอากาศสภาพอากาศที่มีช่วงฤดูฝนในช่วงนี้รวมถึงการชุมนุมเรียกร้องต่างๆรวมทั้งแผนเผชิญเหตุต่างๆเนี่ยเรามีการเตรียมการไว้หมดแล้วครับตรงนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจตรงนี้ว่าทางสำนักงานวิชาติโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเราได้มีการเตรียมการตรงนี้ไว้พร้อมนะครับที่จะรองรับการประชุมที่จะเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้านี้ครับ
0: ค่ะท่านรองคะตำรวจเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราเป็นกังวลห่วงกังวลในเรื่องไหนมากที่สุดคะในการดำเนินการตลอดช่วงการประชุมค่ะ
1: คือในส่วนนี้ผมว่าทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเรามีความพร้อมแล้วครับก็เป็นห่วงก็นะครับก็เรื่องในเรื่องของสภาพภูมิอากาศแต่ตรงนี้เราก็ได้มีการประชุมไปแล้วนะครับในส่วนนี้เราก็ประสานกับทางกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยที่เกี่ยวข้องในกรณีถ้าเกิดมีน้ำท่วมขังอะไรเงี้ยนะครับเราได้มีการประชุมแล้วก็เตรียมการเรื่องแผนต่างๆในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับ
0: ค่ะการรักษาความปลอดภัยตลอดช่วงการประชุมค่ะมีการประเมินสถานการณ์หรือปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสถานการณ์แบบวันต่อวันไหมคะ
1: คือตรงนี้ก็เรียนให้ทราบว่าตอนนี้เรามีการมีศูนย์นะครับศูนย์ในการที่ติดตามสถานการณ์เกี่ยวเรื่องของการประชุมนะครับซึ่งศูนย์เนี่ยนะครับเราได้มีการเปิดแล้วนะครับแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งจริงๆตรงเนี้ยเรามีการติดตามสถานการณ์มาตลอดอยู่แล้วนะครับเรามีการประชุมอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็มีการประชุมแล้วก็ติดตามสถานการณ์โดยการรวบรวมข้อมูลนะครับด้านการข่าวอย่างที่ผมเรียนไปแล้วการข่าวเรื่องของสถานการณ์จราจรในแต่ละวันหรือเรื่องของสภาพภูมิอากาศหรือว่ากลุ่มชุมนุมผู้ชุมนุมต่างๆที่อาจจะมาแสดงความออกเชิงสัญลักษณ์อะไรต่างๆพวกนี้ครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมไว้ตรงนี้ในส่วนของกรณีถ้ามีสถานการณ์เนี่ยเราก็มีความพร้อมนะครับในการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับแผนต่างๆตามแผนที่เรามีการเตรียมเรื่องแผนเผชิญเหตุต่างๆนะครับกำลังต่างๆเนี่ยเราก็มีเพียงพอนะครับที่จะสามารถที่จะปรับเพิ่มได้นะครับในส่วนกำลังที่ถ้าเกิดกำลังที่เราจัดอยู่เนี่ยไม่เพียงพอเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้กำลังอีกส่วนหนึ่งที่เราเตรียมการไว้สำหรับการปฏิบัติได้ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เรียนพี่น้องประชาชนครับก็ผมว่าการประชุมครั้งนี้ครับเป็นการประชุมระดับนานาชาติแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยนะครับที่จะแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงความพร้อมนะครับศักยภาพของประเทศไทยนะครับที่จะเป็นเจ้าบ้านนะครับที่จะดูแลผู้เข้าร่วมประชุมที่จะเดินทางมาซึ่งก็ผมว่าเยอะมากนะครับ 15,000 กว่าคนเนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับร่วมกันในนามของประเทศไทยนะครับที่จะเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับช่วยกันสอดส่องดูแลอะไรที่ผิดสังเกตไม่ว่าเป็นบุคคลหรือวัตถุสิ่งของต้องสงสัยอะไรนะครับก็ขอให้รีบแจ้งให้ทางเจ้าที่ได้รับทราบนะครับผมว่าลำพังเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวเนี่ยนะครับเราไม่เพียงพอนะครับแต่ถ้าเราได้ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนี่ยผมว่าก็จะเป็นส่วนเติมเต็มทำให้การประชุมครั้งนี้นะครับมีความปลอดภัยอย่าง 100% ครับผมครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507 7555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเตรียมมาตรการรองรับเหตุอุทกภัยในห้วงของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่าง

0: ประเทศและธนาคารโลกที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าอย่างรอบด้านติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
1: รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าแม้ขณะนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครยังคงเผชิญกับอุทกภัยและยังต้องเฝ้าระวังพายุฝนระลอกใหม่ที่กำลังจะมาถึงในห้วงของการประชุมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดเนื่องจากเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซักซ้อมแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตโดยทดสอบระบบและทดลองปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความพร้อมและสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างเป็นระบบและทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
2: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นคือวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อม
1: ด้านการจัดการจราจรและการคมนาคมในระหว่างการจัดการประชุมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในช่วงจัดการประชุมจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกรณีหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดส่วนพื้นที่ท่าอากาศยานการต้อนรับและการจัดการสัมภาระยืนยันว่าจะไม่เกิดปัญหาความล่าช้าอย่างแน่นอน
3: การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะลดยกสูงหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดลดยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า
1: เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกถือเป็นหนึ่งในการประชุมด้านเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งจะเป็นการรวมตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจาก191ประเทศการที่ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจึงนับเป็นการเดิมพันครั้งสำคัญในการตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาคดังนั้นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาวะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพเสถียรภาพและความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานไทยซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นและโอกาสดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมหาศาลในอนาคตปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
0: อุบัติเหตุทางถนนสร้างความสูญเสียต่อชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาจึงได้เน้นย้ำการยกระดับความปลอดภัยทางถนนให้เป็นวาระแห่งชาติและใช้กลไกรัฐสภาในการผลักดันนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนตลอดจนสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความประมาทหรือพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงโครงสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะระบบการบังคับใช้กฎหมายตลอดจนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานภาครัฐ นายนิกรจำนงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาระบุว่าประเทศไทยสูญเสียประชากรจากอุบัติเหตุทางถนนมากกว่า 16,000 รายต่อปีหรือเฉลี่ยมากกว่า40รายต่อวันก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 500,000 ล้านบาทต่อปีหรือประมาณร้อยละ3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศขณะที่ข้อมูลสะสมตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาพบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 9,816 รายและผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ 690,000 รายโดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์สะท้อนให้เห็นว่าการกำหนดมาตรการลดอุบัติเหตุจำเป็นต้องแก้ไขให้ตรงกับสาเหตุและกลุ่มความเสี่ยงที่แท้จริงเพื่อให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงครึ่งหนึ่งภายในปี2030ตามกรอบของสหประชาชาติ
5: ในระดับสากล นะครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศทศวรรษแห่งความปลอดภัย2021ถึง2030ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีอยู่ล็อกนึงแล้วถึง2020ผมไปที่อังกฤษแล้วก็ไปสรุปว่าเราทำไม่ได้ทำประกาศของ UN ครั้งนั้นนะครับแล้วเราก็ทำไม่ได้จริงปัญหาเนี่ยคือเรายิงผิดเป้าปัญหาในประเทศไทยของเราเองเนี่ยมอเตอร์ไซค์เป็นหลักครับที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับเราพูดถึงจะหาของเราเนี่ยจาก 16,000 เราจะให้เหลือ 8,000 ในปี73เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับถ้าเราไปควานหาทำแบบเดิมๆที่เราเคยทำแล้วมีทางสำเร็จแต่ถ้าเราพุ่งเป้าไปที่มอเตอร์ไซค์เราอาจจะทำสำเร็จก็ได้
4: นายนิกรกล่าวเพิ่มเติมว่ากลไกสำคัญประการหนึ่งในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตคือระบบบัญชาการเดี่ยวหรือซิงเกิลคอมมานด์ซึ่งในอดีตประเทศไทยเคยนำมาใช้ทำให้สามารถกำหนดแผนแม่บทเป้าหมายและมาตรการร่วมกันทางด้านการบังคับใช้กฎหมายวิศวกรรมการให้ความรู้การประเมินผลและระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมามีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการกลไกดังกล่าวถูกแบ่งออกไปหลายส่วนส่งผลให้การดำเนินงานขาดความเป็นเอกภาพดังนั้นจึงเห็นว่ารัฐสภาสามารถเข้ามาทำหน้าที่เป็นซิงเกิลคอนโทรลโดยใช้กลไกด้านนิติบัญญัติการพิจารณางบประมาณและการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อกำกับและผลักดันให้หน่วยงานต่างๆเดินไปในทิศทางเดียวกัน
5: ภารกิจของเราเนี่ยนะครับที่เราตั้งขึ้นมาเป็นซิงเกิลคอนโทรลก็คือระบบรัฐสภา1ออกกฎหมายสภาเป็นผู้ออกกฎหมายดังนั้นเราต้องทำแผนออกกฎหมายแผนแม่บทความประเภททั้งหลายในพรบต่างๆในการเร่งรัดด้านงบประมาณเราก็เป็นคนผ่านงบประมาณทุกปีเพราะฉะนั้นเราสามารถดูแลเรื่องตรงนี้ได้นอกจากนั้นภารกิจที่สำคัญเนี่ยนะครับก็คือปกป้องเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่สำคัญเรื่องขาดแคลนแล้วตอนนี้แต่ว่าดันมาเสียชีวิตซะอีกดังนั้นเนี่ยภารกิจที่เป็นรูปธรรมก็คือคอนโทรลด้านกฎหมายด้านงบประมาณและด้านการบริหารสร้างทักษะวัฒนความปลอดภัยทางถนนขึ้น
4: นอกจากการกำหนดทิศทางเชิงนโยบายติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารผ่านกลไกของคณะกรรมการและกลไกรัฐสภาอื่นๆแล้วยังได้มีการจัดตั้งกรรมการที่ปรึกษาเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาไทยหรือ TPEX ซึ่งพัฒนาขึ้นจากแนวทางด้านความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาสหราชอาณาจักรถือเป็นอีกกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐสภาผู้เชี่ยวชาญและภาคีเครือข่ายเพื่อปรับดันประเด็นความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องรวมถึงการประกาศเจตนารมณ์ร่วมของรัฐสภาและภาคีเครือข่ายเพื่อแสดงจุดยืนเชิงนโยบายในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างไรก็ตามความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเจตนารมณ์ดังกล่าวถูกแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้การลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนเกิดผลจริงและนำไปสู่ความปลอดภัยของประชาชนอย่างยั่งยืนชวิสาประทุมมารายงาน
0: ปิดท้ายที่การสร้างสุขภาพดีไม่ใช่เรื่องเฉพาะบุคคลอีกต่อไปแต่ทุกการเลือกซื้อหรือดูแลสุขภาพล้วนมีสิ่งรอบตัวเป็นตัวกำหนดด้วยโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวเวที NCDH 2026กำลังร่วมกันตีโจทย์และออกแบบเศรษฐกิจที่เติบโตได้โดยไม่ทำร้ายสุขภาพ
6: รับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
7: เคาะข่าวเล่าประเด็น
8: This is not just about individual choices. It's about how markets are designed, who gains, and who bears the costs. Commercial activity can create jobs, innovation, and access to essential goods. Public policy must maximize those benefits while protecting people from harm.
6: นี่คือคำกล่าวของดร.เท็ดรอส อัดฮานอม เกรเบเยซูสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกสะท้อนว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวกำหนดสุขภาพมากกว่าที่เราคิด สุขภาพประชาชนไม่ได้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ถูกกำหนดโดยปัจจัยพาณิชย์ตั้งแต่อาหารยาพลังงานไปจนถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวสภาพการทำงานการทำธุรกิจและการตลาดที่วันนี้ไม่ใช่แค่การขายสินค้าแต่ยังออกแบบสิ่งที่เราเห็นอยากได้และเลือกบริโภคมาตั้งราคาทำโฆษณาโปรโมชั่นไปจนถึงโลกออนไลน์ล้วนมีส่วนกำหนดพฤติกรรมและสุขภาพของเราในทุกวันโดยไม่รู้ตัวการแก้ปัญหาจึงต้องมองทั้งระบบโดยพิจารณาว่าตลาดถูกออกแบบอย่างไรใครได้ประโยชน์และใครเป็นผู้แบกรับต้นทุนด้านสุขภาพองค์การอนามัยโลกไม่ได้มุ่งต่อต้านธุรกิจแต่เสนอให้ใช้นโยบายสาธารณะและแรงจูงใจที่เหมาะสมเพราะความท้าทายไม่ใช่การเลือกระหว่างสุขภาพกับเศรษฐกิจแต่คือการออกแบบระบบเศรษฐกิจให้เติบโตด้วยดีไปพร้อมกันด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวว่าขณะนี้ประเทศไทยผ่านยุคสงครามกับเชื้อโรคแล้วกำลังเข้าสู่ยุคที่2ของโรคจากพฤติกรรมโดยเฉพาะโรค NCD ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตกว่า80%ของคนไทยและยังมีโรคทางสังคมเช่นการติดยาเสพติดความยากจนจึงมีการรวมตัวกันครั้งสำคัญระหว่างกระทรวงพาณิชย์หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขทั้งกระทรวงสาธารณสุขสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศหรือ IHPP องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยและสสส.ในการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDS 2026ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้เพื่อระดมสมองหาทางทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้โดยไม่ทำลายต้นทุนทางสังคม
9: เราก็หวังว่าการประชุมครั้งนี้จะทำให้ทุกคนเห็นว่าสุขภาพที่เป็นต้นทุนสังคมที่ใหญ่ที่สุดขณะนี้เราเห็นระบบมันเป็นยังไงแล้วเห็นเราจะปรับระบบอย่างไรปรับแรงจูงใจให้ธุรกิจทำยังไงและมีกติกาที่สังคมยอมรับทุกภาคส่วนแล้วก็ขับเคลื่อนร่วมกันภารกิจนี้จึงเป็นภารกิจใหญ่มากที่ต้องขับเคลื่อนได้ทั้งสังคมและก็เป็นปัญหาของทั้งโลกเราก็คาดว่ากลางปีนี้การประชุมองค์การอนามัยโลกทั้งโลกคงจะนำเรื่องนี้ไปผลักดันแล้วเกิดกติกาของสังคมโลกด้วยเพราะขณะนี้มันไม่มีพรมแดนของธุรกิจการค้าใดทั้งสิ้นแล้ว
6: เมื่อสุขภาพของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราเพียงคนเดียวคำถามต่อไปคือประเทศไทยจะออกแบบกติกาเศรษฐกิจและธุรกิจอย่างไรให้คนมีสุขภาพดีขึ้นโดยไม่ต้องแลกกับการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องจับตาข้อเสนอจากเวที NCDS 2026ว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรและท้ายที่สุดเศรษฐกิจแบบไหนที่ทำให้คนไทยมีสุขภาพดีไปพร้อมกันนฤมลอุดมพรรายงาน
10: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
11: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
13: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรครับ
14: อัปปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม11ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมโสภณชูเวศและคุณปณิศราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปณิศราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์นะคะติดตามกันได้ผ่านทางเพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังและคุณสุวิทย์โสมนัสค่ะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ค่ะ
1: ครับไปติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับกรุงเทพมหานครตอนนี้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วแม้บางพื้นที่อาจจะมีน้ำท่วมขังกันบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าปกติแต่บางพื้นที่บางจังหวัดเนี่ยยังคงมีปัญหาอยู่โดยเฉพาะพื้นที่องครักษ์แถวๆหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับแถวองครักษ์รังสิตแถวนครนายกนะครับต้องไปติดตามดูในพื้นที่นี้เพราะว่าเมื่อวานนี้มีการรื้อกระสอบทรายที่วางไว้ที่บริเวณแนวถนนชาวบ้านบอกว่าน้ำเนี่ยอยู่ที่ระดับคอเนี่ยมานานแล้วนะครับแล้วก็น้ำก็เริ่มเน่าเสียนะครับตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกแล้วก็หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ก็เร่งให้ความช่วยเหลือครับส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะฮะเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แถลงข่าวประจำวันฮะศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าฝนตกระหว่างวันที่5ถึง7ก็คือ3วันนี้ครับก็คือเรื่องของฝนเปลี่ยนฤดูส่งผลให้ภาคเหนือจะมีอากาศหนาวครับแต่ต้องเฝ้าระวังดินโคลนถล่มขณะเดียวกันฝนจะเคลื่อนตัวจากภาคกลางไปยังภาคตะวันตกนะครับแล้วก็ลงสู่ภาคใต้ตอนล่างก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดสงขลาและจังหวัดฝั่งอันดามันจะทำให้ภาคใต้ช่วงนี้จะมีฝนตกชุกนะฮะส่วนภาคกลางและภาคอีสานฝนจะหยุดตกและกลับมาตกอีกครั้งในวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้นะครับซึ่งจะกระจายอยู่ฝั่งตะวันตกดังนั้นจังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและภาคใต้นะครับก็จะมีฝนตกต่อเนื่องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนการประชุมท่านนายกนะฮะก็แจ้งในที่ประชุมก่อนว่าวันนี้นะฮะท่านก็จะคุยเรื่องของน้ำท่วมเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยท่านได้เป็นประธานนะครับในการประชุมเกี่ยวกับน้ำท่วมที่ปภ.ก็มีการสั่งการเจ้าหน้าที่แล้วก็ได้มีการพูดคุยเรื่องของปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของจังหวัดต่างๆที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมท่านก็เลยบอกกับครม.ในเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าหารือกันเมื่อเช้าแล้วก็ขอสั่งการเพิ่มเติมเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศเนี่ยท่านก็บอกว่าให้ดูแลพี่น้องประชาชนให้มากขึ้นมากขึ้นหน่วยงานไหนทำอยู่แล้วก็ขอให้ทำให้มากขึ้นกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็น่าจะไปเป็นคุณพิพัฒน์รัชกิจประการ คุณสิริพงษ์อังคัสสกุลเกียรติที่ดูแลกระทรวงคมนาคมท่านก็ไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ท่านบอกว่ากระทรวงคมนาคมออกมาช่วยเหลือประชาชนหน่อยเพิ่มเติมก็คือว่าบริการรถยกให้ประชาชนนะฮะพอรถน้ำท่วมรถจมน้ำเนี่ยมันก็กองอยู่แถวถนนกองอยู่ในพื้นที่ให้ช่วยออกมาบริการประชาชนสำหรับรถที่จมน้ำรถยกของกระทรวงคมนาคมนะฮะอันนี้ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่ากระทรวงคมนาคมเขามีรถยกด้วยนะฮะอันนี้ท่านนายกก็สั่งการเป็นพิเศษนะครับส่วนกระทรวงสาธารณสุขท่านก็พิเศษให้เหมือนกันก็บอกว่าให้มาช่วยเหลือประชาชนเรื่องของการซ่อมรถที่เสียหายจากน้ำท่วมโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์อันนี้ผมพูดเองฮะเพราะมอเตอร์ไซค์เนี่ยจมน้ำเยอะนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขโดย ทางด้านของอาชีวะเนี่ยตอนนี้เขาก็มีการซ่อมให้อยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ส่วนรถยนต์เนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องพิจารณาแต่ว่าท่านก็บอกว่าให้ไปช่วยหน่อยซ่อมรถที่เสียหายจากน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับสั่งการไปยังกระทรวงศึกษาธิการแล้วนะครับให้ไปดูแลเยียวยาประชาชนแล้วก็ให้ลดความยุ่งยากขั้นตอนต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยนะครับส่วนการประชุมIMF World Bank 2026ในสัปดาห์หน้านะครับ 12-18 วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แม้รัฐบาลจะประกาศให้เป็นวันหยุดราชการในพื้นที่กรุงเทพหยุดเฉพาะวันที่16นะครับส่วนที่เหลือเนี่ย Work From Home เนี่ยเดี๋ยวฟังเดี๋ยวจะเข้าใจผิดบอกโอ้โหคนกรุงเทพหยุดทั้งสัปดาห์เหรอไม่ใช
2: ่
1: คนกรุงเทพก็จะหยุดเฉพาะวันที่13วันนวมินทร์แล้วก็วันที่16ที่ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการคือวันอังคารและวันศุกร
2: ์
1: ส่วนวันที่เหลือ work from home จันทร์พุธศุกร์นะฮะฟังดีๆนะฮะ work from home ทำงานที่บ้านนะครับไม่ใช่วันหยุดนะครับเพราะคนทั่วไปจะนึกว่าโอ้ยวันหยุดไปท่องไปเที่ยวพอนายโทรมาปุ๊บเนี่ยหงุดหงิดรบกวนวันหยุดไม่ใช
2: ่
1: work from home นะครับส่วนการประชุมครม.ล่ะครับก็เลื่อนไปเป็นวันพุธที่14ตุลาคมแทนเพราะว่าวันอังคารที่13เนี่ยเป็นวันหยุดวันนวมินทร์นะฮะวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9ฮะ
2: ค่ะส่วนทางกรุงเทพมหานครเองนะคะก็เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันนะคะเรื่องนี้นะคะทางด้านท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณทวิดากมลเวชนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยนะคะถึงการช่วยเหลือเดินหน้าช่วยเหลือของทางกรุงเทพมหานครฟื้นฟูพื้นที่ที่รับผลกระทบนะคะทั้งเรื่องของการเร่งการระบายน้ำนะคะแล้วก็ดูแลประชาชนในพื้นที่วิกฤตรวมไปถึงการตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็เยียวยาผู้ได้ที่ได้รับผลกระทบด้วยแล้วก็หลังจากน้ำลดเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องของการจัดการขยะนะแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่นะคะให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตโดยปกติโดยเร็วที่สุดนะคะส่วนระดับน้ำในหลายพื้นที่ตอนนี้ลดลงแล้วนะคะอย่างต่อเนื่องก็อาจจะมีบางจุดที่ยังท่วมขังอยู่แต่ละเขตเนี่ยประมาณ 3-4 จุดโดยระดับน้ำส่วนใหญ่นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 15-25 เซนติเมตรนะคะส่วนบางพื้นที่ที่ท่วมขังสูงอยู่ก็จะอยู่ที่ประมาณ50เซนติเมตรนะคะอย่างที่หมู่บ้านฟอร่าวิลนะคะที่เขตหนองจอกแล้วก็เคหะชุมชนร่มเกล้านะคะซึ่งทางกรุงเทพมหานครเองก็จัดส่งถุงยางชีพแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้พร้อมกับเพิ่มการดูแลด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตหนองจอกด้วยนะคะส่วนเรื่องของการระบายน้ำนะคะก็ระดมเครื่องสูบจากหน่วยงานต่างๆนะคะทั้งทหารกรมชลประทานแล้วก็กรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะรวมไปถึงปภ.เองด้วยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นะคะถ้าหากว่าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเนี่ยก็คาดว่าระดับน้ำจะลดลงได้นะคะส่วนการเยียวยาก็มีการดำเนินการผ่านหลายช่องทางค่ะทั้งแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะระบบเคลม .bangkok นะคะที่มีคนยื่นคำร้องมาประมาณ 5,300 รายแล้วแล้วก็มีการยื่นคำร้องผ่านทางสำนักงานเขตด้วยนะคะโดยในขณะนี้เนี่ยยังมี3เขตที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลนะคะรวมไปถึงการนำระบบบัดดี้เขตนะคะก็คือจับคู่เขตไหนที่ไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรนะคะหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยก็เอามาช่วยในเขตที่ต้องการความช่วยเหลือที่ได้รับผลกระทบนะคะทั้งกำลังคนรถเก็บขยะการทำความสะอาดรวมไปถึงการรับลงทะเบียนแล้วก็การจัดทำเอกสารด้วยนะคะทางกรุงเทพเองมีการเพิ่มจุดให้บริการนะคะพี่น้องประชาชนในการลงทะเบียนออนไลน์อีก22จุดอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ด้วยตัวเองได้นะคะซึ่งรัฐบาลเองก็เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือนะคะตั้งเป้าเริ่มจ่ายเงินบางส่วนเนี่ยคาดว่าสัปดาห์นี้นะคะสำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันจากสำนักงานเขตแล้วส่วนการประเมินมูลค่าความเสียหายนะคะทางกทม.ก็จะประสานกับหน่วยงานด้านวิศวกรรมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทีมลงพื้นที่ค่ะตรงนี้ก็จะช่วยลดภาระของทางสำนักงานเขตแล้วก็เร่งรัดกระบวนการประเมินให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนหรืออาจจะน้อยกว่านั้นนะคะ
1: ครับโอนเงินเยียวยาตอนนี้โอนไปแล้วเท่าไหร่ฮะกรุงเทพยังไม่มีตัวเลขใช่ไหมฮะ
2: ใช
1: ่แต่มหาไทยมีตัวเลขแล้วครับเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวิรากูลนะฮะนายกก็บอกว่าเรื่องเงินเยียวยาเนี่ยตอนนี้กำชับไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับพูดได้ง่ายจี้แล้วครับบอกให้ท่านปลัดอันศิษย์ช่วยหน่อยช่วยหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยโอนเงินเยียวยาให้ประชาชนก็เลยได้คำตอบเมื่อวานนี้บอกว่าเริ่มทยอยโอนเงินเรื่อยๆนะครับตามรายชื่อที่ได้รับมานะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ตอนเช้านะครับก็โอนไปแล้ว600ราย
2: อ
1: เริ่มโอนแล้วนะครับแล้วก็จะทยอยโอนเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ได้กำชับว่าให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเร่งสำรวจแล้วก็ส่งรายชื่อมายังให้ปภ.แล้วปภ.เนี่ยก็จะได้รีบโอนทันทีแล้วก็เน้นย้ำด้วยความรอบคอบอย่าทำให้ซ้ำซ้อนและล่าช้าอย่าซ้ำซ้อนและล่าช้างบประมาณแล้วก็เรื่องของเงินเยียวยาเนี่ยสำนักงบประมาณจัดสรรให้ปภ.แล้วปภ.ก็โอนไปยังธนาคารพร้อมจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ต้องรีบประสานงานโอนเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดอ่ะยอดเมื่อเช้าวานนี้ก็600รายนะครับสำหรับทางด้านของกระทรวงมหาดไทยโดยปภ.นะฮะเอาไปดูเรื่องไหนกันต่ออ ้อผักแพง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเดี๋ยวก่อนผักแพงเอาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องพิพาทกันเรื่องของคันกั้นน้ำที่มีการกระทบกระทั่งกันนะครับในจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกแก้ไขกันยังไงนะครับเพราะว่าบางคนก็ไม่พอใจน้ำท่วมในชุมชนชั้นแล้วก็กั้นเอาไว้เนี่ยน้ำก็ไม่ท่วมถนนแต่มาชุ่มท่วมในชุมชนหรือในบางพื้นที่เนี่ยกั้นน้ำไว้ไม่ให้น้ำออกหรือบางพื้นที่ไม่ยอมให้น้ำไหลผ่านเข้ามาให้ผ่านพื้นที่ชุมชนตัวเองมันก็มีการพิพาทกันในชุมชนในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆนะครับคำถามแล้วหน่วยงานราชการจะหย่าศึกนี้กันยังไงนะครับในพื้นที่เนี่ยก็โดยคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีปภ.ก็บอกว่ากรณีการกระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกและรื้อคันกั้นน้ำออกเนี่ยต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนฝั่งเหนือคันกั้นน้ำและใต้คันกั้นน้ำว่าทำไปแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรต้องประเมินว่าฝั่งไหนได้รับผลกระทบรวมถึงต้องกั้นระดับไหนจำนวนผู้ได้รับผลกระทบและจะช่วยเหลือเยียวยายังไงซึ่งฝั่งเหนือน้ำต้องรับน้ำมากกว่าอยู่แล้วแต่คันกั้นน้ำมีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางของน้ำและป้องกันพื้นที่ต้องให้ผู้ว่าทั้งสองจังหวัดเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนผู้ว่าทั้งสองจังหวัดต้องทำความเข้าใจกับประชาชนคือผู้ว่าจังหวัดนครนายกผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรีนะครับส่วนสถานการณ์น้ำในปราจีนบุรีและนครนายกวิกฤตทั้งคู่โดยนครนายกน้ำส่วนหนึ่งจะไหลผ่านจังหวัดปราจีนบุรีไปออกบางปะกงเป็นทางน้ำผ่านจึงจำเป็นต้องบริหารทางน้ำไหลขณะนี้เครื่องสูบน้ำทั้งของปภ.กรมชลประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานอื่นๆกองทัพเรือกลาโหมก็มีบริหารทรัพยากรกันในแต่ละพื้นที่ในแต่ละวันยืนยันว่าใช้เต็มที่เต็มกำลังแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง2จังหวัดเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนนะครับส่วนในเชิงพื้นที่เนี่ยทุ่มสรรพกำลังดึงน้ำออกจากพื้นที่เพื่อที่จะผันลงในพื้นที่น้ำก็คือแม่น้ำแล้วก็ทางด้านของทางคูคลองอะไรต่างๆเนี่ยอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าต้องสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วฮะ
2: ค่ะก็เป็นสถานการณ์นะคะที่ตอนนี้เนี่ยจากกรุงเทพแล้วก็ไปที่นครนายกกับปราจีนบุรีที่ยังวิกฤตอยู่นะคะหลากหลายภาคส่วน
1: อยุธยาก็ยังหนัก
2: ใช่
1: แปดริ้วฉะเชิงเซาก็ยังท่วม
2: ฉะเชิงเซาก็หนัก
1: นะฮะตอนนี้ปราจีนนครนายกแล้วก็ฉะเชิงเซาแล้วก็อยุธยา
2: ค่ะ
1: นะครับก็ยังคงวิกฤตเพชรบุรีด้วยนะฮะต้องเอาใจช่วยสมุทรสงครามสมุทรสาครนะไปหมดเลยนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าโอ้ท่วมจมบาดาลกันทุกอำเภอแต่ว่าในบางอำเภอเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะครับตอนนี้ก็เร่งบริหารทรัพยากรแหละเมื่อวานท่านนายกก็สั่งการก็บอกว่าในพื้นที่ไหนเนี่ยที่สถานการณ์มันสงบมันดีขึ้นแล้วเนี่ยไอ้เครื่องสูบน้ำที่มีอยู่ในอำเภอมีอยู่ในพื้นที่เนี่ยยกเอามาช่วยในพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนหน่อยไม่ใช่ว่าอ๋อพอสถานการณ์เสร็จแล้วก็เก็บกลับเข้าโกดังนะฮะท่านก็บอกย้ำบอกว่าเอาออกมาช่วยเหลือในพื้นที่เนี่ยที่เขาได้รับความเดือดร้อนสมมตินครนายกได้รับความเดือดร้อนใช่ไหมจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่นั้นน่ะที่สามารถช่วยได้อำเภอไหนเนี่ยมีเครื่องสูบน้ำก็เอามาช่วยไม่ใช่ว่าอ๋อของฉันมีเครื่องสูบน้ำแล้วฉันก็เก็บเอาไว้ของฉันคนเดียวแบบนี้ไม่ได้ท่านนายกก็ได้มีการสั่งการบอกว่าต้องแบ่งทรัพยากรกันมานะครับแจกแจงกันมาว่าในแต่ละพื้นที่มีเครื่องสูบน้ำมีอะไรกันเท่าไหร่นะครับพื้นที่ที่รับผลกระทบเป็นยังไงก็เอามาช่วยเขานะครับช่วยกันนะครับอันนี้เป็นแนวทางการทำงานของมหาดไทยในยุคนี้ครับ
2: ค่ะส่วนเรื่องของผักนะคะเรื่องของปริมาณผักนะที่ตอนนี้กำลังมีการเร่งประสานใ เพิ่มปริมาณเข้าสู่ตลาดนะคะหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยก็มีหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันแล้วก็ใกล้เข้าสู่เทศกาลกินเจแล้วนะคะก็จะมีความต้องการในการซื้อผักเนี่ยเยอะขึ้นนะคะเรื่องนี้ทางอธิบดีกรมการค้าภายในคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมนะคะท่านก็บอกว่าหลังจากที่น้ำท่วมเนี่ยก็ส่งผลกระทบนะคะต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางกับภาคตะวันตกนะคะอย่างที่ปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีนะคะที่พระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีนะคะมีการประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางนะคะอย่างที่ตลาดสี่มุมเมืองนะคะตลาดไทยตลาดสุวรรณภูมินะคะรวมไปถึงแหล่งผลิตที่ตอนนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะให้มีการเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดค่ะทดแทนผลผลิตที่มันลดลงนะคะแล้วก็รองรับความต้องการของผู้บริโภคนะคะที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ราคาผักในตลาดกลางนะคะบางรายการก็เริ่มปรับลดลงแล้วนะคะอย่างกะหล่ำปลีเนี่ยจากตอนแรก12บาทตอนนี้ก็เหลือประมาณ8บาทต่อกิโลกรัมนะคะพริกจินดาเขียวนะคะแล้วก็พริกจินดาแดงก็จากประมาณ50ถึง70บาทก็เหลือประมาณ45บาทนะคะขณะที่ผักบุ้งจีนตอนนี้ยังมีราคาอยู่ที่ประมาณ100บาทต่อกิโลกรัมค่ะส่วนผักใบแล้วก็ผักต้นอ่อนตอนนี้ยังต้องติดตามสถานการณ์กันอยู่นะคะเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบจากฝนแล้วก็น้ำท่วมนะคะก็มีการทำให้ราคาเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ไปในแต่ละวันค่ะซึ่งท่านอธิบดีกรมการค้าภายในท่านก็บอกว่ายังมีชุดติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรระบบตลาดนะคะแล้วก็มาตรการลดค่าครองชีพด้วยพร้อมกับเชื่อมโยงการทำงานศูนย์บัญชาการกลางของกระทรวงพาณิชย์นะคะรวมไปถึงประสานกับหน่วยที่มีรถขนาดใหญ่เนี่ยเอามาช่วยขนส่งสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมสูงนะคะเพื่อให้ผักจากแหล่งผลิตเนี่ยที่ยังมีผลผลิตอยู่สามารถเข้าสู่ช่วงตลาดนะคะเข้าสู่ตลาดนะคะได้อย่างต่อเนื่องในช่วงนี้นะคะก็จะช่วยลดเรื่องของแรงกดดันด้านราคาที่อาจจะเพิ่มขึ้นได้จากการที่ผักขาดแคลนนะคะในตลาดนั่นเองค่ะ
1: นะครับเพราะใกล้จะเข้าสู่เทศกาลกินเจแล้วเนี่ยล้างท้องเริ่มต้นเนี่ยวันที่9ตุลาคมคือวันศุกร
2: ์
1: นะครับแล้วก็9วัน9คืนนั่นแหละฮะตั้งแต่วันที่9ยาวไปจนถึงประมาณวันที่18
2: ค่ะ
1: นะฮะ9วัน9คืนอาหารเจปกติแพงกว่าอาหารทั่วไปอยู่แล้ว
2: ใช่ๆ
1: ปกติแพงกว่าอยู่แล้วไม่ต้องมีผักนะเอาทั่วๆไปเนี่ยถ้าคุณจะกินข้าวหมูทอดอ่ะราคานึงแต่ถ้าเกิดจะเอาหมูเจที่ทำเรียนแบบเป็นเนื้อหมูหน้าตาเหมือนหมูเลยรสชาติคล้ายคลึงกันเลยแพงกว่าประมาณ 10-20 บาทนะฮะปกติอาหารเจก็แพงอยู่แล้วนะฮะตอนนี้มีผักเนี่ยที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมพืชผักเสียหายแล้วก็การขนส่งที่ไม่สามารถที่จะขนส่งมาได้น
2: ะ
1: มันก็จะทำให้ผักนั้นแพงขึ้นนะก็อาจจะทำให้การกินเจปีนี้อาจจะไม่คึกคักเหมือนทุกๆปีนะฮะแต่ว่าในบางพื้นที่เขาบอกคึกคักเช่นจังหวัดภู
2: เก
1: ็ตภูเก็ตก็ไม่ได้รับผลกระทบนี่พืชผักอะไรแล้วของเขาเนี่ยจัดงานใหญ่อยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็บอกว่าภูเก็ตเนี่ยก็คงไม่ได้รับผลกระทบส่วนผลกระทบก็น่าจะไปอยู่แถวๆนครนายกกรุงเทพอะไรแบบนี้นั่นแหละนะครับกินเจปีนี้นะฮะแต่ยังไงกรมการค้าภายในเขาก็เต็มที
2: ่
1: นะฮะในการตรึงราคาสินค้าแล้วก็จัดงานขายของราคาถูกเห็นล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าจะมีเรื่องของรถขนสินค้าขนผักอะไรเนี่ยไปช่วยเหลือในพื้นที่ที่ไม่สามารถที่จะขนออกมาได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ที่พยายามที่จะดูแลประชาชนให้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้อยที่สุดนะฮ
2: ะ
1: ส่วนน้ำท่วมแบบนี้เศรษฐกิจเป็นยังไงฮะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์น้ำท่วมบอกไม่ได้ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับและยังมองว่าเศรษฐกิจในประเทศจะขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าครับบอกว่าน้ำท่วมเนี่ย16กันยาถึง4ตุลาคมมีคนได้รับผลกระทบ3ล้านคนฮะคิดเป็นร้อยละ5ของประชากรทั้งหมดพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบร้อยละ 1.1 ของพื้นที่ทางการเกษตรทั่วประเทศนิคมอุตสาหกรรมท่วม1แห่งท่วมบางโซนเท่านั้นจากทั้งหมด68แห่งนะครับแล้วก็มีค่ายรถหยุดผลิตชั่วคราวแต่ก็มีแผนชดเชยพนักงานไม่สามารถเดินทางออกไปได้นะครับแม้ผลกระทบตรงนี้นะครับก็มองว่าเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยยังคงขยายตัวได้ 2.2 ถึง 2.5 นะฮะแต่ผลกระทบไม่เปลี่ยนทิศทางทางเศรษฐกิจทั้งปีฮะ
2: okay.
1: แต่เพิ่มแรงกดดันในช่วงปลายปีจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการพยุงภาคบริการแรงงานห่วงโซ่อุปทานและเกษตรในไตรมาส4นะฮะ
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะทั้งเรื่องราคาผักนะแล้วก็ ไม่ได้กระทบมากนะคะภาพรวมยังคงจะขยายตัวอยู่นะคะส่วนในเรื่องของปมเงินลงทุนของทางสสส.นะคะกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะมีการออกมาชี้แจงนะคะเรื่องของการบริหารเงินสำรองแล้วก็ความคุ้มค่าของงบประมาณนะคะเรื่องของการจัดสรรทุนให้กับภาคีเครือข่ายนะคะเรื่องนี้นะคะมีการออกมาชี้แจงโดยดร.ประกาศิตกายสิทธิ์นะคะรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะนั่นก็บอกว่าสสส.เนี่ยคือได้รับเงินสนับสนุนปีละประมาณ 4,000 ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะเอาไปเสริมสร้างสุขภาวะจัดทำงบประมาณสมดุลนะคะตลอดโครงการซึ่งโครงการที่สสส.สนับสนุนอยู่เนี่ยก็มีทั้งระยะเวลา1ปีแล้วก็มากกว่า1ปีนะคะโดยหลายโครงการเนี่ยใช้เงินประมาณ 40% ในปีแรกส่วนอีก 60% เนี่ยใช้ในปีที่2หรือปีที่3นะคะเงินส่วนนี้เนี่ยสสส.มีการเตรียมสำรองเอาไว้ให้ภาคีทำงานได้อย่างต่อเนื่องก็มีอยู่ประมาณ 1,500 ถึง 1,700ล้านบาทนะคะซึ่งสสส.เนี่ยไม่สามารถใช้เงินจนเหลือศูนย์นะคะแล้วก็รอเงินสนับสนุนปีถัดไปได้นะคะส่วนเงินสำรองเนี่ยก็ยืนยันว่าบริหารตามกฎหมายนะคะดำเนินการภายใต้พรบ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการกองทุนสสส.ชุดปัจจุบันนะคะเขามีการต้องการทบทวนความถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายการลงทุนนะคะก็ให้สสส.ส่งเรื่องไปยังสำนักงานกฤษฎีกานะคะประกอบกับเป็นช่วงสิ้นสุดสัญญาบริหารเงินสำรองนะคะซึ่งเงินส่วนใหญ่เนี่ยก็ฝากไว้ที่บัญชีธนาคารหรือว่าบริหารผ่านตราสารภาครัฐนะคะก็อันนี้เป็นเงินลงทุนนะส่วน งบประมาณนะคะในการบริหารสสส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่า 40-50% นะคะสนับสนุนกลไกภาครัฐส่วนสนับสนุน NGO เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 30% นะคะส่วนที่กระจายไปยังชุมชนกลุ่มประชาชนตัวเล็กตัวน้อยนะคะก็จะเป็นส่วนที่เหลือส่วนอื่นนะคะส่วนบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่ามีบางส่วนที่ทางสสส.เนี่ยสนับสนุนเงินให้กับภาคีเครือข่ายเนี่ยก็จะเป็นภาคีเดิมๆนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงเขาบอกว่าเพราะว่ามันต้องการความต่อเนื่องเวลาที่เราจะทำโครงการอะไรก็ตามถ้าอยากจะให้เกิดผลลัพธ์หรือว่าเกิดประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยก็อาจจะต้องมีการทำโครงการไปเรื่อยๆนะคะการได้รับทุนต่อก็ไม่ควรถูกมองว่าเป็นความผิดเพียงเพราะว่าเป็นผู้รับรายเดิมนั่นเองนะคะก็เป็นการออกมาชี้แจงนะคะจากทางสสส.นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าก็มุ่งเน้นในการสนับสนุนเรื่องของวิชาการกับเพื่อนโยบายเปลี่ยนมาตรฐานทางสังคมนะคะแล้วก็พื้นที่ปอดบุรีรวมไปถึงโครงการต่างๆของสสส.ที่อาจจะมีการดำเนินการมาเขาบอกว่าบางเรื่องเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลามากกว่า20ปีนะคะถึงจะสะท้อนผลลัพธ์ออกมาฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมจะต้องมีการสนับสนุนภาคีรายเดิมๆนะคะ
1: ครับคือสสส.เนี่ยถามว่าผลงานเนี่ยในเชิงประจักษ์เนี่ยเอาที่เราเห็นนะฮะรณรงค์ลดสูบการงดสูบบุหรี่
2: เหล้าเข้าพรรษาง
1: ดเหล้าเข้าพรรษาคืองดสูบบุหรี่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสูบบุหรี่ตามป้ายรถเมย์สูบบุหรี่อะไรกันหมดอะไรเต็มไปหมดเลยจนกระทั่งแบบมีพื้นที่สูบบุหรี่ให้ด้วยนะฮะคือค่อยๆตีกรอบมาบอกเนี่ยถ้าจะสูบบุหรี่เนี่ยต้องไปตรงนั้นตรงนี
2: ้
1: แล้วก็มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องพอรณรงค์อย่างต่อเนื่องเราจะเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยเรื่องของการสูบบุหรี่เนี่ยมันน้อยลงคือมันยังมีอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดใครสูบบุหรี่เดี๋ยวบางทีเขามองว่าเฮ้ยน่ารังเกียจใช่ไหมฮะ
2: ดูไม่เท่ละ
1: คือสมัยก่อนเนี่ยสูบบุหรี่เนี่ยโก้เก๋มากเลย30-40ปีที่แล้วพระเอกหนังเปิดทีวีดูโอ้โหสูบบุหรี่กันหมดแต่ปัจจุบันเนี่ยเซ็นเซอร์นะฮ
2: ะ
1: ไม่ให้มีการสูบบุหรี่เนี่ยออกสื่อสูบบุหรี่ออกในหนังหรืออะไรพวกนี้คือนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยไม่เรียนแบบเพราะสังเกตว่าหนังสมัยก่อนคุณไปดูนะ30-40ปีที่แล้วอ่ะพระเอกหนังเนี่ยสูบบุหรี่กันหมดแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีนะครับแล้วก็มีการตีกรอบพื้นที่สูบบุหรี่แล้วก็มีการปรับอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็สสส.เวลาซื้อกระเช้าไปให้ปีใหม่ทีไรเนี่ยเราจะเห็นว่าสมัยก่อน 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยมีเหล้าพ่วงไปด้วยทุกทีเหล้าไทยเหล้านอกเต็มไปหมดนะฮะในกระเช้าแต่ปัจจุบันเนี่ยการจัดกระเช้าปีใหม่กระเช้าของขวัญอะไรพวกนี้เนี่ยจะไม่เห็นเหล้าแล้วจะไม่เห็นเหล้าไม่เห็นพวกสุราหรือว่าแอลกอฮอล์แล้วก็เพราะส่วนหนึ่งนะฮะไม่แน่ใจว่าสสส.ไหมแต่นั่นคือการรณรงค์ขับเคลื่อนสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็รณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยงก็คือเหล้าบุหรี่แล้วก็อุบัติเหตุเมาแล้วขับล่ะใช่ไหมนั่นก็ส่วนหนึ่งคือเขาก็มีผลงานเหมือนกันแต่ประเด็นตรงนี้เองเนี่ยที่เขาออกมาชี้แจงอย่างที่คุณปานิสราบอกนะครับบอกว่าเขาเอาไปลงทุนตรงนั้นเขาเอาไปลงทุนตรงนี้เป ้าประสงค์มันก็คือว่าเรื่องของการจะเปลี่ยนแปลงร่างกฎหมายเดิ
2: ม
1: ร่างกฎหมายเดิมที่เขากำหนดว่าภาษีบาปหรือว่าภาษีบุหรี่และเหล้าเนี่ยจะต้องไปสู่4องค์กรโดยอัตโนมัติ โดยอัตโนมัติคือสสส.กองทุนผู้สูงอายุกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติแล้วก็ไทย PBS นะครับก็จะเข้าสู่กองทุนนี้โดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่าก็มีการเสนอบอกว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยมันขัดต่อวินัยการเงินการคลังขัดต่อวินัยการเงินการคลังปี2561ซึ่งเป็นกฎหมายหลังที่ออกมาทีหลังเขาก็เลยบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนเอาอย่างนี้ไหมเงินที่พุ่งตรงไปยังองค์กรเหล่านี้เนี่ยเข้าสู่ระบบงบประมาณถ้าคุณต้องการเงินตรงนี้เนี่ยที่จะใช้เนี่ยก็มาเข้าสู่ระบบรัฐสภาเหมือนกับว่าพอเอาเงินเข้าสู่กระทรวงการคลังปุ๊บหน่วยงานต่างๆเนี่ยต้องดีเฟนว่าคุณจะเอาเงินไปเท่าไหร่และคุณจะไปใช้อะไรเข้าสู่รัฐสภาเพื่อให้กรรมาธิการให้ส.ส.ที่เป็นตัวแทนประชาชนได้เห็นได้รู้แล้วก็ได้มีการติติงว่าเงินเหล่านี้เนี่ยควรจะไปใช้อะไรเพื่อให้เกิดความโปร่งใสประสิทธิภาพประสิทธิผลอันนี้คือแนวคิด
2: ค
1: ะนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาเล่ากันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันเรื่องของ IMFนะครับการประชุมในระดับโลกที่จะมาจัดในประเทศไทยจัดครั้งสุดท้ายเมื่อปี2534นะครับ35ปีแล้วนะครับครั้งนี้มาจัดที่ไทยนะครับมีประโยชน์อะไรไทยจะได้รับประโยชน์อะไรติดตามช่วงหน้าพักสักครู่ฮะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
5: ้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
7: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
6: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
7: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้ติดตามการประชุมระดับโลกนะฮะ IMF World Bank 2026นะฮะจัดครั้งสุดท้ายในประเทศไทยเมื่อ35ปีที่แล้วครับปี2534นะครับไม่ได้จัดมานานฮะ35ปีกลับมาสู่ประเทศไทยนะครับทำไมไทยถึงได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมระดับโลกนี้สะท้อนสถานะไทยในสายตาประชาคมโลกอย่างไรและที่สำคัญประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการประชุมในครั้งนี้นะครับพูดคุยกันครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: อาจารย์คะสำหรับ การที่ประเทศไทยเราเองเนี่ยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026สะท้อนถึงสถานะของไทยเราในสายตาประชาคมโลกอย่างไรบ้างคะอาจารย์
3: คือเวลาเขาเลือกที่จัดงานแบบนี้นะครับมันจะมี3เงื่อนไขด้วยกันคือความพร้อมศักยภาพแล้วก็ความสามารถในการเป็นเจ้าภาพที่ดีซึ่งประเทศไทยได้เลือกจาก3ประเด็นนี้พร้อมๆกันครับโดยเฉพาะในมิติเรื่องทางการเงินเนี่ยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความก้าวหน้าดิจิทัลไฟแนนซ์ค่อนข้างเยอะผมคิดว่าภาพเนี้ยมันเป็นสัญญาณที่ดีของประเทศไทยในสายตาของชาวโลกแล้วเป็นโอกาสของเราในอนาคตด้วยว่าเราอยากจะขายอะไรเราจะสร้างภาพตรงไหนเราอยากจะสื่อสารอะไรกับชาวโลกเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงขายของถ้าจะว่ากันตรงๆนะ
1: ครับแล้วถ้าพูดถึงขายของถือว่าเป็นโอกาสของเราเนี่ยถ้าพูดถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยในการประชุมครั้งนี้เราสามารถขายอะไรได้บ้างฮะในฐานะที่ประเทศไทยจะเซลล์ขายของให้กับชาวโลก191ประเทศเนี่ยนะเนี่ย
3: คือจาก191ประเทศเนี่ยอย่างน้อยเราต้องเรียกว่าขายตรงก่อนจากผู้ติดตามด้วยนี่คงไม่ต่ำกว่า300คนนะคร
1: ับ
3: กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เขาไม่ใช่ไก่การนะเป็นกลุ่มผู้บริหารกลุ่มที่เป็นภาพลักษณ์ของประเทศเพราะฉะนั้นการที่ทำให้เขาสามารถมีประสบการณ์ที่ประทับใจมีโอกาสได้ซื้อของมีโอกาสได้สัมผัสกับเศรษฐกิจไทยแบบตัวต่อตัวและเห็นภาพทั้งหมดของกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงผมคิดว่าเขาจะเป็นทูตทางการท่องเที่ยวที่ดีครับแล้วก็ประเด็นที่สองที่จะขายได้คือการแสดงให้เห็นศักยภาพความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางทางการเงินหนึ่งคือเราไม่ได้แข่งกับใครแต่เราเป็นศูนย์กลางเสริมทางการเงินโดยเฉพาะการเงินที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญมากในอนาคตคือการเงินสำหรับคนกลุ่มเปราะบางกลุ่มมีรายได้น้อย inclusive finance แล้วก็ finance สำหรับการสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียวครับพวกนี้เป็นจุดที่เราสามารถปักหมุดมาเป็นตัวที่ประเทศไทยมีศักยภาพพอจะเดินหน้าได้อยู่ครับ
1: ครับอาจารย์เมื่อสักครู่ได้ยินอาจารย์พูดว่าเศรษฐกิจการเงินสำหรับกลุ่มเปราะบางเป็นยังไงครับ
3: คือ inclusive finance มันหมายถึงที่การมีระบบทางการเงินที่สามารถจะเข้าถึงทุกกลุ่มได
1: ้ครับ
3: ในแบบที่ทุกกลุ่มเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบหรือไม่ได้แบกภาระจนเกินไปเพราะฉะนั้นหากเรามองข้อมูลของประเทศไทยเนี่ยแล้วมองสภาพของหนี้ครัวเรือนที่สูงถึงประมาณ 90% ของ GDP เนี่ยในกลุ่มที่เขามีรายได้สูงกลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคงไม่น่าห่วงครับแต่กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เปราะบางกลุ่มมีรายได้น้อยเนี่ยเป็นช่วงที่เขาชักหน้าไม่ถึงหลังแต่ในขณะเดียวกันเขาเองก็อยากจะยกระดับชีวิตตัวเองดังนั้น inclusive finance จะเป็นเครื่องมือนึงที่จะให้เขาสามารถเข้าถึงช่องทางทางการเงินผู้ช่วยเขาบริหารสภาพคล่องช่วยเขาสามารถลงทุนกับตัวเองกับกิจการเล็กๆหรือกับโอกาสต่างๆเพื่อให้เขาสามารถก้าวไปข้างหน้าได้แล้วกลุ่มคนเหล่านี้ครับจะกลายเป็นคนสำคัญกลุ่มหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้นอกจากนั้นในการมีตัวแบบที่เป็น inclusive finance ที่ดีมันยังช่วยประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆที่สามารถจะเอาบทเรียนจากไทยไปใช้ต่อได้ด้วยครับ
2: อาจารย์คะการประชุมในระดับโลกครั้งนี้เนี่ยอาจารย์มองว่ามีอะไรที่น่าจับตาเป็นพิเศษบ้างคะ
3: ผมว่าเราได้เป็นเจ้าภาพ35ปีก่อนกับวันนี้สถานการณ์โลกเปลี่ยนไปเยอะแล้ววันนี้คำถามที่คนจะพบในเวทีนี้คือ โฉมหน้าทางการเงินโลกในช่วง10ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงเพราะมันเปลี่ยนเร็วมากกว่าเมื่อก่อนเยอะเลย35ปีก่อนเรายังจำแบงค์ไปซื้อของวันนี้แทบจะมีคนถือในกระเป๋าเลยแล้วเรากำลังมองถึงเรื่องของการที่ธนาคารจะแปลงรูปจากตึกรามบ้านช่องเป็นโบโชแบงค์อีกนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยการโอนย้ายเงินเมื่อก่อนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนกว่าเงินจะโอนบัญชีข้ามประเทศได้วันนี้โอนปุ๊บข้ามปั๊บเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของความเร็วของการหมุนของเงินกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกรรมทางการเงินมันจะส่งผลให้ระบบนิเวศทางการเงินเนี่ยมันเปลี่ยนโฉมหน้าไปเยอะครับแล้วมีความท้าทายเรื่อง geopolitics เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการที่ประเทศต่างๆรวมกลุ่มกันเพื่อจะสร้างโซนการค้าขายของตัวเองสิ่งเหล่านี้มันมาพร้อมกับโจทย์เรื่องความไม่แน่นอนที่เรียกว่า policy uncertainty ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการเงินสิ่งแวดล้อมอยู่รวมกันด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นที่ที่คนที่มีความชำนาญในเรื่องจะมาคุยและตกผลึกกันว่าโฉมหน้าทางการเงินหลังจากนี้จะเป็นยังไงแล้วแต่ละประเทศแต่ละกลุ่มจะได้ประโยชน์จากมันได้ยังไงบ้างครับ
1: ครับอาจารย์ฮะพูดถึงการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะได้ยินเรื่องของการเงินธุรกิจอะไรต่างๆแต่มีบางคำเนี่ยที่ถูกมองข้ามไปคือคำว่าสิ่งแวดล้อมที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่แล้วก็คำว่ากรีนเนี่ยที่เป็นสีเขียวตรงนี้มันมีนัยยะอะไรในการประชุมครั้งนี้ไหมฮะคือเขาประชุมแค่การเงินธุรกิจอย่างเดียวแล้วสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอะไรด้วยฮะเนี่ย
3: การเงินเพื่อสิ่งแวดล้อมมันต้องปรับตัวครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองทิศทางการทำธุรกิจในระดับสากลทิศทางของเงินลงทุนเขาจะมองเรื่องระดับความเขียวของประเทศด้วยนะครับหมายถึงว่าประเทศไหนใส่ใจสิ่งแวดล้อมเยอะคนมาลงทุนก็สบายใจว่าถ้าเกิดตั้งฐานผลิตในประเทศนี้ส่งออกไปที่อื่นโอกาสจะโดนกีดกันทางการค้าหรือใช้เงื่อนไขสิ่งแวดล้อมก็จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพวกนี้สำคัญมากแล้วเงินคือฐานทางธุรกิจถ้าเกิดธุรกิจมองหาความเป็นสีเขียวการเงินเองก็จะต้องมีวิธีการปรับตัวให้ตัวเองเนี่ยส่งเสริมให้ธุรกิจสีเขียวเหล่านี้เติบโตยั่งยืนได้นะครับมันจะ

0: งงเลยเหมือนกันเพราะว่าโอ้เงื่อนไขทางภาษีเนี่ยถ้าเรามีความเป็นสีเขียวหรือว่าดูแลสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะได้ลดอัตราภาษีแต่ถ้าเกิดเราทำในสิ่งตรงข้ามเนี่ยเราอาจจะถูกกีดกันทางการค้าก็ได้นี่ถือว่าเป็นระเบียบโลกใหม่ที่มีการจัดตั้งขึ้นแล้วก็มีขึ้นเนี่ยถ้าตามไม่ทันเนี่ยก็จะมีปัญหาจริงๆนะฮะอาจารย์ฮะในฐานะที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ได้รับประโยชน์อะไรฮะ
1: คือประโยชน์ชัดๆที่แน่ๆเลยคือเราจะเป็นที่จับตามองของสื่อมวลชนและผู้กำหนดนโยบายได้มาร่วมนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ PR แล
0: ้
1: วแต่ว่าสิ่งที่จะได้มาคือโอกาสที่ผู้บริหารหรือตัวแทนประเทศมาอยู่ในไทยจำนวนมากขนาดนี้ไม่ได้มีง่ายๆเลยนะดังนั้นการเจรจาระดับจับคู่ระดับประเทศต่อประเทศหรือทวิภาคีในด้านการเงินการค้าการลงทุนนี่คือโอกาสของเราที่เราสามารถจะเลือกช้อปปิ้งได้ว่าเราจะจับพัดเนี่ยแบบไหนซึ่งผมคิดว่าถ้าเรามีวางการวางกลยุทธ์ที่ดีนะครับเราสามารถจะ mix and match คือจับคู่กับแต่ละประเทศตามความต้องการที่เขามีและเรามีแล้วหาโซลูชันทางการเงินและการค้าการลงทุนแบบวินวินต่อกันได้ครับ
2: ค่ะอาจารย์คะสุดท้ายนี้ค่ะในฐานะที่ไทยเรากำลังจะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมนับหมื่นคนอยากจะให้อาจารย์เชิญชวนคนไทยเตรียมตัวหรือว่าปรับมุมมองอย่างไรบ้างคะเพื่อที่จะทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะ
1: ผมว่าของเราความเป็นเจ้าภาพที่ดีในแง่ของการต้อนรับผมไม่ห่วงครับแต่ผมคิดว่าการเป็นเจ้าภาพที่ดีในแง่ของการทำความเข้าใจประเทศเหล่านี
2: ้
1: แล้วก็มองเห็นสิ่งที่เขาต้องการจะขับเคลื่อนคู่กับเราไปด้วยกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญครับแล้วก็ส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือการช่วยกันสื่อสารเชิงบวกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในช่วงเวลาเหล่านี้เพราะว่าอะไรก็ตามที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียของเราเนี่ยเขามาถ่ายฟีดเขามาใช้เครื่องมือของเขาที่บ้านแล้วเขาเห็นภาพเหล่านี้ด้วยครับดังนั้นการเป็นเจ้าภาพที่ดีมันถึงต้องขยับไปในแง่ของการเป็นเจ้าภาพที่ดีในฐานะคนดูแลบ้านกับการเป็นเจ้าภาพที่ดีในแง่ของคนช่วยสื่อสารและการเป็นเจ้าภาพที่ดีในแง่ของคนที่ช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจเราไปข้างหน้าในทิศทางที่เหมาะสมด้วยครับ
0: ครับครับวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์มากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
1: ขอบคุณครับผม
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับขอบฟ้าใหม่เศรษฐกิจไทยมองอนาคตผ่านเวทีโลก IMF World Bank 2026ครับชัดๆฮะก็191ประเทศมาประชุมที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ไม่ใช่คนธรรมดาที่มาประชุมคือคนในระดับชั้นนำนะครับธนาคารโลกนะฮะแล้วก็ธนาคารในประเทศต่างๆแล้วก็ผู้นำทางการเงินเนี่ยพูดง่ายๆเขาถึงเงินในมือเยอะมากๆ191ประเทศและประเทศไทยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่คนเหล่านี้เนี่ยเดินทางมาสู่ประเทศไทยเราต้องต้อนรับในฐานะเป็นเจ้าบ้านและในขณะเดียวกันก็จะต้องนำเสนอสิ่งที่ประเทศไทยมีนะครับให้เขารู้สึกพึงพอใจว่าอ๋อประเทศนี้น่าลงทุนนะฮะเป็นการเชื้อเชิญให้มาลงทุนในประเทศไทยของเรานะครับด้านการเงินด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมอะไรต่าง
2: ๆ
0: อย่างที่อาจารย์บอกครับคุณปณิสราครับโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเชื่อไหมครับต่อไปนี้ธนาคารสาขาที่ตั้งอยู่บนถนนต่างๆเนี่ยจะลดจำนวนลงที่อาจารย์บอกว่าต่อไปจะมี virtual bank เดี๋ยวนี้คนใช้บริการเนี่ยในธนาคารที่อยู่ในพื้นที่ตั้งบนถนนอะไรต่างๆเนี่ยน้อยลงไปใช้บริการในห้างสรรพสินค้าด้วยเหตุที่ว่าความพร้อมเรื่องของสถานที่มีที่จอดรถแล้วก็ระยะเวลาการเปิด 11:00 น.ถึง 1:00 น.นะฮะไม่เหมือนธนาคารที่อยู่ติดกับถนนเปิด 8:30 น.ถึง 4:30 น.นะฮะแล้วก็ตอบโจทย์ชีวิตคนที่เลิกงานแล้วก็จะไปธนาคาร
2: คะ
0: นะครับเดี๋ยวนี้จะเห็นว่าธนาคารสาขาที่อยู่บนท้องถนนเนี่ยลดจำนวนลงนะฮะไปเปิดในห้างแทนแต่ต่อไปนี้ Virtual Bank เนี่ยจะมา
2: ทำธุรกรรมผ่านออนไลน์ได้นะคะก็สะดวกรวดเร็วนะ
0: กระเป๋าตังค์เนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบสมัยก่อนเนี่ยแบงค์เต็มกระเป๋าเดี๋ยวนี้คนไม่พกแบงค์แต่ผมยังพกอยู่นะฮะกระเป๋าตังค์เนี่ยผมหนามากเลยฮะเงินมีไม่เท่าไหร่แต่บัตรเพียบ
2: ค่ะพูดถึงพกแบงค์คุณทรงพลล่าสุดไปเที่ยวมาที่มอเตอร์เวย์สาย7ค่ะ
0: เป็นไงฮะ
2: ไม่ได้ติดเงินสดไปเลยแล้วเขายังไม่ได้ทำระบบเรื่องของการใช้บัตรเนี่ยเตือนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหน่อยนะคะพกเงินสดติดไว้บ้างเพราะว่าบางพื้นที่มันอาจจะยังปรับระบบอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้เป็นเวอร์ชวลแบบ 100%
0: เออนะคือผมอ่ะเป็นคนรุ่นเก่ายังพกเงินอยู่เนี่ย 3-4 พันอยู่ในกระเป๋าน
2: ะฮะแล้ว 3-4
0: พันแล้วก็ยังจะมีธนาคารเนี่ยที่เป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ยผมก็มีประมาณ 3-4

0: ธนาคาร
1: ใช่
0: แต่มีไม่เยอะนะฮะคือกระจายตามธนาคารนี้ออมสินก็มีทหารไทยก็มีกรุงเทพก็มีกรุงไทยก็มีผมมี4ธนาคารอยู่ในโทรศัพท์ผมเพราะอะไรครับเพราะบางครั้งระบบบางแบงค์เนี่ยมันล่มระบบบางแบงค์มันล่มแล้วเวลาจะไปจ่ายตังค์กินข้าวปรากฏว่าเฮ้ยจ่ายไม่ได้
1: ถ้ามีธนาคารเดียว
0: แล้วก็ต้องมีโทรศัพท์2เครื่อง
1: ค่ะ
0: นะฮะเผื่อไว้ว่าเครื่องนี้มัน
1: เป็นอะไร
0: เป็นอะไรก็มีเครื่องนึงนะฮะดูชีวิตมันวุ่นวายมากขึ้นมั้ยมันรู้สึกว่ามันไม่ง่ายขึ้นหรือเปล่า
1: ใช่มันอาจจะยากขึ้นเนาะ
0: แต่ก็แล้วแต่บริหารจัดการชีวิตกันนะครับไปดูต่อกันเรื่องเมื่อกี้เราพูดถึงสสส.
1: ใช
0: ่สสส.ก็คือเขาก็ออกมาชี้แจงปมเงินลงทุนเขาบอกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเขาก็ลงทุนอย่างมีคุณค่า
1: อ
0: ย่างมีประโยชน์แล้วก็พูดง่ายๆก็คือแจกแจงมาก็พร้อมให้ตรวจสอบนั่นแหละคือสืบเนื่องจากเรื่องนี้มันคือภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บสินค้าที่กระทบต่อสุขภาพก็คือสุราและบุหรี่พูดง่ายๆภาษีบาปขอใช้คำนี
1: ้
0: นะฮะคือกฎหมายเดิมเนี่ยก็คือมันเป็นกฎหมายที่พุ่งเป้าก็คือว่าเงินจากกฎหมายภาษีบาปเนี่ยจะต้องมุ่งตรงไปยัง4องค์กรหลักนะครับก็คือสสส.นะครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็2ก็คือกองทุนผู้สูงอายุสนับสนุนดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุนะฮะแล้วก็3กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติสนับสนุนส่งเสริมวงการกีฬาแห่งประเทศแล้วก็4ฮะไทย PBS นะครับเนี่ยก็ไป4องค์กรตรงน
1: ี
0: ้คือแนวคิดของผู้ที่ผลักดันเนี่ยก็มองว่าภาษีเนี่ยมันต้องเป็นไปตามวินัยการเงินการคลังตามพรบวินัยการเงินการคลังปี2561
1: ค่ะ
0: นะฮะก็คือเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยที่เก็บภาษีจากประชาชนมันต้องเข้าสู่คลังกองกลางแล้วหลังจากนั้นคลังเนี่ยก็เอามาสู่สภาเพื่อให้สภาเนี่ยที่ไปที่มีส.ส.ตัวแทนประชาชนมาพิจารณาว่าจะให้งบเหล่านี้เนี่ยกับหน่วยงานไหนองค์กรไหนอะไรดีนะฮะคุณอยากได้คุณต้องมาดีเฟนต
1: ์
0: นะฮะจะได้เห็นถึงความโปร่งใสและความเหตุผลและความจำเป็นในการที่จะใช้เงินตรงนี
1: ้
0: ซึ่งจะครอบคลุมกับ4องค์กรนี้ด้วยนะครับถ้ามีการแก้กฎหมายกันจริงนะฮะถ้ามีการแก้กฎหมายกันจริงเพราะ4องค์กรนี้เนี่ยตอนนี้ได้รับเงินโดยตรงโดยที่ไม่ต้องมาดีเฟนต์ที่สภานะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยมันคือก่อนที่จะมีกฎหมายพรบวินัยการเงินการคลังปี61
1: ค่ะ
0: นะฮะซึ่งในพรบวินัยการเงินการคลังปี61ก็มีบทเฉพาะการเหมือนกันบอกว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นก่อนกฎหมายฉบับนี้ก็ให้บังคับใช้ไปก่อนนะครับ4องค์กรนี้ก็คือได้รับเงินแบบเดิมไปก่อนนะครับแล้วก็ต่อมารัฐบาลก็ระลึกได
1: ้
0: บอกว่าเฮ้ยเงินตรงนี้เนี่ยมันควรจะมีการตรวจสอบตรวจสอบก็คือเข้าสู่สภาเข้าสู่สภาเพื่อที่จะให้ตัวแทนของประชาชนก็คือส.ส.เนี่ยแหละตรวจสอบว่าเงินตรงนี้เนี่ยได้มาเท่าไหร่แล้วก็เอาไปใช้อะไรกันบ้างและพอเอาไปใช้แล้วเนี่ยประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนี่ยมันเกิดมากน้อยแค่ไหน
1: อ
0: ันนี้คือหลักการในการแก
1: ้
0: หลักการในการแก้ส่วนคนที่เขาเคยอยู่ในระบบเดิมเนี่ยเขาก็กังวลถึงความเป็นอิสระโดยเฉพาะสื่ออย่างไทย PBS เขาก็มองว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดได้รับเงินคือเงื่อนไขของการได้รับเงินเนี่ยถ้าจะต้องไปดีเฟนต์ในสภาถ้าจะต้องผ่านอะไรวาระพิจารณาอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งส.ส.เนี่ยก็คือตัวแทนประชาชนหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่อย่าลืมว่าพอเข้าสู่สภาเนี่ยมันคือเสียงข้างมากเสียงข้างมากคือรัฐบาลใช่ไหมฮะพอต้องไปขอเงินงบประมาณเนี่ยกับส.ส.ซึ่งถ้าเอาความเป็นจริงแล้วอ่ะมันคือสภาเสียงข้างมากก็คือรัฐบาลเขาต้องไปขอเงินเหล่านี้แล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลถึงความเป็นอิสระของสื่อหรือเปล่าไปกดดันเรื่องของการเสนอข่าวเนี่ยข่าวสารเนี่ยลดความเป็นอิสระลงไห
1: ม
0: อยู่ภายใต้การครอบงำทางการเมืองหรือไม
1: ่
0: ฝ่ายรัฐบาลออกมาตอบเหมือนกันบอกว่าเรื่องของเงินเนี่ยแค่เปลี่ยนแหล่งที่มา
1: ะ
0: นะครับให้มีการตรวจสอบผ่านรัฐสภาไม่ได้ไปเปลี่ยนระบบบริหารของไทย PBS อันนี้คือข้อเท็จจริงที่มีการบอกออกมาคำถามแล้วกระทบต่อภารกิจเพื่อสังคมไห
1: ม
0: สสส.กองทุนต่างๆเนี่ยจะถูกตัดลดงบประมาณไหมอ
1: ัน
0: นี้เป็นเรื่องอนาคตที่ไม่สามารถบอกได้นะครับแต่พอไปดูหน่วยงานต่างๆแล้วเนี่ย4หน่วยงานเน
1: ี่
0: ยผมก็อันนี้ผมตั้งข้อสังเกตเองกองทุนผู้สูงอายุเนี่ยสนับสนุนดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุคือภารกิจหน่วยงานนี้คือทำอะไรให้ผู้สูงอายุกู้เงินหรือ
1: หรือว่าเอาไปใช้ในสวัสดิการ
0: คือมันมีกรมสวัสดิการมีพม.อยู่แล้ว
1: ใช่
0: แล้วกองทุนผู้สูงอายุเนี่ยเขาทำบทบาทหน้าที่อย่างไรแล้วมันทับซ้อนกันไหม
1: อัน
0: นี้ต้องไปดูนะครับส่วนกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติสนับสนุนส่งเสริมวงการกีฬาของประเทศไทยเรามีกระทรวง กีฬาก
1: ีฬา
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วกองทุนตรงนี้เนี่ยมันสนับสนุนเนี่ยมันคล่อมกันไห
1: ม
0: หน่วยงานเรามันมีความซ้ำหรือซ้อนอะไรหรือเปล่าก็ควรที่จะปรับให้มันเหมาะส
1: ม
0: นะครับ
1: นะ
0: สสสสสสกับกระทรวงสาธารณสุขเราสามารถทำงานคู่กันได้ไห
1: ม
0: นะฮะอันนี้ก็ต้องไปดูเหมือนกันนะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยเงินภาษีที่หน่วยงานทั้งหมดเอาไปใช
1: ้
0: ก็คือภาษีของประชาชนนะฮะอันนี้ก็มีข้อสังเกตอยู่สองเรื่องก็คือว่าหนึ่งการได้รับเงินไปแล้วเนี่ยได้รับไปเท่าไหร
1: ่
0: แล้วก็ตรวจสอบได้ไห
1: ม
0: นะฮะถามว่าตรวจสอบได้ไหมจริงๆไทย PBS ก็มีรายงานประจำปีนะฮะที่แถลงออกมาเนี่ยก็ตรวจสอบได้สสส.ก็เริ่มออกมาแล้วอย่างที่ข่าวที่คุณปณิสราได้แจ้งออกมาบอกว่าเงินลงทุนเอาไปลงทุนอะไรนะครับตอนนี้ก็เหลือ2หน่วยงานคือกองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติก็น่าจะมีการออกมาชี้แจงเร็วๆนี
1: ้
0: เพื่อแสดงให้เห็นของความโปร่งใสในการดำเนินงานนะฮะส่วนประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยในการดำเนินงานเนี่ยก็คงต้องมีการชี้แจงนะชี้แจงต่อไปว่าเงินที่ได้รับไปแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นมิติใหม
1: ่
0: นะครับในการที่ทำให้ประชาชนเนี่ยได้มองเห็นว่าเงินของเขาเนี่ยไปสู่ระบบตรงนี้ได้อย่างไรแล้วก็ประสิทธิภาพประสิทธิผลของเงินภาษีเนี่ยการกระจายเม็ดเงินนะฮะเป็นอย่างไรนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่จะต้องติดตามเพราะว่ามันมีการที่จะต้องทำประชาพิจารณ์ซึ่งทำแล้วนะครับจะหมดอายุรู้สึกว่าวันที่14ตุลาค
1: ม
0: นะฮะมีเว็บไซต์ที่ท่านสามารถเข้าไปทำประชาพิจารณ์ได้ว่าท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรกับการที่จะเปลี่ยนแปลงจากการนำเงินภาษีบาปที่จ่ายตรงให้กับ4หน่วยงานนี้โดยตรงนะครับกับการที่นำเงินภาษีบาปเนี่ยเข้าสู่กระบวนการงบประมาณแล้วก็ให้4หน่วยงานนี้ไปดีเฟนต
1: ์
0: ในการที่จะนำเงินมาใช้นะครับก็มี2มุมมองมุมมองหนึ่งก็บอกว่าดีแล้วจะได้ผ่านการตรวจสอบมีความโปร่งใสประสิทธิภาพประสิทธิผลอีกมุมมองหนึ่งก็บอกว่าถ้าไปผ่านกลไกรัฐสภาเนี่ยมันจะกลายเป็นการถูกครอบงำจากฝ่ายรัฐอันนี้มันก็มองได้สองมุ
1: ม
0: นะฮะดังนั้นเราก็มองได้สองด้านก็ต้องไปพิจารณากันนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็เชิญชวนเข้าไปทำประชาพิจารณ์ในการที่ท่านจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับร่างพ.ร.บ.ฉบับใหม่นี้นะครับ
1: ค่ะส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ก็เป็นประเด็นร้อนเหมือนกันนะคะในกรณีที่ทางคุณรังสิมันโรมนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนมีการออกมาเปิดเผยนะคะข้อมูลนะคะก็พูดถึงทางด้านเรื่องของสามีนะคะของทางส.ส.ชัยภูมินะคะพรรคภูมิใจไทยคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์นะคะบอกว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์นะคะเรื่องนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวไปถามคุณชัยชนกชิดชอ
0: บ
1: นะคะซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนะคะในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยนะคะในกรณีนี้ท่านก็บอกว่าคือนักการเมืองทุกคนเนี่ยจะต้องพร้อมในการถูกตรวจสอบอยู่แล้วนะคะเชื่อว่าทางคุณสุชาดาเองก็พร้อมที่จะชี้แจงแล้วก็รับการตรวจสอบด้วยนะคะเบื้องต้นเนี่ยคุณสุชาดาได้ชี้แจงต่อพรรคภูมิใจไทยแล้วนะคะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวทุกกรณีนะคะพอถามถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินนะคะต่อทางปปช.โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการปล่อยกู้ให้กับบริษัทในต่างประเทศที่ล้มละลายไปแล้วเนี่ยก็คุณชัยชนกบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจะต้องให้คุณสุชาดาเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าจากการสอบถามเบื้องต้นคุณสุชาดาเองก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะในเรื่องนี้ส่วนก่อนหน้านี้ที่คุณสุชาดาเคยเป็นคณะทำงานของคุณชัยชนกนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามีการตรวจสอบประวัติหรือเปล่านะคะคุณชัยชนกก็บอกว่าจนกว่าจะเห็นข้อพิสูจน์ทางหลักฐานนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้ปักใจเชื่อว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่านะคะโดยช่วงแรกที่เข้ามาทำงานเนี่ยก็มีการดำเนินการหลายเรื่องหลายประเด็นนะคะในเรื่องของสแกมเมอร์ด้วยก็เช่นกันมีการดำเนินการในหลายประเด็นก่อนที่จะยุติกระบวนการในบางเรื่องนะคะก็มีการย้ำจากคุณชัยชนกว่าจนกว่าจะเห็นหลักฐานเนี่ยคือคุณชัยชนกบอกว่ายังไม่เชื่อนะคะว่าตรงนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องส่วนเรื่องอื่นๆนะคะอย่างเรื่องการตั้งข้อสังเกตเรื่องนาฬิกาข้อมือซึ่งไม่ได้แสดงต่อในบัญชีทรัพย์สินของปปช.เนี่ยคุณชัยชนกบอกว่าก็ต้องเป็นคุณสุชาดาที่จะต้องชี้แจงด้วยตัวเองไม่สามารถชี้แจงแทนได้นะคะ
0: ชี้แจงหรือยังเนาะ
1: ก
0: ็
1: มีการชี้แจงต่อภูมิใจไทยว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้
0: อง
1: แต่ว่ากับทางปปช.เองเนี่ยไม่แน่ใจ
0: เรื่องนาฬิกาเขายังไม่พูดเรื่องนาฬิกายังไม่พูดแต่ว่าเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยก็ยังสงวนถ้อยคำเพราะว
1: ่
0: าเมื่อวานผู้สื่อข่าวพยายามที่จะไปสัมภาษณ์คุณสุชาดาสั่งแทนทรัพย
1: ์
0: นะครับก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้ ถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะชี้แจงเรื่องของพยานหลักฐานอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าถ้าดูความเชื่อมโยงอะไรต่างๆเนี่ยที่ถูกตีแผ่ในสภาโดยคุณรังสีมันโรมแล้วเนี่ยคือหลักการใหญ่ๆเนี่ยมันพุ่งตรงไปยังสามีของคุณ
1: สุชาดา
0: ไม่ใช่พุ่งตรงมาที่คุณสุชาดาเพราะว่าหลักการต่างๆแล้วก็อะไรหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยมันไปอยู่ตรงนั้นหมดนะครับผู้ที่มาชี้แจงเนี่ยนอกจากคุณสุชาดาแล้วก็น่าจะเป็นสามีของท่านนะครับที่จะต้องออกมาชี้แจงโดยตรงว่าหลักฐานตรงนี้ท่านมีข้อโต้แย้งอย่างไรนะฮะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นการ discredit ในทางการเมืองพอสมควรนะครับพอสมควรคำถามแล้วตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงยุติธรรมทำอะไรพลตรวจโทรุฑพลนวรัตน์ฮะรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าเรื่องนี้นะครับก็ดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับเรื่องที่คุณรังสีมันโรมส.ส.พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงความเกี่ยวข้องระหว่างสามีคุณสุชาดากับพรรคภูมิใจไทยกับสแกมเมอร
1: ์
0: อันนี้คือข้อกล่าวหานะครับระบุว่าเรื่องนี้ต้องพิจารณาเป็น2ประเด็นประเด็นแรกเรื่องบัญชีทรัพย์สินต้องยื่นต่อปปช.ส่วนตัวเห็นด้วยกับการเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบส่วนประเด็นที่2เนี่ยนะฮะที่ถูกกล่าวหาคือสแกมเมอร
1: ์
0: นะครับสแกมเมอร์เป็นยังไงนะฮะสแกมเมอร์พนันออนไลน
1: ์
0: นะฮะแล้วก็รัฐมนตรีก็บอกว่าให้ DSI
1: ะ
0: นะครับตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วขณะนี้ไม่มีใครมาร้องทุกข์กล่าวโทษหากเป็นความผิดอยู่ภายใต้กฎหมายไทยจะเร่งดำเนินการแต่หากเกี่ยวข้องกับต่างประเทศต้องประสานข้อมูลพร้อมดำเนินการนะครับและยังกล่าวถึงเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่รับอนุญาตตามกฎหมายของประเทศกูราเซาในผมเพิ่งเคยได้ยินชื่อประเทศเหมือนก
1: ัน
0: กูราเซาอยู่ที่ทวีปอเมริกาใต
1: ้
0: อยู่นอกเขตอำนาจของประเทศไทยฮะและดำเนินการเนี่ยต้องพิจารณาตามอำนาจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากพบการทำความผิดเข้าข่ายความผิดในประเทศไทยกระทรวงยุติธรรมก็พร้อมดำเนินการตามกฎหมายขอให้ผู้มีข้อมูลพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดร้องทุกข์มาร้องทุกข์กล่าวโทษแจ้งเบาะแสมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหมือนช่องทางที่แจ้งกับปปช.ครับ
1: อืมค่ะส่วนทางคุณพ่อนะคะของส.ส.ไอเดียนะคะคือคุณสุชาดาเนี่ยก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะคะก็ผู้สื่อข่าวไปถามว่ามีการตรวจสอบหรือเปล่านะคะตรงนี้เรื่องของทรัพย์สินว่าเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์ไหมนะคะเขาก็บอกว่าคือก็ต้องรับฟังความคิดเห็นนะคะแล้วก็ทางตัวคุณสุชาดาเองเนี่ยก็ต้องชี้แจงนะคะทำให้ชัดเจนนะคะให้สังคมรับทราบส่วนผู้สื่อข่าวถามว่าคือทราบมาก่อนไหมเรื่องนี้หรือยังไงนะคะท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้เข้าไปแทรกแซงเรื่องของลูกสาวนะคะส่วนการพูดถึงในโซเชียลมีเดียก็มีการให้กำลังใจเหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าต้องเตรียมพร้อมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็พร้อมที่จะตรวจสอบนั่นเองนะคะติดตามเรื่องของกรณี
0: ท่านตกลงท่านบอกว่าท่านได้คุยกับลูกเขยไหมเนี่ย
1: ท่านบอกว่าท่านไม่ได้ก้าวไก่เรื่องนี
0: ้นะฮะท่านบอกว่า
1: ท่านไม่ได้ก้าวไก่เรื่องนี้ก็คือผู้สื่อข่าวถามว่ามีการตรวจสอบไหมประวัติก่อนที่จะแต่งงานกับลูกสาวอะไรเงี้ยท่านก็บอกว่าท่านไม่เคยก้าวไก่เรื่องนี
0: ้ก็คือแยกออกจากกันนะครับแล้วก็ลูกเขยเดี๋ยวรู้สึกจะพูดภาษาอังกฤษด้วยแล้วท่านก็ไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะฮะ
1: คือ
0: ก็ต้องแยกกันนะฮะระหว่างพ่อกับลูกเขยนะฮะส
1: ่
0: วนคดีที่จะมีการยื่นต่อปปช.นะครับไม่แน่ใจว่ายื่นไปหรือยังเรื่องของนาฬิกาข้อมือ ของคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์เนี่ยนะฮะคือตรงเนี้ยก็ต้องไปดูบรรทัดฐานคดีนาฬิกาลุงป้อมคือนาฬิกาลุงป้อมแบบยื
1: ม
0: แต่อันนี้ไม่ทราบว่าเหตุผลเนี่ยคือหลงลืมหรือยืมเพื่
1: อ
0: นหรืออะไรใดๆเนี่ยคือมันก็มีเหตุผลนั่นแหละแต่ว่าไทม์ไลน์คือบรรทัดฐานมันมีอยู่แล้วของปปช.นะก็ต้องติดตามดูคือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้น
1: อ
0: ะไรผมบอกเลยไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นแต่เป็นเรื่องที่จะต้องใช้เวลาไม่ตื่นเต้นหรอกแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานะครับของลุงป้อมนี่กี่ปีอ่ะนานเหมือนกันนานเหมือนกันในการพิสูจน์ใช่ไหมฮะก็ตรงนี้ก็ต้องติดตามดูคือมันอยู่ที่เจตนาของท่านส.ส.ถ้าหลงลืมแล้วก็มันมีเหตุผลจริงๆเนี่ยปปช.เขาก็ยกประโยชน์ให้แต่ถ้าเกิดยืมเพื่อนก็ต้องมีหลักฐานว่ายังไงยังไงหรือถ้าเป็นอีกกรณีนึงนะฮะอันนี้พูดเองนะฮ
1: ะ
0: ถ้าเป็นกรณีนาฬิกาเรียนแบบก็ต้องบอกออกมาว่าเรือนนี้มันเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ
1: ่
0: แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยถ้ามองไปแล้วนะทั้ง2ประเด็นทั้งเรื่องทรัพย์สินแล้วก็เรื่องนาฬิกาเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ถูกขุดออกมาเนี่ยในทางการเมืองวันก่อนไปถามนายกเหมือนกันน
1: ะ
0: ถามว่า ันนี้มันเป็นการเตะตัดสกัดขาของคนภูมิใจไทยหรือเปล่าที่จะไม่ให้คุณสุชาดาเนี่ยขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีช่วยคุณอนุทินก็ไม่ตอบแล้วถามว่าจะปรับครม.เร็วๆนี้ไห
1: ม
0: คุณอนุทินก็เงียบนะฮะอันนี้มันก็มองในทางการเมืองเนี่ยมันการเมืองแน่นอนนะฮะแต่เดี๋ยวก็ต้องดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงฮะ
1: ค่ะก็อีกเรื่องนึงนะคะทางฝ่ายค้านเตรียมยื่นยตินะคะขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเร็วๆนี้นะคะเรื่องนี้ออกมาเปิดเผยโดยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะก็คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรภายในตุลาคมนี้นะคะหรือว่าอย่างช้าเนี่ยอาจจะไม่เกินต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะซึ่งท่านก็บอกว่ามีรัฐมนตรีหลายท่านนะคะที่เป็นเป้าหมายนะคะแล้วก็มากกว่า2ท่านที่คนหลายคนจับตามองก็คือท่านนายกแล้วก็คุณชัยชนกชิดชอบนะคะก็ขอให้ติดตามส่วนประเด็นที่จะตรวจสอบเนี่ยก็คือเรื่องของประเด็นที่เขาบอกว่าเขาเรียกว่าระบอบสีน้ำเงินนะคะต้องรอติดตามกันดูนะคะว่าจะมีการตรวจสอบอะไรยังไงบ้างนะคะสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจของทางฝ่ายค้านค่ะ
0: ผมคิดว่าไม่ตื่นเต้นเพราะคำนี้ได้ยินมานานแล้วแล้วก็ฝ่ายค้านก็พูดมานานแล้วรอดูว่าเดี๋ยวการอภิปรายเนี่ยมันจะมีอะไรใหม่ๆไหมประชาชนก็ติดตามดูครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับทรงพลชูเวศครับ
1: และปณิศราพันธ์แก้วพร้อมที่งานลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่30การสนทนาธรรมตามกาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอนนท์ นันตสุคนครับตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: ตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12-18ตุลาคมนี้
8: พลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้โดยดูแลศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศทั้งนี้ตำรวจเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับฝนตกหนักหรือน้ำท่วมพร้อมประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเส้นทางที่คาดว่ารถหนาแน่นได้แก่ถนนสุขุมวิทพระราม4และรัชดาภิเษกช่วงเช้าและเย็นจึงขอให้ผู้ไม่มีภารกิจจำเป็นหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่12 14และ15ตุลาคมทำงานจากที่บ้านและวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษคาดว่าจะช่วยลดปริมาณรถได้ส่วนหนึ่งวาสนาตระเกตรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำทุกภาคส่วนพร้อมรับมืออุทกภัยลุ่มแม่น้ำบางนาราดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงพร้อมประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัย
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางนาราโดยกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงสำหรับพื้นที่เสี่ยงได้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุซักซ้อมการปฏิบัติ เตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลและศูนย์พักพิงรองรับประชาชนอย่างพร้อมเพรียงโดยอำเภอจะแนะเตรียมศูนย์พักพิง23แห่งอำเภอเจาะไอร้องเร่งขุดลอกคูคลอง23สายพร้อมจัดเตรียมกำลังและทรัพยากรฉุกเฉินอำเภอสุไหงปาดีเตรียมศูนย์พักพิง40แห่งอำเภอตากใบเตรียมศูนย์พักพิง49แห่งและอำเภอระแงะจัดชุดเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย4จุดพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราว36แห่งพร้อมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัยเพื่อแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติกพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่ใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงถึง14ตุลาคมนี
10: ้นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยได้กำชับปภ.จังหวัดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนและดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้อ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10:07 น.รายการเล่าข่าวอันดามัน11:07 น.รายการร้อยเรื่องอันดามัน12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13:00 น.รายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14:07 น.รายการกฎหมายใกล้ตัว15:07 น.รายการคลื่นใสไวทีน16:07 น.รายการ5แยกข่าว16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:07 น.รายการหมุนตามวัน18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18:30 น.รายการเพื่อคุณกำลังใจ19:00 น.ถ่ายทอดข่าว19:30 น.รายการแวดวงกีฬา20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.รายการแอตตะโกลา21:07 น.รายการเพลงดังฟังก่อนนอน22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม23:07 น.รายการเพื่อนฝันไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
2: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
3: ชลลี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
4: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
5: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
3: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลลี่
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์พี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้
7: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
6: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรรณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
7: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
6: ใช้แล้วจ้าพี
7: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่บ้าวเดือนนี้ได้เงินเดือนออกแล้วหนูว่าจะซื้อของออนไลน์อีกสักน้อยค่ะ
9: หนูเออซื้อได้แต่ต้องแบ่งเงินแกไปมั่งตะถ้าใช้หมดทุกเดือนแล้วตอนแกน้องจะเอาไว้ใช้ล่ะคะ
8: จริงด้วยพี่แล้วหนูต้องทำยังไงอะคะ
9: ก็ง่ายนิดเดียวพอได้เงินมาก็แบ่งเก็บก่อนชายเดือนละนิดเดือนละหน่อยก็ยังดีขอให้ทำทุกเดือนมีวินัยทางการเงินอย่าชายเกินตัวเท่านั้นก็มีเงินเลือกเก็บเลือกชายแล้วครับ
8: อ๋อต้องออมก่อนชายไม่ใช่ชายก้อนแล้วค่อยออมใช่ไหมคะ
9: ถูกต้องแล้วน้องเฮ้อเริ่มออมวันนี้พอถึงเกษียณก็มีเงินเลือกชายชีวิตสบายไม่ลำบากลูกหลานครับออมวันนี้เพื่อความมั่นคงในวันหน้ามีวินัยทางการเงินวางแผนเกษียณตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่อุ่นใจในอนาคต
10: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
11: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
12: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
11: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
12: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
11: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็

ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

ผลงานเพลงระนองลองแลตะค่ะผลงานเพลงจากโกไข่นะคะดร.จุมพลทองตันที่ได้มีโอกาสมาแต่งผลงานเพลงนี้ทั้งเรียบเรียงทั้งเขียนทั้งทำนองเนื้อร้องทำ MV ให้ด้วยนะคะก็คือครบจบเลยนะคะแล้วก็เป็นผลงานเพลงสนุกสนานนำมาเปิดแบบกระตุ้นในช่วงเช้าๆแบบนี้เหมือนกับบางคนที่แบบว่าต้องแบบกำลังแบบยังง่วงอยู่เลยยังมาแบบเพียงร่างมาทำงานเพียงร่างกายแต่ว่าจิตวิญญาณยังอยู่ที่บ้านอยู่เลยนะคะก็เอาเป็นว่าฟังเพลงนี้แล้วเชื่อว่าทุกคนน่าจะแบบคึกครื้นกันบ้างตามทำนองเพลงตามจังหวะของเพลงนะคะแล้วก็เผื่อว่าใครฟังแล้วอยากจะทำให้มาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระนองมากขึ้นก็ยินดีด้วยนะคะแต่เอาเป็นว่าวันนี้เราต้อนรับทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้เกือบจะไปอีกหนึ่งรายการแล้วคุณผู้ฟังบังเอิญว่ารีบนะคะทักทายคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ประจำวันพุธที่7ตุลาคม2569นะคะยามเช้าแบบนี้ต้องถามถึงเรื่องสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะพื้นที่ที่ฟังอยู่พื้นที่ที่รับเครือข่ายรับสัญญาณจากเครือข่ายของเราเนาะสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่าค่ะพื้นที่ไหนฝนตกกันบ้างคะก็สามารถส่งเรื่องราวมาพูดคุยทักทายกันได้นะคุณผู้ฟังเข้าไปในแฟนเพจ Facebook ก็ได้ค่ะ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะสวทระนองนะคะสามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยแล้วก็เข้ามาอยู่ในไลฟ์ไปด้วยกันแล้วก็เข้ามาทักทายกันผ่านทางช่องทางนี้ก็ได้นะคะวันนี้เดี๋ยวมีข่าวสารมาฝากเยอะมากคุณผู้ฟังเรื่องของน้ำท่วมใครเตรียมที่จะติดตามเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมอยู่มีมาฝากกันรวมไปถึงการติดตามสภาพอากาศพยากรณ์อากาศอันนี้ก็ต้องมาพูดคุยกันในทุกๆวันนะคะทุกคนจะได้แบบกะเกณฑ์กันได้ถูกว่าวันนี้เนี่ยสภาพอากาศบ้านชั้นจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งทุกคนก็เห็นแล้วว่าในช่วงที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนรูปแบบในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฝนฟ้าอากาศกันไปซึ่งเรามองว่ามันมีทิศทางที่ดีขึ้นนะการทำในรูปแบบใหม่นี้มันทำให้เราดูแล้วเข้าใจง่ายขึ้นพี่น้องประชาชนอ่านง่ายขึ้นแล้วก็สามารถแบบมองเห็นภาพได้ง่ายขึ้นค่ะมาดูประกาศล่าสุดเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วจากกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าอากาศแปรปรวนในช่วงนี้นะคะ9ถึง13ตุลาคมตอนแรกบอก12ใช่ไหมอันนี้ขยับเพิ่มมาอีก1วันแล้วนะคะ9ถึง13ตุลาคม2569ค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมาไล่ดูในแต่ละวันเลยคุณผู้ฟังวันที่9นะคะวันที่9เนี่ยมีการแจ้งเตือนว่าจะมีฝนตกหนักแล้วก็ลมกระโชกแรงนะคะในพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ด้วยภาคใต้ถ้าเกิดว่าดูตามแผนที่จะเป็นฝั่งของอ่าวไทยค่ะฝั่งอันดามันจะขาวๆนะแต่ดูฝั่งอ่าวไทยนี่คือมาเหลืองๆมาเลยค่ะแล้วก็วันที่10ตุลาคมกันบ้างวันที่10เนี่ยมีการแจ้งเตือนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้วันที่10นี่ครบเลยแล้วก็ในพื้นที่ในวันที่11ตุลานะคะ11ตุลาเนี่ยแจ้งเตือนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ด้วยเช่นกันนะคะภาคใต้บ้านเราในโซนที่หนักๆ น่าจะเป็นช่วงวันที่10คุณผู้ฟังเพราะว่าทั้ง2ฝั่งเลยทั้งอ่าวไทยแล้วก็ทั้งอันดามันในตอนบนถึงกลางๆนะคะตอนล่างเนี่ยขาวๆก็จะมีทั้งสีส้มแล้วก็สีเหลืองๆค่ะส่วนวันที่11ก็โล่งๆนะคะมีภาคใต้ที่อยู่แบบโซนกลางๆหน่อยนะคะที่จะได้รับผลกระทบเนาะก็เป็นสีเหลืองส่วนในวันที่12ตุลาค่ะ12ตุลาเนี่ยภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ของเรานะคะก็ภาคใต้เนี่ยในวันที่12จะเน้นหนักไปทางฝั่งอันดามันค่ะดูจากแผนที่ประกอบไปด้วยนะตอนนี้นะคุณผู้ฟังแล้วก็ในส่วนของวันที่13เนี่ยจะโดนในพื้นที่ภาคใต้แต่ไม่ได้จะโดนทั้งหมดนะคะจะโดนแถวๆฝั่งประจวบชุมพรประมาณนั้นค่ะแล้วก็ลงมาอีกทีนึงก็คือใต้ล่างเลยนราธิวาสยะลาปัตตานีตรงพัทลุงตรงโซนนั้นนะคะก็ในช่วงวันที่13ตุลาคม2569ถ้าคุณผู้ฟังฟังกันไม่ทันหรือว่านึกภาพไม่ออกคุณผู้ฟังเข้าไปดูที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้นะคะ
เดี๋ยวนี้อ่านเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามข่าวสารก็จะได้มีการติดตามกันไปค่ะมาดูเรื่องของการเยียวยาสักนิดนึงรัฐบาลตอนนี้ได้มีมติออกมาแล้วค่ะมติเมื่อวันที่25สิงหาคม2569คุณผู้ฟังลองไล่เลียงกันไปในแต่ละวันนะคะเพราะว่าคือมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นในหลายพื้นที่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นหลายรอบพอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาครั้งนึงมติก็จะออกมาแบบทยอยออกมาเรื่อยๆค่ะมติแรก25สิงหา69ค่ะมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนของปี69กรณีบ้านถูกน้ำท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับ 9,000 บาทแล้วก็กรณีน้ำล้อมรอบๆ บ้านเรานะคะก็ได้รับการช่วยเหลือหลังละ 5,000 บาทมีประมาณ41จังหวัดด้วยกันนะคะโดยมีการอนุมัติกรอบวงเงินมาอยู่ที่ประมาณ558ล้านบาทค่ะแล้วก็มีการนำเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินเนี่ยมาใช้ในส่วนนี้นะคะแล้วก็วันที่22กันยายน69ค่ะคือมติตัวแรกเนี่ยเขาก็มีการอนุมัติแล้วก็กำกับนะคะสำหรับภัยที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569จนถึง30กันยายน69อันนี้รอบล่าสุดเลยนะคะจากนั้นเนี่ยในวันที่29กันยา69คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มพื้นที่มาอีก24จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะรวมๆกันแล้วเนี่ยทั้งหมด65จังหวัดค่ะโดยมีการอนุมัติกรอบวงเงินจากเดิมอยู่ที่ประมาณ558ล้านบาทใช่ไหมคะเพิ่มเป็น 4,731 ล้านบาทนะคะในวันที่30กันยายน2569ซึ่งทางจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเนื่องจากเกิดอุทกภัยฝนตกหนักมีครัวเรือนได้รับผลกระทบความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 22,357 ครัวเรือนค่ะในวันที่6ตุลาคม2569เมื่อวันนี้สดๆร้อนๆถ้าใครได้ติดตามการแถลงการประชุมของคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.นะคะก็มีการเห็นชอบเพิ่มจังหวัดสมุทรสงครามให้กลายเป็นจังหวัดที่ประสบภัยซึ่งจะได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะตามหลักเกณฑ์ที่เคยมีการกำหนดไว้ก่อนหน้านี้แล้วซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้นะคะเข้าเกณฑ์การความคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนื่องจากเกิดเหตุอุทกภัยก่อนวันที่1อ๋อเขาบอกว่าขออภัยคุณผู้ฟังเขาบอกว่ากรณีนี้เนี่ยไม่เข้าเกณฑ์ความคุ้มครองของประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่เรานำเสนอกันก่อนหน้านี้แล้วเนาะที่เรามาชี้แจงกันไปหลายคนแบบกำลังแบบงงว่าฉันจะได้หรือเปล่าล่ะไอ้เงินประกันภัยพิบัติที่จะได้รับการช่วยเหลือครัวเรือนละ 10,000 บาทก่อนจากนั้นก็จะได้รับการช่วยเหลือตามค่าเสียหายจริงๆวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทอ่ะฉันจะได้ในส่วนนี้หรือเปล่าก็มีมติยืนยันออกมาชัดเจนว่าในส่วนที่เกิดขึ้นเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นณขณะนี้นะคะที่กำลังช่วยเหลือดูแลกันอยู่เนี่ยไม่เข้าเกณฑ์การคุ้มครองของโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนื่องจากว่าเหตุมันเกิดก่อนวันที่1ตุลาคมซึ่งมีการประกาศใช้ประกันภัยพิบัติแห่งชาตินั่นเองค่ะนอกจากนี้ท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านก็ได้สั่งการให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดปัจจุบันนี้เนี่ยมีคนลงทะเบียนมาแล้วประมาณ60จังหวัดประมาณ 1,200,000 กว่าคนค่ะเป็นประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณ 520,000 กว่าคนนะคะแล้วก็อีกประมาณ 700,000 คนก็รวมๆ มาจาก59จังหวัดค่ะแล้วก็มีจังหวัดที่ยื่นเข้ามาที่ปยื่นข้อมูลการช่วยเหลือเยียวยามาที่ปพแล้วนะคะ2จังหวัดด้วยกันนั่นก็คือจังหวัดสระแก้วแล้วก็ของจังหวัดกระบี่ด้วยค่ะที่ยื่นขอรับเงินเยียวยาไปนะคะโดยทางปพ.เนี่ยจะส่งข้อมูลไปให้กับธนาคารออมสินเพื่อให้ธนาคารค่ะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบอุทกภัยให้ทันภายในวันที่8ตุลาคม2569หันไปดูปฏิทินก็พรุ่งนี้แล้วนะคะที่จะมีการโอนเงินเยียวยาให้กับ2จังหวัดก่อนที่ข้อมูลเรียบร้อยข้อมูลเสร็จเร็วแล้วก็ส่งข้อมูลไปให้กับปภ.ตอนนี้ปภ.ส่งไปให้กับธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือจังหวัดสระแก้วและจังหวัดกระบี่ค่ะ
มาดูอีกสักหนึ่งประเด็นแล้วกันคุณผู้ฟังสั้นๆนะคะก็ตอนนี้ประเทศไทยเรากำลังเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank 2026นะคะซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารโลกการเงินนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมในหลายๆด้านแล้วไทยเราเป็นเจ้าภาพไงคะคือตอนนี้เนี่ยก็เรื่องของการนำอาหารมาเสิร์ฟการนำผ้าไทยการนำเอกลักษณ์ต่างๆซอฟต์พาวเวอร์ของไทยมานำเสนอผ่านทางงานนี้เพราะว่าจะมีคนมาร่วมงานถึงประมาณ 15,000 คนแล้วมาจากประมาณ191ประเทศด้วยกันค่ะหนึ่งในไฮไลท์ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยเพราะว่างานนี้นะคะเขาจะมีการให้น้องเนเน่รอยัลค่ะศิลปินสาวตอนนี้เป็นศิลปินเต็มตัวแล้วนะศิลปินสาวร็อกชาวไทยของเด็กสาววัยภูเก็ตจากภูเก็ตนี่แหละค่ะไปสร้างประวัติศาสตร์ในการไปเป็นแขกรับเชิญในการต้อนรับผู้ที่มาเยือนจากเวทีการประชุมนี้นะคะก็ให้ทุกคนได้ตะลึงกันไปเลยกับความสามารถของเด็กไทยนอกจากนี้ก็ยังมีอาหารไทยผ้าไทยเอกลักษณ์ความเป็นไทยต่างๆที่จะนำไปเสิร์ฟให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมจาก191ประเทศที่จะมาอยู่ที่ประเทศไทยนะคะในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ค่ะเชิญชวนคนไทยทุกคนเนาะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับในครั้งนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเสร็จสิ้นจากการประชุมเขาก็อาจจะไปท่องเที่ยวตามแหล่งต่างๆของประเทศไทยได้ค่ะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันภูเก็ตพังงากระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองมีข่าวสารอะไรกันบ้างมาอัปเดตกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันแป๊บนึงค่ะ

0: Pendapat Tani dengan sukacita menjemput seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menyambut keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong sempena keberangkatan Baginda Berdua bagi melaksanakan tugas-tugas diraja di wilayah Pattani. Keberangkatan Baginda Berdua dijadualkan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 ini. Dalam lawatan tersebut, Baginda Berdua akan berkenan mengurniakan hadiah kepada para pemenang pertandingan mengalukan bacaan ayat suci Al-Quran peringkat kebangsaan di Masjid Besar Wilayah Pattani. Baginda Berdua juga akan berkenan mengurniakan anugerah kepada ahli-ahli jawatan kuasa Islam wilayah serta para imam yang menunjuk prestasi perkhidmatan cemerlang bertempat di Lembaga Pentadbiran Wilayah Pattani atau Obaco Pattani. Sehubungnya itu, Wilayah Pattani memohon kerjasama seluruh masyarakat, jabatan kerajaan, agensi-agensi dan para peniaga di sepanjang laluan keberangkatan Baginda agar bersama-sama menjaga kebersihan rumah, premis perniagaan dan persekitaran memasai jalur gemilang Thailand serta bendera diraja di samping memastikan haiwan peliharaan dan kenderaan berada di dalam keadaan terkawal dan teratur. Oleh demikian itu, seluruh lapisan masyarakat dijemput hadir beramai-ramai untuk menyambut dan mengiringi keberangkatan Baginda Berdua di kawasan-kawasan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Marilah kita sama-sama menzahirkan taat setia serta menunjuk kasih atas limpah berkenan dan kemurahan hati Baginda Berdua. Wilayah Pattani mengalu-alukan kehadiran seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyambut keberangkatan Baginda Berdua dengan penuh tertib dan semangat taat setia.
1: ค่ะก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะคะในการโอกาสขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่างนะคะก็จะได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะที่มีกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่จังหวัดปัตตานีในวันที่10ตุลาคม2569นี้ค่ะก็จะไปหลายพื้นที่ด้วยกันค่ะทั้งสอบต.ของอำเภอเมืองยะลานะคะแล้วก็ไปในพื้นที่ของอบจ.ปัตตานีด้วยค่ะก็หลากหลายภารกิจนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันติดตามพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ได้ค่ะในวันที่10ตุลาคม2569ตามช่องทางต่างๆค่ะก็นำมาประชาสัมพันธ์กันในช่วงเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะมาตามกันต่อค่ะกับรายการอันดามันวันนี้ช่วงคัดข่าวมาคุยเราจะไปคัดข่าวในพื้นที่ของภูเก็ตกันก่อนเลยนะคะภูเก็ตตอนนี้มีข่าวสารความเคลื่อนไหวอะไรบ้างตอนนี้เขาเตรียมที่จะเปิดซิตี้ไซต์ซีอิ้งภูเก็ตค่ะเพิ่มทางเลือกการเดินทางของนักท่องเที่ยวด้วยรถบัสค่ะเชื่อมโยงไปถึง11จุดสำคัญของเมืองนะคะมาดูกันว่าสำหรับโครงการนี้เป็นยังไงกันค่ะโครงการนี้ทางด้านของท่านรอมฎอนฮะยีอาแวร์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ไปพร้อมด้วยกรรมการผู้จัดการบริษัท Elephant Gogo ภูเก็ตจำกัดค่ะแล้วก็หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปร่วมกันทดสอบการเดินรถเส้นทางบริการของ City Sight Seeing ภูเก็ตเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการบริการนี้นะคะเกิดขึ้นจากความร่วมมือของ Elephant Bus Tour ค่ะแล้วก็ City Sight Seeing แบรนด์รถบัสท่องเที่ยวระดับโลกนะคะซึ่งได้รับการซึ่งได้เปิดให้บริการที่กรุงเทพแล้วก็พัทยามาแล้วแล้วก็ครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่จะขยายเส้นทางมาที่จังหวัดภูเก็ตบ้านเราค่ะเพื่อเพิ่มทางเลือกด้านการเดินทางแล้วก็การรองรับนักท่องเที่ยวผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวด้วยตนเองนะคะก็สามารถมาสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้ได้คุณไม่ต้องไปถึงกรุงเทพคุณไม่ต้องไปพัทยาถ้าคุณปักหมุดมาเที่ยวที่ภูเก็ตคุณก็จะได้เลือกใช้บริการแบบนี้นะคะสำหรับรูปแบบของการให้บริการเขาจะเป็นลักษณะของการ ขึ้นรถลงรถค่ะนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเลือกลงได้เลยว่าคุณจะไปจุดไหนที่คุณสนใจเพื่อจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวต่อไปรับประทานอาหารไปช้อปปิ้งไปถ่ายภาพไปสัมผัสวิถีชีวิตก่อนจะเดินทางกลับขึ้นรถไปเที่ยวถัดไปตามตารางเวลาที่เขาได้กำหนดเอาไว้การท่องเที่ยวในลักษณะแบบนี้จะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถออกแบบเส้นทางและบริหารเวลาในการเดินทางได้ค่ะ

เก็ตมีอควาเรียลภูเก็ตนะคะก่อนที่จะวนกลับมาที่เซ็นทรัลภูเก็ตฟอเรสต้าค่ะเส้นทางนี้เขาบอกว่าเขาออกแบบไว้แล้วมันจะช่วยเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของภูเก็ตในหลายมิติเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมวัฒนธรรมศาสนาอาหารวิถีชีวิตแหล่งท่องเที่ยวคือเป็นกิจกรรมต่างๆที่รวบรวมมาแล้วให้มันสะท้อนกับแนวคิดที่ว่าภูเก็ตมากกว่าทะเลพร้อมทั้งช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางระหว่างแหล่งท่องเที่ยวก็ช่วยลดข้อจำกัดต่างๆนานานะคะบนรถบัสคันนี้เนี่ยเขาจะมีการให้บริการถึง8ภาษามีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษารัสเซียเยอรมันฝรั่งเศสสเปนแล้วก็มีเกาหลีด้วยนะคะแล้วก็การให้บริการของเขานะคะก็จะให้บริการตั้งแต่ช่วงเวลา10:00 น.-10:00 น.ไปจนถึง16:00 น.ทุก1 ชั่วโมงหากนั่งต่อเนื่องตลอดเส้นทางที่เราว่ามาทั้งหมดไล่มาทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ฟังจะใช้ระยะเวลา2 ชั่วโมงหรือว่าประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งไม่เกินนั้นนะคะต่อ1 รอบแล้วเขาก็จะมีแพ็กเกจให้เราได้เลือกได้ค่ะทั้งแบบคุณจะนั่งแบบ24 ชั่วโมงราคาผู้ใหญ่ 1,200 บาทหรือว่าเป็นราคาของเด็กก็อยู่ที่ประมาณ600บาทแล้วก็เป็นแบบ48ชั่วโมงราคาผู้ใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทแล้วก็ส่วนเด็กจะอยู่ที่ราคา750บาทเท่านั้นค่ะความตั้งใจที่เขาตั้งใจในครั้งนี้ก็อย่างที่เราบอกว่าคือให้นักท่องเที่ยวอ่ะเขาได้ไปตามเส้นทางที่เขาวางเอาไว้แล้วคือเขาปักจุดเอาไว้เนี่ยคือเขาคิดแล้วว่าในโซนนั้นถ้าเกิดว่าลงโซนนั้นปุ๊บคุณจะได้รับสัมผัสกับบรรยากาศอะไรบ้างวิถีชีวิตเอ่ยท่องเที่ยวอาหารการกินเอ่ยคือมันครบจบคือเขาวางแผนกันมาแล้วคุณผู้ฟังก็ถือเป็นอีกหนึ่งมุมมองการท่องเที่ยวอีกหนึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆที่คุณสามารถไปสัมผัสได้ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็อยากเชิญชวนทุกคนไปใช้บริการกันค่ะเขาจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการวันที่20 ตุลาคม 2569นี้ใครมีโอกาสไปภูเก็ตในช่วงนั้นไปใช้บริการกันได้แล้วก็ฟีดแบคมาบอกเราบ้างนะคะว่าเป็นยังไงไปใช้แล้วเป็นยังไงชอบไหมหรืออยากให้มีการปรับปรุงแบบไหนก็สามารถส่งเรื่องราวมาบอกเล่ากันได้ค่ะจากจังหวัดภูเก็ตที่พังงาสักนิดนึงคุณผู้ฟังที่พังงาตอนนี้นะคะก็มีการประชุมคณะกรรมการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเตรียมความพร้อมรับมือทั้งภัยแล้งและภัยน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวนี้เขาประชุมกันในทุกๆเช้าเลยนะคะจังหวัดระนองก็มีการประชุมเดี๋ยวมีข่าวมานำเสนอกันด้วยค่ะก็ประชุมในพื้นที่จังหวัดแต่ว่าประชุมร่วมกับส่วนกลางผ่านทางระบบออนไลน์นะคะส่วนกลางก็จะมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเขาจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปคุณผู้ฟังมีทั้งวันที่ท่านนายกมาเป็นประธานเองแล้วก็มีทั้งวันที่คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มาเป็นประธานแล้วก็รอบนี้ค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้วันที่6นะคะก็มีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการมาเป็นประธานในส่วนกลางค่ะก็มีผู้ว่าราชการหลากหลายจังหวัดนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมค่ะโดยคุณพิพัฒน์เนี่ยประธานในส่วนกลางก็บอกว่าการเตรียมความพร้อมเรื่องของการอพยพประชาชนหลังน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อปี68ก็คือเป็นการถอดบทเรียนกันก่อนถอดหลายครั้งก็ต้องถอดกันต่อไปนะคะในที่ประชุมเขาพูดถึงเรื่องการถอดบทเรียนน้ำท่วมที่หาดใหญ่สงขลาเมื่อปี68ที่ผ่านมาว่ามันเกิดปัญหาอะไรทำไมมันถึงอพยพไม่ทันค่ะซึ่งการประชุมวันนี้เนี่ยก็จะแยกการประชุมออกเป็น2 รอบย่อยด้วยนะคะเป็นการประชุมกับพื้นที่8 จังหวัดก็คือพื้นที่ภาค8ในส่วนของภาคใต้ตอนบนกับพื้นที่ภาค9ก็คือพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะก็มีการพูดคุยในหลายๆด้านด้วยกันนะคะแล้วก็ให้เตรียมความพร้อมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีข่าวออกมาแล้วว่าเขากำลังเตรียมความพร้อมที่จะรองรับฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรานะคะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งทางด้านของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็บอกว่าทางด้านรัฐบาลแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ทั่วประเทศค่ะโดยเฉพาะให้ติดตามความคืบหน้าพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝน
ตกลงมาเพิ่มเติมอีกแบบใกล้ชิดต้องติดตามทุกวันติดตามแล้วต้องดำเนินการสั่งการให้หน่วยงานต่างๆระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วอย่างทั่วถึงสำหรับพื้นที่ภาคใต้อย่างที่แจ้งกันเอาไว้ค่ะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงมีคลื่นลมแรงในช่วงวันที่6ถึง13ตุลาคม2569เป็นไปตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา

านะคะก็ขอให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือกันเอาไว้ค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารในพื้นที่ของพังงานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีข่าวสารในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองมาฝากกันด้วยก็ยังอยู่ในเรื่องนี้แหละคุณผู้ฟังเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนตกหนักหรืออุทกภัยหรือภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกลับมาติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: ศรษฐกิจแห่งเอเชีย
1: จากนโยบายของรัฐบาลที่เสริมสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่งและการค้าชายแดนที่เชื่อมโยงกับจีนอินเดียญี่ปุ่นนับเป็นโอกาสทองทางการค้าและการลงทุนอย่างมหาศาล
0: เรามาร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจอาเซียนเชื่อมต่อสู่อนาคตที่มั่นคงไปด้วยกันเลยค่ะอาเซียนเชื่อมโยงการค้าเปิดโลกการลงทุนสู่เศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: มาคุย
4: ใจฉันตามเธอไปผลงานเพลงจากยังโอมค่ะกลับมาอยู่ในช่วงที่3เป็นช่วงสุดท้ายของรายการอันดามันวันนี้ละคุณผู้ฟังแป๊บเดียวนะเวลาแป๊บเดียวมากเลยค่ะรู้สึกว่าเพิ่งพูดไปแป๊บเดียวเองนะคะอ่ะเรามาตามกันต่อแล้วกันนะคะข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนยังเหลือจังหวัดกระบี่แล้วก็จังหวัดระนองกันค่ะยังอยู่กันในเรื่องของเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะก็อย่างที่บอกว่าทุกจังหวัดเขาประชุมร่วมกับส่วนกลางแล้วประชุมในทุกวันด้วยนะคุณผู้ฟังช่วงเช้าๆสักประมาณแบบ8 โมง 9 โมงเนี่ยประชุมแล้วค่ะบางวันก็ตอนเย็นนะคะแล้วแต่ภารกิจนะคะก็เมื่อวานนี้ทางจังหวัดกระบี่เองก็ประชุมร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ประชุมร่วมกับส่วนกลางด้วยนะคะก็เป็นงานเดียวกับในพื้นที่ของพังงานั่นแหละประชุมร่วมกับส่วนกลางโดยมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานค่ะมาดูสถานการณ์ของกระบี่กันบ้างสถานการณ์ของกระบี่เนี่ยมีการรายงานไปว่าตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมของจังหวัดกระบี่นะคะโดยในปัจจุบันปี69นี้เนี่ยจังหวัดกระบี่มีปริมาณน้ำฝนสะสมเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,486 มิลลิเมตรค่ะน้อยกว่าระนองเยอะมากคุณฟังระนองตอนนี้ปาเข้าไป 3,000 กว่าแล้วค่ะซึ่งระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง6แห่งของจังหวัดกระบี่อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะคลองสายสำคัญ10แห่งยังอยู่ในสภาวะปกติค่ะจากการคาดการสภาพอากาศของเดือนตุลาคมในช่วงวันที่6ถึง8ในช่วงวันที่6ถึง8เนี่ยคาดว่าจะมีปริมาณฝนตกลงมาแล้วก็จะมีน้ำฝนตกลงมาเพิ่มเติมอีกประมาณ50มิลลิเมตรค่ะแล้วก็ในช่วงวันที่9ถึง11ตุลาคมนะคะจะมีช่วงวันที่9ถึง11ตุลาคมช่วงนี้เฝ้าระวังเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะส่วนวันที่12ถึง14ตุลาคมจังหวัดกระบี่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินถล่มอย่างใกล้ชิดเนาะก็พอฝนตกลงมามันไม่ใช่แค่เรื่องของน้ำท่วมอย่างเดียวนะคุณผู้ฟังในโซนพี่น้องประชาชนที่เขาต้องตัดยางอย่างเงี้ยโอ้โหต้องมาลุ้นกันในแต่ละวันค่ะบางทีเนี่ยเวลาแบบฝนตกต่อเนื่องแล้วต้องมานั่งดูฟ้าเอวันนี้ฟ้ามีดาวหรือเปล่าจะได้ไปตัดยางหรือเปล่าถ้าได้ตัดยางก็ดีไปถ้าเกิดไม่ได้ตัดยางเป็นเวลานานๆก็ได้รับผลกระทบเช่นกันค่ะคือเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนก็ว่าหนักแล้วนะแต่เมื่อก่อนมันจะกักเกณฑ์ได้ไงว่าเป็นช่วงๆช่วงหน้าฝนก็ว่ากันไปช่วงของหน้าร้อนแล้งก็ว่ากันไปยางผลัดใบอีกอะไรอีกนะคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้คือฝนมันไม่สามารถกักเกณฑ์อะไรได้เลยเนาะมันมาแบบบางทีช่วงที่มันไม่น่าจะตกมันก็ตกมาแล้วก็ตกหนักนะคะบางทีตอนแรกคิดว่าฝนไม่ตกดูดาวแล้วดาวมีพอสักพักนึงก็มาฟืบเดียวค่ะเอากันไม่ทันยางที่ตัดไปก็เสียหายสงสารนะคะตัวเกษตรกรก็หนักอยู่พอสมควรเลยนะคะซึ่งตอนนี้ทางจังหวัดกระบี่เขากำหนดพื้นที่เสี่ยงเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงครอบคลุม8อำเภอ22ตำบล54หมู่บ้านค่ะพื้นที่เสี่ยงสูงนี้คุณผู้ฟังตอนนี้ให้เตรียมความพร้อมด้านการระบายน้ำการช่วยเหลือประชาชนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำส่วนใหญ่หลักๆที่เสี่ยงสูงก็จะอยู่ในพื้นที่ของเขตเทศบาลเมืองกระบี่2จุดค่ะ ขุดลอกคลองกระบี่ใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็มีการขุดลอกคลองกลางในพื้นที่อำเภออ่าวลึกด้วยด้านทรัพยากรและเครื่องมือในการช่วยเหลือจังหวัดกระบี่ตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมเรือ56ลำเครื่องสูบน้ำอีกประมาณ17เครื่องรถดับเพลิงอีกประมาณ21คันแล้วก็รถบรรทุกน้ำอีกประมาณ63คันนะคะพร้อมมีการขอรับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ปภ.ในพื้นที่รับผิดชอบด้วยค่ะก็อย่างที่เราบอกกันนะคะว่าตอนนี้เขาก็เตรียมความพร้อมในโซนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าในโซนอีกโซนนึงที่ถึงแม้ว่าจะไม่น้ำท่วมซึ่งเป็นโซนที่ติดกับจังหวัดนครศรีธรรมราชตรงนั้นถ้าจะไม่ผิดจะเป็นลำทับประมาณนี้ค่ะก็จุดนั้นนะคะก็ถึงแม้ว่าไม่มีน้ำท่วมแต่ก็ได้รับผลกระทบอยู่ดีฝนตกหนักๆทุกวันเนี่ยตัดยางไม่ได้ก็ลำบากนะคะรายได้ก็ไม่มีเข้ามาค่ะส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยจริงๆค่ะก็เป็นการเตรียมความพร้อมของจังหวัดกระบี่เนาะให้เห็นมุมมองแล้วกันลูกหลานใครอยู่ในเมืองกระบี่หรือว่าอยู่ในโซนไหนที่น้ำท่วมบ่อยๆฝนตกหนักก็แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศกันตลอด24ชั่วโมงนะคะจากกระบี่มาปิดท้ายที่ระนองบ้านเรากันบ้างค่ะระนองก็มีการประชุมเช่นเดียวกันแล้วก็มีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนั่นแหละเป็นประธานการประชุมค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็อย่างที่เราแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังไปว่าจังหวัดระนองเนี่ยคือตอนนี้มีปริมาณน้ำฝนสะสมอยู่ที่ประมาณ 3,600 กว่ามิลลิเมตรนะแล้วก็น้ำฝนที่เขามีการกำหนดเอาไว้เนี่ยถ้าเกิดว่าแตะไปถึง4,200ขึ้นไปเนี่ยก็น่าจะ เกิดอันตรายในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะแต่ตอนนี้ก็มีการติดตามอยู่ตลอดนะถ้าเกิดว่าเขาทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาก็มีการติดตามอยู่ตลอดแล้วก็มีการแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบค่ะคือในแต่ละวันอ่ะทางหน่วยงานท้องถิ่นเขาก็จะมาบอกว่าวันนี้มีปริมาณฝนเท่าไหร่น้ำฝนสะสมเท่าไหร่ให้ทุกคนได้เตรียมตัวกันเอาไว้เพราะว่าพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบค่ะเขาก็จะได้วางแผนกันได้ถูกนะคะซึ่งทางจังหวัดเองก็ได้ให้ความสำคัญวันก่อนสักประมาณ 4-5 วันที่แล้วคุณผู้ฟังท่านผู้ว่าก็ไปลงไปในพื้นที่ของอำเภอเมืองนะคะลงไปหลายจุดค่ะเพราะว่าช่วงที่น้ำท่วมในช่วงนั้นอะสัปดาห์ที่แล้วนี่แหละคือตกหนักจนน้ำมันท่วมขังก็เลยไปดูว่าสาเหตุที่มันท่วมขังมันเกิดจากอะไรขุดลอกคูคลองหรือยังไอ้เส้นทางการระบายน้ำเป็นยังไงมันโฟลว์ได้หรือเปล่ามันไปมีสิ่งกีดขวางมีขยะไปอุดตันอะไรตรงไหนไหมนะคะก็ลงพื้นที่ไปดูแล้วก็สั่งการมอบหมายไปเป็นที่เรียบร้อยละให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นค่ะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือกับช่วงเนี้ยช่วงที่ฝนจะกลับมาตกหนักอีกรอบแล้วเมื่อวานนี้ระนองนะคะคือตกหนักแบบน้ำนองเต็มพื้นถนนเลยคือมันตกต่อเนื่องมากคุณผู้ฟังแล้วตกหนักด้วยนะจากที่แบบว่ากลางวันน่ะแดดออกเปรี้ยงอยู่ดีๆพอตอนเย็นปุ๊บค่ะคือถล่มลงมาเลยฟ้าก็ลั่นฟ้าก็ร้องฝนเนี่ยคือมืดมัวไปทั้งแบบทั้งโซนเลยอ่ะเออก็น่าอันตรายนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เห็นภาพว่าบางจุดฝนมันตกหนักมันตกต่อเนื่องน้ำมันระบายไม่ทันในโซนเมืองบางส่วนนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยค่ะหน่วยงานต่างๆก็นั่นแหละไม่ได้นิ่งนอนใจเขาก็ดำเนินการในการเตรียมพื้นที่เตรียมความพร้อมกันอยู่คุณผู้ฟังแค่อย่าลืมนะเราติดตามข่าวสารคุณจะติดตามช่องทางไหนก็ได้ทางโซเชียลมีเดียก็ได้ทาง Facebook ทาง TikTok ทาง X ทาง IG ทางไหนก็ได้ค่ะให้เราติดตามข่าวสารรับทราบข่าวสารกันอยู่ตลอดเนาะแล้วก็ถ้าพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงอยู่แล้วบ้านเราเนี่ยคือกะไว้เลยว่าถ้าฝนมันตกบ้านฉันประมาณ1ชั่วโมงต่อเนื่อง1ชั่วโมงหรือว่า2ชั่วโมงเนี่ยมันเสี่ยงน้ำท่วมแน่ๆขอรับการช่วยเหลือได้เลยค่ะจำหมายเลขสายด่วนที่เราจะโทรขอความช่วยเหลือได้1784จำง่ายๆเขียนติดฝาผนังบ้านเมมใส่ในโทรศัพท์มือถือเขียนโน้ตไว้ตรงไหนก็ได้ที่แบบว่าเราสามารถจำได้พอเกิดเหตุก็สามารถโทรขอความช่วยเหลือได้ง่ายๆนะคะเป็นสายด่วนของปภ.ค่ะก็ฝากเน้นย้ำให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันไม่อยากให้เกิดการสูญเสียอะไรเกิดขึ้นนะคะส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะรายการอันดามันวันนี้ก็รวดเร็วแป๊บเดียวนะคะข่าวสารที่นำมาฝากกันวันนี้ก็ครบนะคะรวมไปถึงผลงานเพลงเพราะๆที่ขอกันเข้ามาด้วยหลากหลายผลงานเพลงนะคะเปิดให้ทันบ้างไม่ทันบ้างก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาฟังกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอให้ทุกคุณดูแลสุขภาพกันด้วยขับรถขับราด้วยความปลอดภัยความระมัดระวังนะคะแล้วก็ทำงานอย่างมีความสุข ยิ้มให้กับตัวเองยิ้มให้กับเพื่อนร่วมงานในทุกๆวันแล้วกันนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่ฟังอยู่ทางบ้านนะคะสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนด้วยค่ะพบกับการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะคะประจำวันที่7ตุลาคม2569ค่ะโดยในวันนี้นะคะจะมีผู้ร่วมแถลงทั้งสิ้น4ท่านด้วยกันค่ะได้แก่นายฟาตามัทวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยานายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานนายปริญญาจันทคุปผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครและดร.สิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมปภค่ะโดยเราจะมาสรุปสถานการณ์ให้เข้าใจง่ายๆนะคะว่ามี
1: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับนายกรัฐมนตรีกำชับบูรณาการช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: นายกรัฐมนตรีกำชับบูรณาการช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทพร้อมสั่งภาคใต้เตรียมระบบขนส่งอาหารรับมือฝนตกหนัก
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่องเป็นวันที่8โดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายน้ำเช่นจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมขนาดใหญ่ที่ผ่านมากำชับให้เร่งประสานห้างสรรพสินค้าตลาดและระบบขนส่งเพื่อสำรองและลำเลียงอาหารพร้อมรับประทานให้เกิดภาวะขาดแคลนพร้อม

0: ลงไปนะครับส่วนภาคเหนือก็จะเป็นบริเวณแถวตากกับทางด้านกำแพงเพชรนะครับที่จะมีผลกระทบนะครับส่วนวันที่11นะครับก็จะเป็นทางด้านแนวตะวันตกแล้วจะเป็นภาคเหนือตอนล่างแนวทางตากนี่แหละครับแล้วก
1: ็วัตถุดิบและขอความร่วมมือตรึงราคาให้นานที่สุดรวมถึงร่วมกับร้านสะดวกซื้อและภาคเอกชนจัดเมนูทางเลือกในราคาประหยัดที่ประชาชนเข้าถึงได้ส่วนหลังน้ำลดช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้เตรียมจัดรถโมบายและจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดเริ่มในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมประสานผู้ประกอบการนำสินค้าจำเป็นวัสดุก่อสร้างและเครื่องใช้ไฟฟ้ามาจัดโปรโมชั่นช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนทั้งการลดราคาและโครงการเก่าแลกใหม่นอกจากนี้เตรียมเสนอของงบกลางประมาณ 1,000 ล้านบาทเพื่อดูแลราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับจังหวัดภาคและชุมชนช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนทั้งช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดปริมปราศภาภาครายงาน
2: ฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มสูงสุดยกระดับเฝ้าระวังภัยรอบด้านในจังหวัดยะลาเนื่องจากการข่าวเชิงลึกแจ้งเตือนกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงอาจฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ช่วงผัดเปลี่ยนกำลังพล
3: สถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาล่าสุดฝ่ายความมั่นคงได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดหลังการข่าวเชิงลึกได้แจ้งเตือนกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงอาจฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ในช่วงการผัดเปลี่ยนกำลังพลโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาโดยการข่าวเชิงลึกระบุว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกำลังเร่งประกอบระเบิดแสวงเครื่องสอดคล้องกับข้อมูลชาวบ้านในพื้นที่บ้านเงาะกะโปที่แจ้งว่ามีถังแก๊สสูญหายไปจำนวน3ถังพร้อมความพยายามจัดหากระสุนปืนและล่าสุดมีรายงานพบรถกระบะอีซูซูสีขาวต้องสงสัยมีผู้โดยสารประมาณ8คนแต่งกายเรียนแบบสตรีมุสลิมสวมฮิญาบปกปิดใบหน้าและมีอาวุธปืนยาวขับขี่ตระเวนในพื้นที่ตำบลเขื่อนบางลางก่อนมุ่งหน้าเข้าสู่ตำบลบันนังสตาและวางวัตถุต้องสงสัยเพื่อลวงให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบทำให้ตอนนี้ฝ่ายความมั่นคงต้องสั่งคุมเข้มและเพ่งเล็งเป็นพิเศษใน5พื้นที่เสี่ยงของอำเภอบันนังสตาโดยจะคุมเข้มต่อเนื่องไปจนถึงวันที่10ตุลาคม2569นี้อัมรันแม่ฮะสวทยลารายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตาสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: คุณกำลังฟังวิทยุออนไลน์ยุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชนสวทตะกั่วป่า FM 90.25 radio.prd.go.th/ตะกั่วป่าสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยฉับไวทุกสถานการณ
6: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ลูกเอ๋ยแม่ถูกตัดขาแล้ว
8: เบาหวานหมาอันตภัยเงียบ
9: ทุก10นาทีคนไทยตายด้วยโรคเบาหวาน1คนและ 50% ของประชาชนไม่รู้ว่าตนเองป่วยเป็นโรคเบาหวาน
8: ตรวจร่างกายค้นหาโรคเบาหวานกันเถอะเพื่อลดปัญหาการตายและพิการดูแลห่วงใยเพื่อทุกคนพ้นภัยจากโรคเบาหวาน
9: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

0: วัดนี้ครับตีเป็นคนตายใช่ไหมครับมาอยู่กรุงเทพนานยังอ่ะ
1: น้องบ่าวดีแจ่มจริงน้องตำรวจรู้ว่าพี่คนตายแล้ว
0: แล่จากหน้าตามูกโดงผิวเข้มอยู่ล้อแล
1: ่มันแหละนึกว่าน้องควังพี่แหลงแล้วตรู้แรกนู่นตอนมาอยู่ใหม่ๆนะน้องนะบัดทีคนจับตายแหลงกลางไม่ครับเลยปรำเดียวออกตองแดงทิ้งเดียววันนี้หมดติดแล้วทำใจแหลงปลื้อจับไม่ติดปืน
0: พี่พูดกรุงเทพแก้งจังยังพ่อแหลงภาษา

0: องน้องสาวเป็นคนคอนเ
1: ออหายตายโองแล้วใครบอกต้นน่ะน้องเป็นคนกรุงเทพนี
0: ่ไม่ปีนใครน้องจีนเมืองคอนแล
1: อ๋อพอดีเจ้าของร้านจะเป็นคนไทย
0: น้ำแกงน้องจีนน่าร้อยนะ
1: ลองเรียนทักชามตาแกงถึงน้ำเต้ได้แรงออกนี่เจ้าของร้านไม่เรียนปีกันเป็ดหูจี้เลย
0: เอาแล้วนุ๊ไอ้ไรอะกองลุยอยู่ร่างลานนุ
1: ๊อ๋อไอ้นั่นฟอดเปล่าในแข้งอันพกมันไม่รู้พี่รู้ฟังไหมพอดีพูดไทยไม่ค่อยชัด
0: มันปลื้อนะ
1: คือปลา

0: sao nuôi lớp mà ban mà đấy hả?
1: Mà thường ra quá xứ ní.
0: Lèo y lớp tỏ đây là áo à?
1: Ờ, giống mà kẹp lộp con. Mà đi qua y hạt nào mày mẹ tao gặp bố cắn nấy.
0: Lèo năn mà tiền ấy cả nà.
1: Ồ, mà tay nọc thông. Mày thung khảy một đèn. Tên cho yêu lại mẹ là cái điều.
0: Đơn tặng bà năn là quăng khắc hít nà.
1: Ồ, đu lèo, đu lèo. Má lụ con mà nên. Để kẹo hoa nó, mày thư bèn hoa nó. Chia thuộc khó bỏ tiên nâng lèo. Đi nà thì lên khuôn tân dùng thần. Chạt lòng à.
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณนะคะโดยในช่วงเวลานี้ยังคงถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีได้แก่สวทภูเก็ตสวทพังงาสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่และสวทระนองค่ะและในวันนี้อยู่กับดิฉันเรวดีลีลาลุจิเจริญผู้ดำเนินรายการในช่วงสายวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กันกับเรื่องราวและติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องค่ะและการประชุม IMF World Bank 2026ที่กำลังจะมาถึงในสัปดาห์หน้านะคะก่อนจะมาเล่าข่าวกันนะคะเรามาพักรับฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันกันต่อนะคะ

0: this historic moment and carry the spirit of Thai, equality and freedom from Thailand to the world. Follow Bangkok Thai, Thai City Network and Chiang Mai Thai on social media for more information.
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สวัสดีค่ะเรามาติดตามรายการเล่าข่าวช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนประจำวันนี้นะคะตอนนี้นะคะทางคณะรัฐมนตรีได้เพิ่มสมุทรสงครามเป็นจังหวัดประกันภัยรับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทต่อครัวเรือนแล้วนะคะรัฐบาลได้เร่งเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีพุทธศักราช 2569 ค่ะหลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการจ่ายเงินช่วยเหลือโดยเฉพาะโดยกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนส่วนกรณีน้ำล้อมตามหลักเกณฑ์นะคะก็จะได้รับเงิน 5,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวันที่22กันยายน2569รัฐบาลได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณกว่า558ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน41จังหวัดโดยเป็นงบกลางนะคะเป็นรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและกำหนดให้ครอบคลุมภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ค่ะต่อมาเมื่อวันที่29กันยายนคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มพื้นที่ประสบภัยอีก24จังหวัดและกรุงเทพมหานครทำให้มีพื้นที่ที่ได้รับความช่วยเหลือรวมเป็น65จังหวัดและกรุงเทพมหานครค่ะพร้อมอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมกว่า 4,731 ล้านบาททีเดียวค่ะล่าสุดนะคะเมื่อวันที่30กันยายน2569จังหวัดสมุทรสงครามก็ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเนื่องจากอุทกภัยจากฝนตกหนักส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวน 22,357 ครัวเรือนกระทั่งวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเพิ่มจังหวัดสมุทรสงครามให้เป็นพื้นที่ประสบภัยที่ได้รับเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะโดยใช้งบประมาณในกรอบวงเงินที่ได้รับการอนุมัติไว้แล้วนะคะอย่างไรก็ตามสำหรับเหตุอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามครั้งนี้ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ความคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะเนื่องจากเหตุภัยพิบัตินี้นะคะเกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคม2569ค่ะทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็ได้สั่งการให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วค่ะขณะนี้นะคะมีประชาชนจาก60จังหวัดลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแล้วกว่า1ล้าน2แสนรายทีเดียวค่ะโดยได้กำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานกับธนาคารออมสินเร่งดำเนินการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยตามลำดับรายชื่อค่ะพร้อมกันนี้ได้กำชับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เร่งสำรวจและจัดส่งรายชื่อผู้ประสบภัยมายังกรมป้องกันและบรรเทาอุทกขออภัยค่ะได้จัดส่งรายชื่อมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะโดยขณะนี้มี2จังหวัดที่ได้ส่งข้อมูลมาแล้วนะคะได้แก่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดกระบี่ค่ะจากนั้นทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะส่งข้อมูลนี้นะคะให้กับธนาคารออมสินเพื่อดำเนินการโอนเงินให้กับผู้ประสบอุทกภัยค่ะโดยคาดว่าจะดำเนินการโอนเงินให้ประชาชนได้ภายในวันที่8ตุลาคมนี้ค่ะและตอนนี้นะคะก็ใกล้เข้ามาแล้วค่ะกับการประชุม IMF World Bank 2026อาหารไทยผ้าไทยสะท้อนความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติในการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะซึ่งประเทศไทยนะคะได้เตรียมเปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meetings หรือการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม 2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้นะคะก็จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักวิชาการและผู้บริหารสถาบันการเงินจากทั่วโลกมาร่วมหารือถึงทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกค่ะนอกจากประเด็นด้านเศรษฐกิจและการเงินแล้วนะคะการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ก็ยังถือเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยในการนำเสนอภาพลักษณ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของไทยผ่านซอฟต์พาวเวอร์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้สัมผัสค่ะโดยเฉพาะอาหารไทยและผ้าไทยที่จะถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดจานตั้งแต่การจัดตกแต่งสถานที่ไปจนถึงเมนูอาหารและของที่ระลึกเริ่มกันที่อาหารไทยก่อนนะคะอาหารไทยค่ะได้รับการยอมรับในระดับโลกทั้งในเรื่องของรสชาติความหลากหลายแล้วก็เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมค่ะซึ่งคุณทรงพลกิตติคุณวจนะเชฟผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และหัวหน้าทีมเชฟของการประชุมครั้งนี้ได้เตรียมนำเรื่องราวของประเทศไทยทั้งทางวัฒนธรรมความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและวัตถุดิบจากทุกภูมิภาคมาถ่ายทอดผ่านอาหารแต่ละจานอีกด้วยค่ะที่น่าสนใจกว่านี้นะคะก็คือกว่า 70% ของวัตถุดิบที่นำมาจัดจานที่นำมาใช้ในงานนี้นะคะจัดหามาจากชุมชนท้องถิ่นและเป็นผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงความยั่งยืนด้วยค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะก็คือข้าวค่ะซึ่งจะหมุนเวียนสายพันธุ์จากพื้นที่ต่างๆของประเทศเช่นข้าวหอมมะลิจากพะเยาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้และข้าวสังหยดจากพัทลุงค่ะนอกจากนี้ได้นำข้าวและวัตถุดิบขึ้นชื่อจากทั่วประเทศนะคะมารังสรรค์มาสร้างสรรค์ให้เป็นเมนูข้าวยำหัวใจไทยซึ่งเป็นการรวมเรื่องราวของผืนดินท้องทะเลและวิถีชีวิตของเกษตรกรรมของเกษตรกรไทยไว้ในจานเดียวกันค่ะพร้อมทั้งได้จัด QR code ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสแกนเพื่อเรียนรู้ที่มาของวัตถุดิบไทยได้อีกด้วยค่ะส่วนวัตถุดิบ GI ที่นำมาใช้ในครั้งนี้นะคะก็ยังมีปลานิลจากอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญด้านการเพาะปลูกและเลี้ยงปลานิลค่ะโดยปลานิลนะคะปลานิลนี้นะคะจากแหล่งจากที่ได้นำมานะคะจะเป็นปลานิลที่มีคุณภาพสูงแล้วก็มีเนื้อแน่นนะคะเชฟก็จะนำมารังสรรค์ให้เป็นเมนูปลานิลดรายเอ็ดล้นไฟค่ะรับประทานคู่กับซอสมิโซจากเขาใหญ่ยกระดับวัตถุดิบที่คนไทยคุ้นเคยให้เป็นเมนูระดับพรีเมียมเลยค่ะปลานิลนะคะยังมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกนะคะเพราะว่าเป็นการเปรียบเปยว่าเป็นปลาของพ่อค่ะโดยในปี2509นะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานลูกปลานิลแก่กรมประมงนะคะเพื่อนำไปขยายพันธุ์แล้วก็แจกจ่ายให้กับประชาชนค่ะซึ่งปลานิลนะคะก็เป็นแหล่งโปรตีนที่มีราคาถูกแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากอาหารจานหลักแล้วนะคะแล้วก็ยังจะมีการเสิร์ฟขนมและของว่างที่สร้างสรรค์ขึ้นมาสำหรับการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นแซนด์วิชไก่ย่างเบตงกับมายองเนสน้ำมันตะไคร้ค่ะทัสลากูเนื้อวากิวสกลนครและทัสช็อกโกแลตจากนครศรีธรรมราชใส่ถั่วแมคคาเดเมียและครีมวานิลาจากโครงการหลวงค่ะรวมไปจนถึงเมนูข้าวเหนียวมะม่วงซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารไทยที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกนะคะก็จะนำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัยแต่ยังคงรสชาติหอมหวานแบบดั้งเดิมอีกด้วยค่ะและอีกหนึ่งสีสันนะคะก็คือรถเข็นผลไม้ GI สดใหม่ตามฤดูกาลค่ะที่จะนำมาบริการภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตลอดช่วงการประชุมโดยเป็นการนำเสนอวัฒนธรรมแบบไทยๆและยังช่วยสร้างรายได้โดยตรงให้กับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ด้วยค่ะขณะที่ผ้าไทยนะคะก็ยังเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานสำคัญค่ะที่จะสะท้อนถึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของประเทศไทยในการประชุมครั้งนี้มีการคัดสรรผ้าทอและผ้าพื้นเมืองจาก21จังหวัด26ชุมชนรวมเป็น37ลวดลายอัตลักษณ์ค่ะเพื่อนำมาใช้ในการตกแต่งสถานที่รวมถึงใช้เป็นวัสดุซับเสียงภายในห้องประชุมผ้าแต่ละผืนนะคะไม่ได้เป็นเพียงงานหัตถกรรมแต่ยังเป็นเรื่องราวของภูมิปัญญาวิถีชีวิตและความผูกพันของผู้คนในแต่ละชุมชนอีกด้วยค่ะหนึ่งในผ้าที่ได้รับการคัดเลือกนะคะก็คือผ้าบาติกเขียนมือลวดลายบุกผาบรมราชินีนาถจากกลุ่มบาติกเดนาราจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยความชำนาญในการเขียนลวดลายด้วยเทียนและอุปกรณ์จันติ้งก่อนจะนำไปลงสีลวดลายดอกไม้และเครือเถาที่มีความอ่อนช้อยงดงามนะคะคุณรวิยะหายียามาผู้ก่อตั้งกลุ่มบาติกเดนารามองว่า การนำงานหัตถกรรมท้องถิ่นไปจัดแสดงในเวทีระดับโลกครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของคนในท้องถิ่นและเผยแพร่ภูมิปัญญาไทยสู่สายตานานาชาติค่ะส่วนผ้าไทยจากทางภาคเหนือนะคะก็จะมีผ้าทอไทยหรือลวดลายเกาะยอดและแมงมุมค่ะจากกลุ่มทอผ้าไทยหรือตำบลสีดอนอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะคะสำหรับลายเกาะยอดนะคะเป็นลวดลายโบราณคล้ายยอดหน่อกล้วยที่พุ่งขึ้นไปด้านบนสื่อถึงความเป็นเลิศความสำเร็จและความก้าวหน้าขณะที่ลายแมงมุมนะคะก็ได้รับแรงบันดาลใจจากใยแมงมุมซึ่งเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายสื่อถึงความผูกพันความสามัคคีและสายใยของครอบครัวและชุมชนค่ะอีกหนึ่งผ้าที่สะท้อนเรื่องราวความเป็นไทยได้อย่างน่าสนใจนะคะก็คือผ้าขาวม้าลวดลายช้างบ้านหาดเสี้ยวค่ะมาจากกลุ่มผ้าทอบ้านหาดเสี้ยวจังหวัดสุโขทัยซึ่งใช้เทคนิคการทอลายขีดและถ่ายทอดช้างและถ่ายทอดภาพช้างพร้อมรายละเอียดของสับครับหรือที่นั่งบนหลังช้างค่ะลวดลายดังกล่าวนะคะจะสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของช้างในอดีตซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจและพาหนะในการเดินทางและการค้าขายค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าการประชุม IMF และธนาคารโลกครั้งนี้ไม่เป็นเพียงเวทีหารือเรื่องเศรษฐกิจและการเงินโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีที่ทำให้ประเทศไทยได้ถ่ายทอดเรื่องราวผู้คนชุมชนภูมิปัญญาอาหารและงานหัตถกรรมไทยให้ผู้คนจากทั่วโลกได้สัมผัสค่ะจากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่เมนูอาหารระดับนานาชาติและจากผืนผ้าของชุมชนสู่พื้นที่การประชุมระดับโลกนับเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะได้นำความเป็นไทยออกสู่สายตานานาชาติผ่านเสน่ห์ของอาหารและงานหัตถศิลป์ไทยค่ะเรามาพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะ

0: ปุกบอกครูซิเด็กชายมีทำอะไรเธอ
1: หนูนั่งนิ่งนิ่งเขามาเต้นหนูก่อนหนูเต้นเขามั่งเขาเอาตั้งควัดหัว
0: พูดอะไรก็ไม่รู้ควังทำแม่งทำแม่งเอ้าเด็กชายมีครูจะตีเธอด้วยไม้แท่งแล้วเธออย่าแด้งนะ

0: เพื่อเป็นการประหยัดครูจึงให้นักเรียนคดเก้าหอมาโรงเรียนทุกวันอ้าวเด็กชายแดงบ้านเธอแกงอะไร
1: แกงไก่ครับ
0: เด็กชายดำล่ะ
1: แกงปลาจ้องมังครับ
0: เด็กชายเล็กล่ะขั่วจริงจังกับปลาลังเจียนครับดีมากคดข้าวมาเยอะๆครูจะเอาลูกเหรียงดองมาเผื่อกินกันให้หอมโฉไปทั้งห้องเลย

0: Good morning, teacher.
1: อ้าวเธอทำไมถึงมาโรงเรียนสายฮะ
2: รถผมยางมันทู่ครับ
1: ประจำเลยไม่สิงหนึ่งก็สิงหนึ่งทุกวันเลยอ้าวดูในกระดานRAT อ่านว่าแรดแปลว่าแมวแมว
3: ครูครับครูครับเห็นครูภาษาอังกฤษบอกว่าแรดแปลว่าหนูนี่ครับ
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นบางทีก็แปลว่าแมวบางทีก็แปลว่าหนู
4: นี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสูโทรระนอง FM 107.25 MHz สูโทรกระบี่ FM 98.5 MHz สูโทรพังงา FM 100 MHz สูโทรตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสูโทรภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น.

0: ธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงข่าวใต้รายวัน
5: กลับเข้าสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะประเดิมกันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักอุทกภัยดินถล่มและคลื่นลมแรงค่ะจังหวัดภูเก็ตได้เดินหน้ามาตรการเชิงรุกเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงค่ะหลังจากที่นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่2ประจำปี2569เมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาผ่านระบบออนไลน์ค่ะการประชุมครั้งนี้นะคะได้มีการติดตามสถานการณ์และแนวโน้มการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้รวมถึงข้อมูลคาดการสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลการบริหารจัดการน้ำจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะเพื่อให้จังหวัดนะคะได้นำไปวางแผนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ค่ะสำหรับจังหวัดภูเก็ตนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมล่วงหน้าโดยเน้นการทำงานเชิงรุกทั้งการเฝ้าระวังสถานการณ์การเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลอุปกรณ์ช่วยเหลือเส้นทางอพยพและศูนย์พักพิงให้พร้อมใช้งานได้ค่ะโดยกำหนดให้อำเภอทุกอำเภอได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมเพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการได้อย่างรวดเร็วค่ะหากมีฝนตกต่อเนื่องหรือวัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า100มิลลิเมตรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเครื่องจักรกลเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าได้เลยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่กำมะลาป่าตองกระตะและกะลนนะคะยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในเรื่องของดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากอีกด้วยค่ะส่วนในพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากคลื่นลมแรงนะคะก็ได้กำชับให้เฝ้าระวังพื้นที่ท่องเที่ยวและการเดินเรือรวมถึงพื้นที่ริมฝั่งทะเลแล้วก็พื้นที่ชายฝั่งในตำบลลาวัยและตำบลลัสดาด้วยค่ะโดยให้ตรวจสอบเส้นทางอพยพศูนย์อพยพกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะเพื่อให้พร้อมปฏิบัติการทันทีหากเกิดเหตุค่ะขณะที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะคะก็ได้มอบหมายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งไว้ในพื้นที่เพื่อให้สามารถเดินเครื่องและระบายน้ำได้ทันทีค่ะปัจจุบันนะคะจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีจุดเสี่ยงน้ำท่วมผิวจราจรแล้วก็จุดน้ำท่วมสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังรวมทั้งหมด62จุดนะคะโดยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมใช้งานแล้ว27จุดรวม27เครื่องและเตรียมเครื่องผักน้ำเอาไว้อะค่ะไว้ล่วงหน้าอีก5จุดนะคะรวมเป็น8เครื่องค่ะนอกจากนี้นะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังได้เตรียมกระสอบทรายไว้แล้วกว่า 8,000 กระสอบเพื่อใช้รับมือกรณีเกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะสำหรับพื้นที่ตำบลกมลาอำเภอกระทู้ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังจังหวัดก็ได้เตรียมเส้นทางอพยพจุดเสี่ยงภัยคนถล่มและศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยมีการซ้อมแผนอพยพเป็นประจำสำหรับศูนย์พักพิงที่ได้เตรียมไว้นะคะก็ได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกมลาซึ่งรองรับได้200ถึง250คนมัสยิดพดุงศาสตร์รองรับได้ประมาณ100คนรวมถึงสนามกีฬาบ้านหัวควรและมัสยิดนูรุตเอียซานด้วยนะคะส่วนจุดเสี่ยงดินสไลด์นะคะก็จะมีบริเวณเขาควนยักษ์หน้าโรงแรมโอเชียนาและบริเวณคลองหัวควนค่ะซึ่งมีการปรับปรุงโครงสร้างซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้ค่ะขณะที่จุดที่จะต้องเฝ้าระวังคลื่นลมแรงนะคะก็ได้แก่บริเวณไร้กาดหน้ากูโบไร้กาดหน้าสภ.กมลานะคะหอเตือนภัยหน้าสถานีตำรวจภูธรกมลาและบริเวณหน้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36ภูเก็ตค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะยังคงยกระดับเฝ้ามาตรการเฝ้าระวังทางทะเลและเกาะบริวารนะคะ โดยบูรณาการการแจ้งเตือนผ่านระบบราชการเสียงตามสายสื่อออนไลน์แล้วก็เครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะรวมถึงได้ประสานให้กับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตทัพเรือภาคที่3และตำรวจน้ำนะคะเพื่อให้ดูแลความปลอดภัยในการเดินเรือโดยเฉพาะเรือขนาดเล็กพร้อมกำชับผู้ประกอบการและผู้เดินเรือให้ติดตามสภาพอากาศและปฏิบัติการตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดค่ะนอกจากนี้นะคะทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ยังได้ประสานศูนย์อพปรหน่วยกู้ชีพกู้ภัยและมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตให้เตรียมกำลังพร้อมช่วยเหลือประชาชนรวมถึงเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นสำหรับกรณีฉุกเฉินด้วยค่ะพร้อมกันนี้นะคะจังหวัดก็ได้สำรวจแล้วก็ได้จัดทำพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเฝ้าระวังโดยพบพื้นที่เสี่ยงในอำเภอกระทู้21หมู่บ้านหรือชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต15หมู่บ้านหรือชุมชนและอำเภอถลาง13หมู่บ้านหรือชุมชนนะคะจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจสอบสต๊อกถุงยังชีพน้ำดื่มสะอาดและสิ่งของจำเป็นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถนำออกช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินค่ะทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตก็ได้ย้ำให้ทุกหน่วยงานได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามข้อสั่งการอย่างต่อเนื่อง

เสี่ยงน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่อำเภอกระทู้และอำเภอเมืองภูเก็ตรวม6จุดนะคะเพื่อสำรวจสภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมค่ะซึ่งการลงพื้นที่ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ผ่านมานะคะจุดแรกก็คือโค้งวัดกระทู้ค่ะซึ่งเป็นจุดที่มวลน้ำจากแนวเขาอะค่ะไหลลงมาสู่ถนนและมีดินโคลนปะปนมากับน้ำค่ะเมื่อเกิดฝนตกหนักก็มีโอกาสเกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายเบื้องต้นนะคะก็เสนอให้ขุดลอกดินโคลนแล้วก็เปิดทางระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการอุดตันแล้วค่ะจุดที่2นะคะเป็นบริเวณหน้าดีคอนโดทางเข้าโรงเรียนขจรเกียรติค่ะซึ่งเป็นพื้นที่โค้งแล้วก็มีความลาดเอียงนะคะทำให้รับน้ำก่อนที่จะระบายลงสู่คูน้ำแล้วก็ขุมน้ำฝั่งตรงข้ามค่ะซึ่งมีแนวทางการแก้ไขแล้วก็คือการลอกท่อระบายน้ำรวมถึงกำจัดขยะและสิ่งกีดขวางนะคะสำหรับจุดที่3นะคะก็จะเป็นบริเวณถนนบายพาสหน้าฮุนไดภูเก็ตค่ะซึ่งเป็นจุดรับน้ำจากผิวถนนทั้ง2ด้านรวมถึงน้ำจากแนวเขาเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำก็จะดันดินโคลนนะคะภายในท่อระบายน้ำนะคะขึ้นมาบนผิวถนนแล้วก็หากถ้ามันมีปริมาณน้ำที่มากนะคะมันก็จะเกิดน้ำท่วมขังประมาณ 15-30 นาทีได้ค่ะสำหรับจุดนี้นะคะก็มีแนวทางให้ลอกท่อระบายน้ำเพื่อกำจัดดินโคลนแล้วก็เพิ่มพื้นที่ภายในท่อนะคะสำหรับจุดที่4นะคะก็คือซอยโบสถ์พัฒนา1ค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำแล้วก็รับน้ำจากพื้นที่โดยรอบนะคะก่อนที่จะระบายลงสู่ขุมน้ำปัจจุบันก็ได้มีการใช้เครื่องสูบน้ำจำนวน1เครื่องเพื่อสูบน้ำจากจุดพักริมน้ำเพื่อจะสูบน้ำนะคะจากจุดพักน้ำอะค่ะให้ลงสู่ขุมน้ำให้เร็วที่สุดค่ะสำหรับแนวทางการแก้ไขบริเวณนี้นะคะก็ได้มีการทำท่อระบายน้ำโดยตรงจากจุดพักน้ำสู่ขุมน้ำนะคะแล้วก็พิจารณาการเพิ่มเครื่องสูบน้ำให้มากกว่านี้ค่ะสำหรับจุดที่5นะคะจะเป็นบริเวณซอยนาวารักษ์ซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำที่รับน้ำจากถนนบายพาสค่ะน้ำจากบริเวณถนนทั้ง2ฝั่งนะคะก็จะไหลมาบรรจบกันขณะที่บริเวณร้านค้าที่มีการวางแผนหญ้าเทียมนะคะซึ่งจะมีขยะมาอุดตันนะคะก็อาจจะต้องมีการขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณนี้นะคะค่ะแล้วก็สำหรับจุดนี้นะคะทางจังหวัดก็ได้มีการประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการแจ้งเตือนบ้านเรือนและร้านค้านะคะไม่ให้วางสิ่งของกีดขวางท่อระบายน้ำพร้อมกำจัดขยะแล้วก็สิ่งอุดตันนะคะรวมถึงประสานกับแขวงทางหลวงภูเก็ตเพื่อร่วมกันแก้ไขระบบระบายน้ำให้ดีขึ้นค่ะส่วนจุดที่6นะคะซึ่งเป็นจุดสุดท้ายก็จะเป็นบริเวณศาลเจ้าซอยพะเนียง3กองนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำรับน้ำจากถนนบายพาสและถนนประชาอุทิศ1ก่อนระบายลงสู่ขุมน้ำค่ะปัญหาที่บริเวณนี้นะคะก็จะมีท่อระบายน้ำค่ะจะเป็นท่อระบายน้ำขนาดเล็กนะคะเมื่อมีฝนตกหนักแล้วก็ปริมาณน้ำมากค่ะก็จะทำให้น้ำนะคะต้องรอระบายถึง 30-60 นาทีทีเดียวค่ะซึ่งจะมีแนวทางแก้ไขก็คือมีการเพิ่มขนาดท่อระบายน้ำนะคะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการระบายน้ำลงสู่ขุมน้ำรวมถึงการขุดลอกท่อและกำจัดสิ่งกีดขวางเพื่อให้การระบายน้ำค่ะเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นค่ะซึ่งการลงพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้นะคะก็เป็นการสำรวจแล้วก็รวบรวมปัญหาในแต่ละจุดเสี่ยงเพื่อที่จะจัดทำแนวทางแก้ไขปัญหาให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ก่อนจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าดำเนินการต่อไปค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ยังคงเน้นการทำงานเชิงรุกโดยเฉพาะสำรวจจุดเสี่ยงแล้วก็แก้ปัญหาระบบระบายน้ำนะคะขยับมาฟังข่าวสารจังหวัดระนองกันบ้างนะคะจังหวัดระนองนะคะก็ได้มีการติดตามอุทกภัยอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันค่ะพร้อมทั้งเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักหลังจากเมื่อวันนี้นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมประชุมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะการประชุมครั้งนี้นะคะก็ได้มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยให้ความช่วยเหลือกับประชาชนแล้วก็ประเมินแนวโน้มสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆค่ะที่ประชุมนะคะได้ย้ำให้ทุกพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมและเผชิญเหตุโดยให้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลอุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆให้พร้อมใช้งานรวมถึงเร่งแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องหากพบแนวโน้มเกิดสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงค่ะสำหรับจังหวัดระนองนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีสถาน

อุทกภัยนะคะระดับน้ำในจุดที่ต้องติดตามค่ะยังอยู่ในเกณฑ์ปกติจังหวัดก็ยังคงเฝ้าระวังใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องค่ะเนื่องจากในช่วงนี้นะคะก็ยังอยู่ในฤดูฝนนะคะแล้วก็จะมีพื้นที่ที่ต้องติดตามเป็นพิเศษก็บริเวณลาดเชิงเขาทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็บริเวณพื้นที่ที่น้ำท่วมซ้ำซากค่ะจังหวัดระนองนะคะได้เตรียมความพร้อมในหลายด้านทั้งระบบแจ้งเตือนศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เส้นทางอพยพเครื่องจักรกลอุปกรณ์สาธารณภัยรวมถึงจุดเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงค่ะพร้อมกันนี้ก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำท่วมซ้ำซากค่ะให้คอยติดตามเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะคะทั้งนี้ค่ะจังหวัดระนองก็ได้ย้ำว่าการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพื่อให้ทุกฝ่ายค่ะสามารถเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นค่ะสำหรับจังหวัดพังงานะคะก็ยังมีการรับมือเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงนี้เช่นกันค่ะจังหวัดพังงานะคะก็ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่นายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่2ประจำปี2569ผ่านระบบออนไลน์นะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ค่ะมีนายพิพัฒน์รัชประกิจขออภัยค่ะการประชุมครั้งนี้นะคะมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเป็นประธานกรรมการเป็นประธานในการประชุมค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้มีผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมด14จังหวัดภาคใต้หน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าร่วมติดตามสถานการณ์ด้วยค่ะซึ่งนายพิพัฒน์กล่าวว่ารัฐบาลและนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ในทุกพื้นที่ค่ะแล้วก็ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้นะคะซึ่งตามคาดการสภาพอากาศค่ะก็จะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้ค่ะก็คือในช่วงนี้นะคะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงคลื่นลมแรงค่ะก็ได้กำชับให้กับทุกจังหวัดนะคะเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดแล้วก็ใช้ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเป็นข้อมูลชุดเดียวกันค่ะเพื่อที่จะวางแผนและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วค่ะสำหรับการเตรียมความพร้อมด้านการอพยพนะคะนายพิพัฒน์ได้ยกบทเรียนจากสถานการณ์น้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่เมื่อปี2568นะคะพบว่าการอพยพประชาชนค่ะไม่ได้ทันต่อเหตุการณ์ค่ะซึ่งมีการแบ่งการประชุมแล้วก็ติดตามสถานการณ์เป็น2พื้นที่ได้แก่พื้นที่ภาคใต้ตอนบน8จังหวัดแล้วก็พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะตั้งแต่จังหวัดสงขลาไปจนถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเพื่อให้เกิดการเตรียมการให้มีความละเอียดแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ค่ะทั้งนี้นะคะได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง14จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างบูรณาการทั้งอุทกภัยอัคคีภัยและภัยแล้งให้ติดตามและรายงานปริมาณน้ำฝนเป็นประจำทุกวันเพื่อใช้ประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะก็ได้ให้แต่ละจังหวัดกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินพร้อมระบุพิกัดให้ชัดเจนระบุพิกัดถึงเส้นทางการเข้าช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่รวมถึงการเตรียมศูนย์พักพิงสิ่งของจำเป็นแล้วก็สุขาสำรองให้พร้อมด้วยค่ะสำหรับจังหวัดพังงานะคะก็ได้มีการประสานแล้วก็เตรียมความพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วค่ะขณะเดียวกันนะคะนายวรนิตเลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลและก็ประสานการช่วยเหลือค่ะทั้งนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนค่ะติดตามข้อมูลสภาพอากาศแล้วก็ประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงในช่วงนี้ค่ะพร้อมทั้งให้เตรียมพร้อมให้มีการเตรียมความพร้อมของครัวเรือนแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะคะสำหรับจังหวัดกระบี่นะคะก็ยังคงมีการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกันค่ะจังหวัดกระบี่นะคะได้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะ
หลังจากที่นายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้มีการร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่2ประจำปี2569ผ่านระบบออนไลน์เช่นเดียวกันค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็ได้มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานค่ะสำหรับจังหวัดกระบี่นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้รายงานว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกอยู่ในตอนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 1,486 มิลลิเมตรขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง6แห่งและคลองสายสำคัญ10แห่งยังคงอยู่ในภาวะปกติค่ะจากคาดการสภาพอากาศช่วงวันที่6ถึง8นี้นะคะก็จะมีฝนตกอย่างหนาแน่นแล้วก็บางพื้นที่จะมีปริมาณฝนมากกว่า50มิลลิเมตรจากนั้นในช่วงวันที่9ถึง11นะคะก็จะมีแนวโน้มฝนตกที่ตกมากขึ้นค่ะแล้วก็ในช่วงวันที่12ถึง14นะคะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะจังหวัดกระบี่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มนะคะอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งจะมีการเร่งเตรียมความพร้อมด้านการระบายน้ำนะคะโดยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในเขตเทศบาลเมืองกระบี่จำนวน2จุดพร้อมขุดลอกคลองกระบี่ใหญ่นะคะเพื่อให้พื้นที่มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้มากขึ้นค่ะทั้งด้านเครื่องมือและทรัพยากรสำหรับการช่วยเหลือประชาชนนะคะจังหวัดกระบี่ก็ได้มีการเตรียมเรือ56ลำเครื่องสูบน้ำ17เครื่องรถดับเพลิง21คันแล้วก็รถบรรทุกน้ำ63คันค่ะเพื่อให้มีการเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วค่ะส่วนการอพยพนะคะจังหวัดกระบี่ได้มีการเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวกรณีอุทกภัยไว้แล้ว143แห่งครอบคลุมทั้ง8อำเภอแบ่งเป็นศูนย์ระดับ A จำนวน15แห่งระดับ B จำนวน123แห่งและระดับ C อีก5แห่งค่ะนอกจากนี้นะคะในด้านการเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะก็สามารถเยียวยาและฟื้นฟูตามหลักเกณฑ์ของเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทต่อครัวเรือนและก็โครงการภัยพิบัติแห่งชาติอีกด้วยค่ะสำหรับกระบี่นะคะก็มีการเตรียมความพร้อมจึงมีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการขอให้ประชาชนนะคะติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะที่จะมีฝนตกหนักแล้วก็ให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์นี้ค่ะก็ทั้งหมดนี้นะคะเป็นข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายของวันนี้ค่ะติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ดิฉันเรวดีลีลารุจิเจริญและทีมงานสวทภูเก็ตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

thiên thì tài quả lăng khả rằng gì lắm bườn rạc cho mò thì bườn khiến tương phẩy nặn phẩy mắn án lèo mắn trái rơm to bay lắm cắn mắn hỏa mắn mây vang con thì rơm y bọc rây rây lắm nặn lắm tăng chay khoảng ấy đi nè lắm nà ตอนนี้หนองไผ่ของพี่นั่นเป็นหนองไผ่ของเพื่อนเสียแล้วอีไผ่มันยากดังมันว่าคนดังนะเป็นคนของประชาชน

้องไปรอบมันยับแน่นไว้ไปหนังพร้อมเจริญลำเฮอวันก่อนไปรับงานเขาไว้เป็นพนักงานรับโทรศัพท์เขาถามว่ารับโทรศัพท์เป็นไหมมันบอกว่าเป็นแล้วความจริงไหมมันกลัวบัตรสีวันนั้นพอโทรศัพท์มาน้อง

หัวสูงเกินน้องไผ่เราละเมอวันก่อนมันวาดเริ่มทีนึงแล้วคือวันนั้นเมียนุ่มรูปล้อมารับไปไปกินของที่นี่เริ่มก็ไปกันแล้วพอเริ่มนั่งเริ่มกันทั้งเลยเอาก๋วยเตี๋ยวมาชามหนึ่งเส้นใหญ่ไก่ไม่ใส่นะเถานั่นน่ะมันวาดเริ่มทันทีมันน้าว่าเริ่มมันท้องแดงว่ะมันบัดซี่คนพ่อบอยถามมันว่าแล้วคุณยาวอะไรล่ะมันกะแรงเลยล้ำเฮ้แต่คำที่มันแรงนั้นล้ำช่วยกว้างกันนะล้ำน้ำว่า

0: อของกรุงเทพแพงเกินอย่าไปเลยวันก่อนเรือไปกินน้ำจีนเพราะว่าไม่ต่างกะว่ากินสักจ้ำกินพักหมากหมากหัวหนามตามอีมเองมันแหละแต่ตอนกินเริ่มนั้นสงสัยแล้วว่าใส่แค่แม่ข้าและเอาและเอาพอกินเสร็จเรียกแม่ข้ามาเก็บตังค์แม่ข้าว่า
1: ขนมจีนหนึ่งจานให้กินฟรีแม่คิดไง

0: แล้วครับทางสถานีวิทยุแห่งนี้อยากฟังเพลงไร้ข้อเพลงไร้โทรกันมาได้เลยครับจะเป็นสาวแก่แม่ไม้หรือลูกสาวสวยๆก็โทรกันมาได้เลยมาท่านพอแรงถึงก็โทรมาพอดีวัดดีครับ
1: ค่ะวัดดีค่ะค่ะ
0: เสียงว่านจังเลยโทรมาจากไหนครับ
1: ไม่ไกลไม่ไกลแก่ๆนี่ค่ะ
0: โทรจากบ้านจะไหมครับ
1: ค่ะโทรติบ้านค่ะ
0: ลัติบ้านอยู่กันกี่คนล่ะนุ้ย
1: อยู่กันหลายคนค่ะกูนะ
0: แล้วมีใครมั่งล่ะนุ้ย
1: มีพ่อมีแม่แล้วค่ะนุ้ยค่ะกูนะ
0: ไหนๆๆข้อท้ายแม่ที่เราข้อท้ายแม่ที่ที
1: แม่ไม่ว่างค่ะแม่กําลังล้างชามอยู่ค่ะค่ะ
0: ละพอไปไหนล่ะลูกพอไปไหน
1: พอกําลังคัดปืนอยู่ค่ะค่ะ
0: แค่นี้ก่อนนะนุ้ยนะแค่นี้ก่อนนะเพลงที่ขอมาค่อยจัดให้นะค่อยจัดให้

0: พ่อแม่พี่น้องมีรักแควนเพลงและก็ยมรมคนรักเสียงเพลงทุกตานกองใจคิดถึงคราวเหมือนเดิมอาลูเทศวัดดีกับบูม
1: นะวัดดีจ้า
0: โอ้ค่อยมาเรียวเขี้ยวมาเลยก็เพลงไรเกี้ยว
1: เพลงของทุกทุกกาแดนหรือไม่มีของทุกกาแดนเอาของจักรจันน่ะไม่มีจักรจันเอาของแมงบ่อ
0: หมอไม่เคยมั่งเกี้ยว

0: ของลูกอัวเจ้าของลิงและลูก
1: เสียงทุกบทนี้เวลาหมดแล้ว
0: นิเรศยมลม
1: คือ
0: เ
1: สา
0: อุลลักเสียงเพลง
1: แค่นี้ก่อนนะพอดีเวลาทำตายหมดแล้วชาวบนเจอกันทำตายหมดแล้ว
0: แล้วได้วังไหมเพลงนี้ก่อน

0: สวัสดีค่ะพบกันแล้วนะคะทุกวันจันทร
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศเชิงรุกหน่วงน้ำในพื้นที่มีศักยภาพและเร่งระบายพื้นที่เสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศเชิงรุกหน่วงน้ำในพื้นที่มีศักยภาพและเร่งระบายพื้นที่เสี่ยงพร้อมเตรียมรับมือฝนภาคใต
7: ้นายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานติดตามสถานการณ์ฝนน้ำเหนือและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดมีการปรับแผนให้ทันต่อสถานการณ์โดยพื้นที่ประสบปัญหาจะเร่งส่งเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายจะเคลื่อนย้ายทรัพยากรไปเสริมจุดเสี่ยงทันทีสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแนวโน้มปริมาณน้ำทางตอนบนที่ลดลงพร้อมปรับลดการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและขวาขณะที่ลุ่มน้ำยมใช้พื้นที่ทุ่งบางระกำช่วยหน่วงน้ำส่วนภาคตะวันออกเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและนครนายกพร้อมสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ28เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายลงทะเลส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเร่งสูบและระบายน้ำโดยเฉพาะคลองรังสิตประยุรศักดิ์พร้อมเตรียมรับมือฝนที่อาจตกเพิ่มขณะที่ภาคใต้ได้เตรียมเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่รองรับสถานการณ์โดยขณะนี้ระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถบรรทุกและเครื่องจักรรวมประมาณ786หน่วยสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน1460ปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์รองรับสถานการณ์อุทกภัยและสาธารณภัยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
8: นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ได้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์สาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนการเตรียมความพร้อมครั้งนี้ ครอบคลุมทั้งกำลังพลกำลังพลจิตอาสาพระราชทานระบบการสื่อสารเรือรถบรรทุกและอากาศยานเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุพร้อมยืนยันว่าหน่วยมีความพร้อมปฏิบัติการทุกด้านและได้กระจายกำลังดูแลพื้นที่รับผิดชอบทั้ง5อำเภออย่างใกล้ชิดทั้งนี้หน่วยงานจะติดตามสถานการณ์และประสานการปฏิบัติกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพปภิชานันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: องค์การอนามัยโลกและทางการเคนยาร่วมยกระดับมาตรการควบคุมโรคให้เข้มงวดมากขึ้นหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกในเคนยาองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการวันนี้ระบุว่า WHO กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับทางการเคนยาเพื่อยกระดับมาตรการควบคุมโรคให้เข้มงวดมากขึ้นหลังทางการเคนยายืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกซึ่งเป็นพลเมืองเคนยาที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดย WHO และทางการเคนยาประสานงานด้านการสอบสวนโรครวมทั้งติดตามและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้ออีโบลารายนี้และสิ่งสำคัญเร่งด่วนในเวลานี้คือการเร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมโดยเร็วก่อนที่เชื้อไวรัสอีโบลาจะมีโอกาสแพร่กระจายเป็นวงกว้างคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
9: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่าก
10: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เฮ้มีข่าวดีมาบอกเองสำหรับคนที่เป็นวัณโรคกันให้เลยบันเน่ถ้าไอ้นานเกินช่วงอาทิตย์ไอ้ไปตรวจท่าวัณโรคให้ฉายผ้าปิดมูกปิดปากเชียหรือว่าฉายหน้ากากอนามัยเวลาเอ้ยจามหรือเป็นโรคทางเดินหายใจและข้อรองนะครับนะอย่าไปรังเกียจคนที่เป็นวัณโรคและโรคเอดเราต้องให้กำลังใจกับคนไข้ถ้าเรารังเกียจทำให้เขาปิดบังตัวเองไม่ทุบไปห้าหม้อแต่ว่าถ้าเป็นแล้วก็ต้องกินยาให้ต่อเนื่องจนครบกำหนดท่ายดีเลยต้องมีพี่เลี้ยงที่คอยดูแลในการกินยาคนที่เป็นพี่เลี้ยงต้องเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขถึงดีที่สุดพี่น้องเออร่วมพลังยุดยังวัณโรคช่อคอร์11ห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยสุขภาพดี
1: คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าพลาสติกที่คุณใช้แล้วทิ้งวันหนึ่งมันจะกลับมาหาคุณในรูปแบบไหนไมโครพลาสติกพลาสติกชิ้นเล็กจิ๋วที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นกำลังปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำในทะเลและย้อนกลับมาในอาหารของเราทุกคนเริ่มต้นวันนี้เริ่มที่ตัวเราลดใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งไม่ใช่แค่เพื่อสิ่งแวดล้อมแต่เพื่อปกป้องตัวเราเองและคนที่เรารักสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
3: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
4: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
3: ข้อมูล

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกาทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันพุธนะคะพุธที่7ตุลาคม2569ค่ะและจะเจอกันกับน้องฮากันเช่นเคยนะคะก็เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรวมไปถึงทักทายคุณผู้ฟังในทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองแล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะในช่วงของรายการของเรานะคะในวันนี้ค่ะเรายังคงมีประเด็นแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะคะที่จะนำมาอัปเดตกันซึ่งในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวที่พิเศษนะคะเพราะว่าในพื้นที่ของจังหวัดพังงาเองค่ะจะมีงานอย่างยิ่งใหญ่ที่จะต้อนรับนะคะในส่วนของระดับนานาชาติกันเลยทีเดียวค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกคะ
1: สวัสดีครับคุณท่านครับ
0: แนะนำตัวเลยค่ะ
1: ครับผมแอมนะครับนายเลิศศักดิ์ปนกินนะครับนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาครับผม
0: ค่ะซึ่งในวันนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีในพื้นที่ของจังหวัดพังงาเพราะว่าเราจะมีงานใหญ
1: ่ใ
0: ช่ในส่วนของงาน AFC นะคะในเรื่องของการจัดกิจกรรมซึ่งหลักๆเลยค่ะท่านนายกคะในมุมมองของภาคธุรกิจนะคะของการท่องเที่ยวเนี่ยทำไมถึงจังหวัดพังงาได้รับการคัดเลือก
1: คือขอท้าความนิดนึงก
0: ็
1: คือว่าจริงๆอ่ะผมเองอ่ะมองว่าจังหวัดของเราเนี่ยเราเป็นจังหวัดด้านการท่องเที่ยวแล้วก็มีชายหาดมีความสวยงามคิดว่าเรามีชายหาดที่สวยแล้วก็ยาวที่สุดในประเทศไทยซึ่งเราเห็นว่าตัวนี้มันเป็นจุดเด่นที่เราอยากจะมายกระดับซึ่งกิจกรรมที่เราพยายามทำเนี่ยเรามองว่าเราผลักดันกิจกรรมให้มีทั้งปีพอมีทั้งปีเสร็จอะไรหน้าที่จะมาเติมเต็มให้มันดูทั้งมีการใช้ประโยชน์ในส่วนของสถานที่มีโอกาสได้ไปดูน้องๆเตะฟุตบอลชายหาดที่บ้านน้ำเค็มก็เลยเป็นไอเดียขึ้นมาว่าเอ
0: ๊ะ
1: งานแข่งขันหรือกีฬาชายหาดเนี่ยทำไมบ้านเราไม่ค่อยมีงานจัด มันก็เลยมองว่าเอ๊ะมันถือเป็นตัวนึงที่เราอยากจะนำเสนอก็เลยทั้งจุดเด่นเพราะว่าเราเคยทำเขาหลักเซิร์ฟทาวขึ้นมาแล้วมันยังมีอีกอันนึงที่ทำบนหาดได้ก็เลยคิดว่ากีฬาชายหาดอะไรน่าที่น่าสนใจก็เลยมีโอกาสครับได้ทำหนังสือแล้วก็เข้าไปคุยกับสมาพันธ์ฟุตบอลว่าจังหวัดพังงาเนี่ยมีความต้องการอยากจะจัดงานฟุตบอลชายหาดเพื่อที่จะมาส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมกีฬาแล้วก็สร้างอินสปายแล้วก็ยกระดับจังหวัดพังงาให้เป็นเมืองระดับนานาชาติในการจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติที่ว่าเป็นการแข่งขันระดับอาเซียน
0: อาเซียนเลย
1: ใช่ซึ่งก็นั่นเป็นที่มาที่ไปก็เลยว่าก็พอเป็นอย่างนั้นมันจะมีเงื่อนไขค่อนข้างเยอะคุณหาว่ามันไม่ใช่แค่งานธรรมดาละมันคืองานใหญ
0: ่มันงานระดับนานาชาต
1: ินานาชาติก็เลยว่า1สถานที่พร้อมไหมก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปนำเรียนกับท่านผู้ว่าแล้วท่านผู้ว่าเองก็มีความตั้งใจอย่างมากว่าถ้าจะจัดมาจังหวัดพังงายังไงต้องจัดที่ชายหาดเพราะว่าถ้ามาแล้วไปจัดในพื้นที่อื่นเสียชื่อ
0: เสียชื่อ
1: ก็เลยได้มีโอกาสครับก็ไปเป็นหาสถานที่กันมาหลายที่มีการนำเสนอทั้งชายหาดพื้นที่อื่นๆที่มีความพร้อมจนได้สถานที่มาซึ่งวันนั้นนะฮะที่มีการประชุมก็คือที่บ้านน้ำเค
0: ็
1: มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับผม
0: ค่ะถือได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะทราบในส่วนของรู้จักในเรื่องของบ้านน้ำเค็มอาจจะหลังจากสึนามิ
1: ครับ
0: ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในโซนนั้นรวมไปถึงน้องๆเนี่ยได้เจอความฝันฝันเป็นจริง
1: ก็อย่างที่ผมบอกอะฮะย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วอ
0: ะ
1: ผมก็เคยไปคุยกับน้องๆในนั้นแล้วเราก็พูดว่าเดี๋ยวพี่จะพางานฟุตบอลที่เป็นระดับประเทศไทยมาเตะแต่วันนี้มันเกินกว่านั้นคือมันระดับนานาชาติก็เลยคิดว่าน้องๆหรือคนในพื้นที่เองให้ความต้อนรับมากๆและจังหวัดเองมีการประชุมก็เราตื่นเต้นกันก็เลยผมมองว่าเนี่ยเป็นถือเป็น

0: นำเสนอแล้วเราเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วผมคิดว่าบทบาทที่จะนำเสนอในเรื่องของความปลอดภัยและความพร้อมเนี่ยถือโอกาสเนี้ยปรับปรุงกันอีกสักครั้งหนึ่งครับผม
1: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดพังงาในสายตาของนักท่องเที่ยวนะคะที่จะมาเยือนในครั้งนี้กันด้วยค่ะและในส่วนของการที่เราเนี่ยในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยเรามีทั้งผู้ประกอบการที่เป็นภาคของโรงแรมนะคะในส่วนของรายย่อยเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการผลักดันในโอกาสนี้ได้ไหมคะ
0: ครับก็อย่างที่แจ้งไปนะครับผมเองก็เข้าไปคุยกับทางสมาพันธ์ฟุตบอลนะครับก็เงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันจะมีในเรื่องของสนามกีฬาซึ่งสนามกีฬาเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาเองก็ค่อนข้างต้องดูแลความปลอดภัยนักกีฬาก็อาจจะต้องมีความคัดเลือกการเข้าไปในการแข่งขันแต่ในส่วนด้านนอกผมก็พยายามพูดคุยนะฮะก็ตั้งใจว่าอยากจะคุยกับท่านผู้ว่าว่างานเนี้ยเราจะเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นได้เข้าไปขายของเข้าไปสร้างรายได้สร้างกิจกรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งการที่จะจัดพื้นที่ในการที่จะให้คนมาขายของแต่ว่าอย่างไรก็ตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างจำกัดแต่ว่าเดี๋ยวจะมีแผนผังต่างๆออกมาและเดี๋ยวจะมีการเปิดเพื่อที่จะให้ชาวบ้านก็ต้องให้เกียรติในพื้นที่ก่อนในการที่จะมีสิทธิ์ในการเข้าไปขายของอะไรต่างๆแต่ก็ต้องคัดเลือกครับผมคิดว่าขายดีแน่นอนแล้วก็ชาวบ้านค่อนข้างที่จะแฮปปี้วันนั้นผมไปที่ร้านในพื้นที่ชื่อร้านแหลมป้อมเล่าให้ฟังนิดนึงคุณหาก็คือพอผมลงไปแล้วเขารู้สึกว่าตื่นเต้นมากเขารู้สึกว่าที่เนี่ยมันเงียบเหงาที่ชายหาดบ้านน้ำเค็มเมื่อก่อนมันค่อนข้างที่จะรุ่งเรืองแต่ตอนเนี้ยเขาอยากให้มีกิจกรรมมาสั่งอาหารที่ร้านเขานะมาจอดรถที่ร้านเขานะเขายินดี
1: มาก
0: ใช่แล้วผมเองก็คุยกับทาง FC ว่าเนี่ยเราก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาได้เข้ามาขายให้มีส่วนร่วมผมเชื่อว่าคนในพื้นที่ตอบรับดีแน่นอนครับผม
1: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นกระบอกเสียงรวมไปถึงการให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นทางด้านของภาครัฐเองรวมไปถึงผู้ประกอบการนะคะแล้วก็อย่างที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงนี้แหละค่ะก็ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องค่ะเพราะว่าเราเนี่ยพูดถึงเรื่องของงานที่จะเกิดขึ้นแล้วในส่วนของงานที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะในภาพมุมมองของท่านนายกค่ะอยากเห็นในพื้นที่จังหวัดพังงา มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะให้เติบโตในช่องทางไหนได้มากกว่านี้อ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะดูว่าเอ๊ะพังงาเนี่ยไม่น้อยหน้าใครมีกิจกรรมอีเวนต์เยอะแยะเลย
0: ครับ
1: อยากจะให้มีอะไรเพิ่มเติมอีก
0: ครับคืออย่างที่เกริ่นไปนะครับการท่องเที่ยวของเราเนี่ยเราต้องมองภาพให้ชัดผมเองอ่ะในความคิดเห็นส่วนตัวแล้วมานั่งในตำแหน่งนายกสมาคมท่องเที่ยวเนี่ยผมมองว่าหลักๆเลยก็คือในเรื่องของภาพลักษณ์แล้วก็การสื่อสารเราจำเป็นจะต้องสื่อสารเนี่ยกลุ่มตลาดของเราก็คือกลุ่มตลาดทั้งยุโรปคนไทยแล้วก็คนในพื้นที
1: ่
0: ซึ่งในคนในพื้นที่อันนึงเนี่ยเราเชื่อว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดพังงาก็ค่อนข้างเยอะตลาดไทยของเราเองก็มีการสื่อสารค่อนข้างที่จะต่อเนื่องแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการสื่อสารในระดับนานาชาติเราเป็นเมืองที่ยกระดับแล้วเราเป็นเมืองที่ระดับที่มีเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวดีเด่นที่สุดในโลกพอเขารู้จักเราเขาก็อยากจะมาสัมผัสกลายเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์หรือภาพลักษณ์ต่างๆเนี่ยเราต้องเปลี่ยนภาพลักษณ์ว่าเราต้องมองไปให้ไกลกว่านั้นก็คือว่าเราต้องมีงานระดับนานาชาติมาจัดในจังหวัดพังงามากขึ้นซึ่งไม่ใช่ว่างานที่จัดในท้องถิ่นของเราไม่ดีนะครับแต่เราต้องยกระดับหรือดึงงานใหญ่ๆเข้ามาในจังหวัดพังงาให้มันยกระดับแล้วก็ให้มีคนต่างชาติเนี่ยเห็นหลายๆมิติมากขึ้นอีกมุมนึงก็คือในเรื่องของพยายามมองภาพเรื่องของการที่ปรับภูมิรัฐศาสตร์ใหม่เพราะว่าการท่องเที่ยวอ่ะมันก็มีคนมีข้อจำกัดมีปัญหาแล้วก็การคมนาคมก็มีส่วนเกี่ยวข้องผมเองก็พยายามที่จะต้องสื่อสารกับทางภาครัฐอยู่ตลอดเพราะว่าสถานที่เราสวยก็จริงแต่การเดินทางมา
1: ก็ต้องให้
0: มันสะดวกสบายมีความทันสมัยผมก็เลยว่านอกจากการประชาสัมพันธ์การคมนาคมที่เหลือเนี่ยผมเชื่อว่าของเรามีต้นทุนที่ดีอยู่แล้ว
1: ค่ะในทุกๆด้านนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยเหมือนกับนักท่องเที่ยวนะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเหมือนจังหวัดพังงาเนี่ยอยู่กึ่งกลางเพราะว่ารอบๆเนี่ยมีทั้งภูเก็ตมีทั้งกระบี่เราจะทำยังไงให้คนที่มาที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยหันมาในพื้นที่จังหวัดพังงา
0: ใช่ครับคือในส่วนของการท่องเที่ยวผมมองว่าเราเองก็อย่างที่แจ้งไปว่าเราอย่าชะล่าใจว่าเราได้ที่หนึ่งแล้วเราจะได้ที่หนึ่งอีกรอบเราก็ต้องพยายามพัฒนาอยู่ตลอดกับข้อที่สองคือการท่องเที่ยวมันปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลาคุณมาเราต้องตามเทรนด์ให้ได้ว่าเราต้องไม่เหมือนคนอื่นนะเราต้องสร้างอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของจังหวัด

0: พังงาขึ้นมาเองอย่างเช่นที่เรามองว่ากีฬาชายหาดเนี่ยเราเห็นความพร้อมเราเห็นศักยภาพแต่ที่ผ่านมาเราไม่เคยจัดเราเลยต้องได้รับเกียรติท่านผู้ว่าช่วยมา เปิดพื้นที่ช่วยมาดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาคำนวณถ้าเราไม่พัฒนาหรือปรับปรุงเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับแต่พอเราทำให้มันเหมาะสมเนี่ยมันก็จะมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นผมเชื่อว่าต้องช่วยกันให้มีเอกลักษณ์ให้มีอัตลักษณ์แล้วก็เป็นพังงาที่เป็นพังงาให้ดีที่สุดประมาณนี้ครับผม
1: ค่ะก็เหมือนที่ท่านนายกได้พูดถึงนะคะก็คืออยากจะให้จังหวัดพังงาเนี่ยเป็น อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่ให้นักท่องเที่ยวนะคะที่อยากจะมาสัมผัสไม่ว่าจะเป็นทางทะเลก็ดีนะคะรวมไปถึงอีกหลากหลายสถานที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดพังงาค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะช่วงแรกของรายการของเรานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในส่วนของการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเพราะว่าอีกไม่นานเกินรอในส่วนของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันแล้วก็อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ก็จะเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อผลกันเพียงเพราะๆทางสถานีค่ะ

0: กลับมาในช่วงที่2ของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะเราก็ยังอยู่กับท่านทางด้านของท่านนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา นะคะช่วงแรกเราก็ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของการจัดฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียที่บ้านน้ำเค็มกันแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะก็เป็นในช่วงที่ทุกท่านรอคอยเช่นเดียวกันสำหรับทุกปีเนี่ยเราจะมีในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในส่วนของการเปิดฤดูการท่องเที่ยวนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะท่านนายกคะอยากจะให้พูดถึงว่าในพื้นที่จังหวัดพังงาตอนนี้เนี่ยเรามีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างในเรื่องของการเปิดฤดูการท่องเที่ยวในปีนี้ค่ะ
1: ครับก็เบื้องต้นนะครับก็ได้มีการพูดคุยกับทางจังหวัดนะครับก็คือที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีกิจกรรม

0: ให้เกินช่วงเดือนธันว
1: า
0: ก็คิดว่าอาจจะเป็นไปได้ก็คือว่าหลังจากจบงาน AFC นี่แหละก็จัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวต่อเลยเพราะว่าตอนนี้มันมีงานใหญ่ซ้อนกัน2งานถามว่ามันช้าไปไหมด้วยความที่จริงๆเราก็อยากจะจัดให้มันเร็วขึ้นแต่ด้วยความที่พอมันมี AFC เข้ามามันซ้อนกันผมอยากให้มันมีความใหญ่แล้วก็แยกกันให้ชัดเจน
1: แยกส่วนกัน
0: ใช่ครับก็เลยว่าปีนี้อาจจะจัดใหญ่กว่าทุกๆปีก็อาจจะต้องฝากประชาสัมพันธ์ด้วยปีนี้เราตั้งใจว่าอยากจะมีการประกวดที่เป็นเหมือนคาร์นิวัลในการที่จะเดินต่างๆซึ่งมีการจัดงาน3วันอาจจะใช้พื้นที่เดอะพาร์คเขาหลักที่พื้นที่เดิมในการที่จะจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวซึ่งปีนี้แคมเปญต่างๆเนี่ยเราอาจจะใช้ในเรื่องของซีฟู้ดแอนด์ซาวด์ก็คือเรื่องของการที่จะยกระดับในเรื่องของสินค้าทางประมงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกุ้งลายเสือกุ้งเสือ
1: กุ้งเสือ
0: กุ้งเสือพังงาที่เราก็อยากจะผลักดันขึ้นมาหรือแม้กระทั่งเรื่องของพังงาปลาไทยเรื่องของสินค้าต่างๆชุมชนในเรื่องของการนำเสนอในการที่จะให้นักท่องเที่ยวหรือต่างชาติเนี่ยหรือคนไทยเด็กเข้ามาเห็นเข้ามาจับจ่ายส่วนกิจกรรมอีเวนต์เนี่ยผมเชื่อว่าปีนี้ก็จะให้มันยิ่งใหญ่กว่าทุกๆปีคิดว่าได้ความร่วมมือจากทางเทศบาลคึกคักก็ดีทางจังหวัดก็ดีก็ถือว่าพยายามให้มีการพูดคุยกันหลายๆมิติ
1: มาแลกเปลี่ยนกัน
0: มาแลกเปลี่ยนกันครับผม
1: เพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยจองล่วงหน้าก็มีใช่
0: ไหมคะ
1: นายกแล้วในเรื่องของความปลอดภัยกันบ้างค่ะในเรื่องของความปลอดภัยทางทะเลเพราะว่าการเดินทางถือว่าต้องใช้เวลานะคะแล้วก็ทำยังไงถึงจะให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางกลับมาท่องเที่ยวในปีที่ถัดไปเนี่ยแล้วก็รอบนี้จะกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งเนี่ย
0: ครับจริงๆความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นหัวใจหลักๆเลยนะครับทั้งทางบกทางน้ำแล้วก็จริงๆเรายังไม่ได้มีทางอากาศเนาะคือเบื้องต้นเนี่ยทางบกเองผมก็ล่าสุดก็ได้มีข่าวออกไปซึ่งเป็นข่าวที่มีการสูญเสียเกิดขึ้นเราก็มองว่าก่อนที่จะเปิดรู้สึกการท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นข่าวที่ไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ถือโอกาสเนี่ยได้มีการที่จะทางจังหวัดเรียกผู้ประกอบการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปในพื้นที่ก็คิดว่ามีการแก้ไขเข้าไปเบื้องต้นในส่วนของอุบัติเหตุทางบนท้องถนนนะครับส่วนทางน้ำนะครับจริงๆเราก็มีการเตรียมนะครับไม่ว่าจะมีการฝึกอบรมทั้งกัปตันเด็กเรือ คนเรือไกด์มัคคุเทศก์ผู้ประกอบการต่างๆซึ่งคิดว่าเรากำลังจะเปิดในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเลเนี่ย15ตุลา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผู้ประกอบการเองก็น่าจะมีความพร้อมจังหวัดเองก็น่าจะมีความพร้อมซึ่งอุทยานเองก็มีความพร้อมก็เลยมองว่าปีนี้ก็ขอให้เป็นปีที่ดีอย่าให้มันเกิดอะไรที่มันคาดคิดหรือเป็นอุบัติเหตุแต่เชื่อว่าถ้าเรามีความพร้อมเรารอบคอบก็เราสามารถที่จะป้องกันได้ครับผม
1: ค่ะก็มีการวางแผนหลากหลายด้านแล้วก็มีความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนเหมือนที่ท่านนายกได้พูดถึงเมื่อกี้นะคะและในส่วนของปัจจุบันนี้ค่ะท่านนายกคะในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยถือว่าเป็นตลาดสำคัญของในพื้นที่จังหวัดพังงาการเตรียมความพร้อมเรื่องของการรองรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาการบริการและก็ความต้องการของนักท่องเที่ยวเนี่ยเรามีการดำเนินการอย่างไรบ้าง
0: ครับก็อย่างที่แจ้งไปครับเราสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดพังงาเนี่ยทำอย่างต่อเนื่องเพราะว่าจังหวัดพังงาของเราเนี่ยก็ยังขาดแคลนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวนะครับก็พยายามที่จะจับมือเซ็น MOU กับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงาแล้วก็เพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรไม่ว่าจะเป็นอัพสกิลรีสกิลหรือเพิ่มนิวสกิลเลยก็คืออยากจะเชิญชวนคนที่อยากจะกระโดดเข้ามาในสายงานหรือเป็นอาชีพหลักอาชีพเสริมเพื่อที่จะเข้ามาพัฒนานะครับอีกส่วนหนึ่งก็มีโอกาสได้เข้าไปนำเรียนทางรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะครับก
1: ็
0: คือท่านก็เห็นถึงความต้องการว่าเราเองมีบทบาทในเรื่องของการท่องเที่ยวสูงมากแต่เราก็มีทั้งเรื่องของทางทะเลเรื่องของโรงแรมที่มีตั้งแต่5ดาวจนถึงเต็นท์ที่เป็นโฮสเทลแต่บุคลากรในจังหวัดพังงาของเราหรืออะไรเงี้ยก็ยังมีการแย่งกันแล้วก็ยังไม่ได้ครอบคลุมก็เลยมองว่าเรื่องภาษาเราก็ยังจำเป็นจะต้องขอให้มีการฝึกอบรมเรื่องของภาษาที่มีความเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเยอรมันอังกฤษหรือว่าฝรั่งเศสหรือแม้กระทั่งเรื่องของทีมช่างที่ว่าช่างที่อยู่ในส่วนของโรงแรมหรือร้านค้าต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของเรือสปีดโบ๊ทการซ่อมเรือหางยาวเรื่องอุปกรณ์ต่างๆและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการยกระดับเขาเรียกว่าในส่วนของชุมชนในส่วนของประชาชนที่ว่าต้องการขายของทำ ส่งเสริมสินค้าเพื่อที่จะนำ

0: มาตรฐานเนี่ยสู่ด้านการท่องเที่ยวเพื่อไปขายให้ยกระดับราคาสินค้าอีกหนึ่งมิติก็คือปีนี้อาจจะมีการพูดคุยในเรื่องของเกษตร มีการจับมือในเรื่องของสินค้าทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่ก็ดีโคก็ดีเพื่อที่จะจับแมทชิ่งกับทางโรงแรมเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดพังงาของเราเนี่ยเราหมุนเวียนกันในจังหวัดมากยิ่งขึ้นก็เลยมองว่าพยายามจะทั้งสร้างภายนอกแล้วก็สร้างภายในเพื่อให้มีการท่องเที่ยวของเราเนี่ยเอื้อกันให้มากที่สุดครับผม
1: ก็คือว่าหมุนเวียนกันโดยที่ไม่ต้องเอาในส่วนของข้างนอกเนี่ย
0: ใช่
1: มาใช้นะคะ
0: ก็ถือซึ่งก็อย่างที่แจ้งไปเรื่องของบุคลากร
1: ค่ะ
0: เราไม่อยากให้ไฮซีซันและจะต้องมาทำในพังงาพอโลซีซันแล้วก็ออกไปทำที่อื่น
1: ไม่ได้
0: ก็เลยว่าหลายๆอย่างเนี่ยผมเองก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการที่จะเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นก็เลยว่าต้องพัฒนาบุคลากรให้มากขึ้นครับผม
1: ค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของการที่แบบว่าในเรื่องของการผลักดันหลากหลายด้านนะคะทิ้งท้ายกันสักนิดนึงค่ะท่านนายกแอมคะภาพรวมของการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงาณปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างคะดีไหม
0: ภาพรวมนะครับตอนนี้ผมมองว่าเมื่อก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องตะวันออกกลางแต่ปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์ก็กลับมาคลี่คลายมากกว่าเดิมผมเชื่อว่าตอนแรกเราตั้งใจว่าปีนี้ค่อนข้างที่จะซบเซาน้อยกว่าที่ตั้งไว้แต่ดูจากสถานการณ์ก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดไว้ก็คือมีการจองแล้วก็มีกิจกรรมอีเวนต์เข้ามาในช่วงของสิ้นปีนี้ผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวประมาณ 90-95% ในช่วงมกรากุมภามีนาเมษาเนี่ยผมว่าน่าจะนักท่องเที่ยวก็น่าจะเต็มในพื้นที่ถ้าไม่ได้มีเหตุที่ไม่คาดคิดไว้นะครับก็ถือว่าปีนี้การท่องเที่ยวของเราน่าจะเป็นปีที่ดีอีกหนึ่งปีแต่ก็ต้องติดตามข่าวสารและก็ต้องปรับตัวอยู่ตลอดครับเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็อย่างที่แจ้งไปว่าไม่คาดคิดอย่าคิดว่ามันจะดีเกิดมันมีอะไรต่างๆเข้ามาก็ต้องมีแผนรองรับไว้ตลอดครับผม
1: ค่ะตลาดแบบส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มชาติไหนอะคะ
0: ก็เบื้องต้นของเราก็ยังเป็นยุโรปนะครับยุโรปแล้วก็ในส่วนของตัวเอเชียก็ยังมีเข้ามามากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตลาดไทยที่เป็นคนไทยที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดพังงาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นจริงๆจังหวัดพังงาของเราเนี่ยสัดส่วนเนี่ยยุโรปประมาณสัก 70% ถึง 80% ครับผม
1: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการตอบโจทย์ทุกจังหวัดกันเลยทุกเชื้อชาตินะคะที่เดินทางมาในพื้นที่จังหวัดพังงาก็บ่งบอกถึงเมืองที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกนะคะทิ้งท้ายกันค่ะท่านหัวหน้าคะอยากจะให้ท่านนายกนะคะเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่กำลังรับฟังอยู่รวมไปถึงทุกจังหวัดกันเลยทีเดียวนะคะในการที่จะชมฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์รวมไปถึงฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะ
0: ครับอยากจะเชิญชวนนะครับทั้งชาวพังงาเองหรือว่านักท่องเที่ยวเองหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับเข้ามาร่วมรับชมนะครับกีฬาชายหาดที่มีการแข่งขันระดับนานาชาตินะครับแล้วก็มาเชียร์ทีมชาติไทยนะครับกันเยอะๆนะครับเพื่อที่จะมีโอกาสได้เป็นแชมป์นะฮะเราก็มองว่ามีโอกาสมาเชียร์ติดขอบสนามครั้งนี้ก็อยากให้คนพังงามาเชียร์กันเยอะๆในสเตเดียมเนี่ยน่าจะมี 2,000 คน2,000 กว่าคนอยากจะเชิญชวนให้คนมาเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยแล้วก็มาเที่ยวจังหวัดพังงาในช่วงนั้นนะครับส่วนอยากจะฝากก็จริงๆอยากจะฝากการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาครับว่าเราเองก็เป็นจังหวัดท่องเที่ยวอยากให้ไม่ได้มองแค่ช่วงไฮซีซันเราเที่ยงได้ทั้งปีแล้วก็มีทั้ง8อำเภอมาเที่ยวพังงาตะกั่วป่าแล้วยังไปจังหวัดพื้นที่อื่นๆลองคนที่มาเคยมาพื้นที่เขาหลักแล้วก็ไปเกาะยาวบ้างไปครบุรีบ้างไปกระปงบ้างไปในเมืองบ้างซึ่งอยากให้มีการกระจายการท่องเที่ยวทุกๆอำเภอนะครับแล้วก็ฝากประชาชนเป็นเจ้าบ้านที่ดีอย่างต่อเนื่องทุกๆพื้นที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพแล้วก็เจ้าบ้านที่ดีรองรับนักท่องเที่ยวดีเด่นตลอดไปครับผม
1: ค่ะก็ในวันนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองนะคะที่จะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยเปิดโลกให้แบบว่าให้ทุกประเทศเนี่ยรู้จักจังหวัดพังงาในรูปแบบใหม่ให้ว้าวมากยิ่งขึ้นนะคะกับกิจกรรมที่จะต้อนรับนะคะต่างชาติหรือว่าในระดับนานาชาติในเรื่องของการชมฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียที่บ้านน้ำเข็มรวมไปถึงเรื่องของการผลักดันเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงากันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะทางด้านของท่านนายกแอมนะคะนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางนะคะมาพูดคุยกันนะคะในส่วนของรายการร้อยเรื่องอันดามันแล้วก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามนะคะ ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะและเราทั้งสองท่านนะคะก็ต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็พบกันในโอกาสหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนบูรณาการลงพื้นที่ประสบอุทกภัยและเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรในช่วงที่จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ผู้นำสหรัฐเตรียมหารือกับผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านการระลอกของรัสเซียนักกีฬาพาราทีมชาติไทยพร้อมแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยกีฬาบ็อกเซียและยกน้ำหนักพร้อมชิงเหรียญทองอีกครั้งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนบูรณาการลงพื้นที่ประสบอุทกภัยและเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทส่วนภาคใต้ให้เตรียมพร้อมระบบขนส่งอาหารเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนัก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่องเป็นวันที่8โดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายน้ำอาทิปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ที่ผ่านมารวมทั้งกำชับให้เร่งประสานห้างสรรพสินค้าตลาดและระบบขนส่งเพื่อสำรองและลำเลียงอาหารพร้อมรับประทานไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนพร้อมปรับแผนการแจกถุงยังชีพให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่สามารถรับประทานได้ทันที
3: สถานการณ์ก็ปรับระดับขึ้นมามีโอกาสเป็นปกติมากขึ้นทุกพื้นที่ยกเว้นพื้นที่ในบางจังหวัดที่ยังมีสถานการณ์ที่ยังไม่สามารถระบายน้ำแล้วก็ทำให้ยังเกิดสภาวะน้ำท่วมขังอยู่อย่างเช่นพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราแล้วพื้นที่ในเขตปริมณฑลอีกหลายจังหวัดช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณฝนก็เข้าภาคใต้แล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเรื่องทรัพยากรเรื่องซัพพลายเชนอาหารเส้นทางคมนาคมขนส่งปลายปีที่แล้วที่หาดใหญ่เนี่ยในช่วงวัน2วันแรกนี่การลำเลียงอาหารวัตถุดิบนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันถูกตัดขาดเลยนะครับจะต้องเร่งเตรียมแล้วก็สร้างเครือข่ายนะครับ
2: ปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาททั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดฉนันท์ชิดาสังทองรายงาน
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติศึกษาการพัฒนาโครงการแก้มลิงรอบพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพราะเป็นส่วนสำคัญของระบบกักเก็บและระบายน้ำตามนโยบายของกรมชลประทานโดยได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เร่งศึกษาแนวทางการขยายและเพิ่มพื้นที่แก้มลิงอย่างต่อเนื่องทางนี้ได้รับข้อเสนอจากนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการแก้มลิงเพิ่มเติมซึ่งได้นำข้อเสนอดังกล่าวสั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองให้เร่งพิจารณาภารกิจและขอบเขตอำนาจหน้าที่หากอยู่ในส่วนที่กรมโยธาธิการและผังเมืองสามารถดำเนินการได้โดยตรงทางกระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการทันทีรวมทั้งให้กรมชลประทานจัดทำแผนงานร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งให้แก่ประชาชนอย่างครอบคลุมกรมชลประทานปรับแผนการบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศแบบเชิงรุกด้วยการหน่วงน้ำในพื้นที่มีศักยภาพเร่งระบายน้ำในจุดวิกฤตและติดตั้งเครื่องจักรในพื้นที่เสี่ยง
4: นายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานยังคงติดตามสภาพฝนน้ำเหนือและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิด มีการปรับแผนให้ทันต่อสถานการณ์และพื้นที่ไหนมีปัญหาให้เร่งนำเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายให้เคลื่อนย้ายทรัพยากรไปเสริมจุดที่ยังมีความเสี่ยงทันทีสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเนื่องจากน้ำทางตอนบนเริ่มลดลงควบคู่กับการปรับลดการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้เหมาะสมเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนแต่ยังคงติดตามปริมาณน้ำเหนือและสถานการณ์ฝนในระยะนี้อย่างใกล้ชิดด้านลุ่มน้ำยมได้ใช้พื้นที่ทุ่งบางระกำช่วยหน่วงน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างขณะที่ภาคตะวันออกยังคงเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงพร้อมสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ28เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลซึ่งช่วงน้ำทะเลหนุนสูงอาจส่งผลให้การระบายน้ำชะลอตัวส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรียังคงติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำประจำจุดเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ตอนล่างและอำเภอเมืองเพชรบุรีเตรียมรับมือและเร่งระบายน้ำหากมีฝนตกเพิ่มในพื้นที่ขณะเดียวกันกรมชลประทานยังเร่งสูบและระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเพิ่มกำลังสูบน้ำบริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์ลดปริมาณน้ำสะสมและเตรียมพื้นที่ไว้รองรับฝนที่อาจตกเพิ่มรวมทั้งเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเครื่องจักรกำลังเจ้าหน้าที่และแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานชี้แจงเพิ่มเติมว่าสถานการณ์น้ำพื้นที่ตอนบนทั้งเชียงใหม่และน่านรวมถึงเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังสามารถรองรับน้ำได้โดยระบายน้ำท้ายเขื่อนเท่าที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศและการเกษตรสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ประมาณ 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงจากเมื่อวาน 30-40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมลดการระบายน้ำผ่านแม่น้ำน้อยแม่น้ำท่าจีนและคลองชัยนาทป่าสักคาดว่าระดับน้ำพื้นที่ท้ายน้ำจะลดลงประมาณ 10-25 เซนติเมตรส่วนลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมพร่องน้ำหน้าเขื่อนแม่กลองรองรับฝนที่อาจเพิ่มขึ้นขณะที่ระบายน้ำประมาณ 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากยังมีฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่จึงอาจปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 40-50 เซนติเมตรแต่คาดว่าจะไม่รุนแรงเท่ารอบที่ผ่านมาขณะที่ภาคตะวันออกยังต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะลุ่มน้ำบางปะกงที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนกรมชลประทานระดมเครื่องจักรและเครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายคาดว่าสถานการณ์จะทยอยคลี่คลายหลังระดับน้ำทะเลลดลงล่าสุดอธิบดีกรมการปกครองลงนามคำสั่งสั่งย้ายนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามในคำสั่งกรมการปกครองเรื่องให้ข้าราชการช่วยราชการโดยให้นายเศรษฐวุฒิวงเลวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปช่วยราชการที่กรมการปกครองโดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ณวิทยาลัยการปกครองเป็นการประจำให้มีผลตั้งแต่วันที่7ตุลาคมถึง5พฤศจิกายน2569กรมทางหลวงเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับจนถึงวันที่11ตุลาคมนี้หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพื่อเพิ่มทางเลือกหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมให้กับประชาชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขานรับนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจนถึงวันที่11ตุลาคมนี้เวลา 24:00 น.หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยกรมทางหลวงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริหารจัดการเส้นทางสอดคล้องกับสถานการณ์และช่วยลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่เสนอเร่งเยียวยาลดภาระเอกสารช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็ว
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ซึ่งมีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เข้าหารือโดยประเด็นส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่สถานการณ์น้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการวางระบบป้องกันในระยะยาวนายพัชสินปิตุเตชะส.ส.ระยองพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเยียวยาและซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอแกลงและอำเภอเขาชะเมาพร้อมเสนอให้รัฐช่วยตรวจสอบเอกสารแทนประชาชนที่เอกสารสำคัญสูญหายไปกับน้ำท่วมรวมถึงเรียกร้องให้ปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดระยองไม่ให้การบริหารเขื่อนและระบบน้ำเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่มเช่นเดียวกับนางการดีเลียวไพโรธส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้รัฐบาลเร่งมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟท์โลนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยที่รับผลกระทบโดยลดขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนและการยื่นเอกสารให้น้อยที่สุดขณะที่นายเชตวันเตือประโคนส.ส.ปทุมธานีพรรคประชาชนเสนอแนวคิดให้เร่งระบายน้ำในพื้นที่คูคตลำสามแก้วและรังสิตซึ่งเผชิญน้ำท่วมต่อเนื่องพร้อมเสนอให้ใช้พื้นที่สนามกอล์ฟทูปัตเตมีเป็นพื้นที่รับน้ำและพิจารณาควบรวมเทศบาลเมืองคูคตกับเทศบาลเมืองลำสันแก้วเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่รอยต่อและระบบระบายน้ำที่ไม่เชื่อมโยงกัน
6: วันนี้เนี่ยอย่าเชียวยาเพียงแค่โครงสร้างของพื้นที่อาศัยเครื่องมือทำมาหากินก็เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะอยากจะขอเร่งรัดให้ติดตามในเรื่องของซอฟท์โลนนะคะสำหรับเครื่องมือทำหากินสำหรับผู้ค้ารายย่อยผ่านธนาคารออมสินและกระบวนการการพิสูจน์ทราบตัวตนต้องง่ายที่สุดเพราะข้อมูลทุกอย่างมีอยู่ที่รัฐแล้วไม่มีความจะเป็นอะไรจะต้องขอข้อมูลให้ยุ่งยากไปกว่านี้อีกแล้ว
7: ท่านประธานผมมีข้อเสนอ2เรื่องสนามกอล์ฟทูปะเตมีผมพูดว่าเอามาทำสวนสาธารณะล่าสุดน้ำเต็มกองทัพอากาศบอกว่าจะให้เป็นพื้นที่รับน้ำยินดีครับขุดเลยให้ลึกมากกว่านี้รองรับน้ำได้มากขึ้นกว่านี้ด้วยแล้วก็กลายเป็นสวนสาธารณะให้พี่น้องประชาชนอีกเรื่องนึงเทศบาลเมืองคูคตกับเทศบาลเมืองลำสามแก้วตำบลเดียวกันแต่มี2เทศบาลเมืองผมเสนอควบรวมเลยครับพื้นที่ที่เป็นรอยต่อที่เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาท่อระบายน้ำไม่ตรงกันไม่เชื่อมกันนายกคนเดียวเอาอยู่
5: นายสุไลมานบือแนปีแนสสยะลาพรรคประชาชาติหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดยะลาพร้อมขอให้ประธานสภาประสานไปยังกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่ทหารเข้าช่วยเหลือท้องถิ่นในการขุดลอกคูคลองและเตรียมพื้นที่รองรับน้ำชวิศาประทุมมารายงาน
1: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งส่งข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินช่วยเหลือให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดซึ่งกลุ่มแรกจะโอนภายในช่วงเช้าวันที่9ตุลาคมนี้พร้อมชี้แจงกรณีบ้านเช่ามีสิทธิ์รับเงินเยียวยาตามจริง
8: นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีว่าปภ.ได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้โดยข้อมูลล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รวบรวมข้อมูลครัวเรือนที่ผ่านการตรวจสอบและเร่งส่งต่อให้ธนาคารออมสินแล้วรวมทั้งสิ้น 14,053 ครัวเรือนคิดเป็นวงเงินเยียวยารวมกว่า94ล้านบาทซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสระแก้วและสมุทรปราการโดยประชาชนกลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาโอนเข้าบัญชีภายในเช้าวันที่9ตุลาคมนี้อย่างแน่นอนขณะเดียวกันภาพรวมการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐในหลายจังหวัดอาทิกรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราและนนทบุรีมีประชาชนยื่นขอรับสิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งปภ.จะเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดสำหรับข้อสงสัยเรื่องการลงทะเบียนของผู้เช่าบ้านปภ.ชี้แจงว่ากรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงในระบบได้ทันทีส่วนกรณีบ้านหลังใหญ่ที่มีบ้านเลขที่เดียวแต่แบ่งเป็นหลายห้องเช่า หากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าอยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจริงผู้เช่าทุกห้องมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลลงทะเบียนและรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนิรภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำหรับ14จังหวัดภาคใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสภาพอากาศและปริมาณฝนเพื่อเตรียมรับมืออย่างเหมาะสมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้กล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนที่จะตกในพื้นที่ภาคใต้โดยเน้นบริหารจัดการน้ำและพร่องน้ำตลอดจนติดตามการคาดการพยากรณ์อากาศและปริมาณฝนที่จะตกว่าจะตกในพื้นที่จังหวัดใดบ้างและมีปริมาณเท่าใดเพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างเหมาะสมที่สุดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จัดเตรียมกำลังพลและยุทธโธปกรณ์ให้พร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทธโภคกรและศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ครอบคลุมทั้งกำลังพลกำลังพลจิตอาสาพระราชทานระบบการสื่อสารเรือรถบรรทุกและอากาศยานเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุพร้อมยืนยันว่าหน่วยมีความพร้อมปฏิบัติการทุกด้านและได้กระจายกำลังดูแลพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้หน่วยงานจะประสานการปฏิบัติกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้กองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและเหตุไฟป่าพรุในช่วงฤดูร้อนตลอดจนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้ทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยเฝ้าระวังลุ่มแม่น้ำบางนาราโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชน
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มน้ำบางนาราโดยกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงสำหรับพื้นที่เสี่ยงได้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุซักซ้อมการปฏิบัติเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลและศูนย์พักพิงรองรับประชาชนอย่างพร้อมเพรียงโดยอำเภอจะแนะเตรียมศูนย์พักพิง23แห่งอำเภอเจาะไอร้องเร่งขุดลอกคูคลอง23สายพร้อมจัดเตรียมกำลังและทรัพยากรฉุกเฉินอำเภอสุไหงปาดีเตรียมศูนย์พักพิง40แห่งอำเภอตากใบเตรียมศูนย์พักพิง49แห่งและอำเภอระแงะจัดชุดเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย4จุดพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราว36แห่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำให้ทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประสานการแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัยเพื่อแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติอันจะช่วยให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมการค้าภายในประสานผู้ผลิตและห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มสต็อกและตรึงราคาสินค้าไม่ให้ขาดแคลนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม
10: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงแผนการดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและหลังน้ำลดว่าขณะนี้กรมการค้าภายในดูแลไม่ให้สินค้าอุปโภคบริโภคขาดแคลนโดยประสานผู้ผลิตซัพพลายเออร์และห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มสต็อกสินค้าและปรับแผนการขนส่งเพื่อให้สามารถกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยได้อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมนำรถและกำลังพลทหารช่วยขนส่งและลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่ที่การเดินทางได้รับผลกระทบขณะเดียวกันจะหารือผู้ประกอบการอาหารสำเร็จรูปดูแลต้นทุนวัตถุดิบและขอความร่วมมือให้ตรึงราคาให้นานที่สุดรวมถึงหารือร้านสะดวกซื้อและภาคเอกชนจัดทำเมนูทางเลือกในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ ส่วนการดูแลหลังน้ำลดช่วงปลายเดือนตุลาคมกรมการค้าภายในเตรียมจัดรถโมบายและจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดโดยเริ่มจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงประสานผู้ประกอบการนำสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพวัสดุก่อสร้างและเครื่องใช้ไฟฟ้ามาจัดโปรโมชั่นเช่นลดราคาและโครงการเก่าแลกใหม่เพื่อช่วยประชาชนฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนหลังน้ำลด
11: ในห้วงน้ำท่วมเองนะครับผมได้มีการพูดคุยกับทางผู้ประกอบการนะครับห้างร้านห้างค้าปลีกค้าส่งนะครับรวมทั้งผู้ผลิตสินค้านะครับในหลายๆกลุ่มนะครับก็คงจะได้มีการขอความร่วมมือให้ตึงราคาสินค้าออกไปปลายเดือนตุลาเนี่ยนะครับเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าเราจะได้มีการขับเคลื่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดหาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพนะครับเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะมีน้ำลดลงมาแล้วนะครับก็จะจัดสินค้าราคาประหยัดนะครับลงไปช่วยพี่น้องประชาชน
10: นายวัฒนศักดิ์กล่าวว่ากรมการค้าภายในเตรียมเสนอของงบกลางประมาณ 1,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินแผนดูแลราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับภาคจนถึงระดับชุมชนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนทั้งในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและหลังน้ำลดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรในช่วงที่จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้พร้อมเตรียมแผนสำรองรับมือฝนตกน้ำท่วมและเหตุฉุกเฉิน
13: พลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้โดยดูแลศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศทั้งนี้ตำรวจเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับฝนตกหนักหรือน้ำท่วมพร้อมประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเส้นทางที่คาดว่ารถหนาแน่นได้แก่ถนนสุขุมวิทพระราม4และรัชดาภิเษกช่วงเช้าและเย็นจึงขอให้ผู้ไม่มีภารกิจจำเป็นหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่12 14และ15ตุลาคมทำงานจากที่บ้านและวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษคาดว่าจะช่วยลดปริมาณรถได้ส่วนหนึ่ง
14: เราใช้กำลังประมาณเกือบ 5,000 นายนะเรามีความพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยและก็จัดการจราจรในการประชุมในครั้งนี้ครับในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็จะจัดการประชุมขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเราได้มีการเตรียมเส้นทางหลักและก็เส้นทางสำรองกรณีที่เส้นทางหลักไม่สามารถใช้การได้เนี่ยเราก็มีเส้นทางสำรองเส้นทาง1 2เนี่ยเรามีความพร้อมนะครับโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ตระหนักถึงตรงนี้นะครับกำหนดในการเตรียมเส้นทาง
13: นอกจากนี้มีศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงประเมินข่าวการจราจรสภาพอากาศและการชุมนุมเพื่อปรับแผนตามสถานการณ์พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อร่วมกันดูแลความปลอดภัยตลอดการประชุมวาสนาตระเกตรายงาน
12: และวันนี้เมื่อเวลา 11 นาฬิกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุม Forbes Global CEO Conference ครั้งที่24ณสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยจะเข้าร่วมการเสวนาแบบวันออนวันและพบปะพูดคุยกับ CEO รวมถึงนักลงทุนชั้นนำจากทั่วโล กราว400คนเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติ450บาทคาดว่าจะเริ่มไตรมาสที่1ปีหน้านางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเป็นเวลา35วันโดยผลการรับฟังความคิดเห็นพบว่ากว่า80%เห็นด้วยกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติในอัตรา450บาทต่อคนซึ่งการจัดเก็บระยะแรกจะเริ่มกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศส่วนทางบกและทางน้ำจะดำเนินการภายหลังเนื่องจากมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางข้ามแดนและความหนาแน่นของด่านที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมโดยคาดว่าจะเริ่มจัดเก็บในไตรมาสที่1ปีหน้าทั้งนี้หลังหักค่าจัดเก็บและค่าประกันภัยคาดว่าจะมีเงินอย่างน้อยประมาณ 8,000 ล้านบาทต่อปีโดยส่วนหนึ่งจะนำไปใช้จัดทำประกันภัยนักท่องเที่ยวเพื่อลดภาระค่ารักษาพยาบาลของระบบสาธารณสุขและอีกส่วนใช้พัฒนาความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมากที่สุดกระทรวงแรงงานเดินหน้าปรับปรุงแผนประกันสังคม5ปีเพื่อให้รองรับสังคมสูงวัยและดึงแรงงานกลุ่มใหม่เข้าระบบด้วยการเพิ่มผลตอบแทนการลงทุน
15: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อจะทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคมระยะ5ปีพุทธศักราช2571ถึง2575เห็นชอบนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนให้เหมาะสมกับการดำเนินงานในช่วงปี2571ถึง2575โดยแผนดังกล่าวมี4ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การจัดทำกระบวนการและระบบดิจิทัลที่เชื่อถือได้ยกระดับความคุ้มครองและบริการเชิงรุกเสริมสร้างความยั่งยืนและธรรมาภิบาลของกองทุนและยกระดับองค์กรแห่งความเชื่อมั่นสำหรับการพัฒนาระบบบริการจะปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและกระบวนการภายในเพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วเป้าหมายสำคัญคือเมื่อเกิดสิทธิ์ผู้ประกันตนสามารถได้รับสิทธิ์โดยไม่ต้องร้องขอพร้อมยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันสังคมขณะเดียวกันจะเดินหน้าขยายฐานผู้ประกันตนไปยังแรงงานกลุ่มใหม่ให้มากขึ้นเช่นกลุ่มคนทำงานบ้านกลุ่มหาบเร่แผงลอยกลุ่มแรงงานเกษตรและในระยะต่อไปจะขยายไปยังกลุ่มทำงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้แต่ละกลุ่มได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและดึงคนเข้าสู่ระบบประกันสังคมให้มากขึ้นส่วนความกังวลเรื่องจำนวนผู้เกษียณอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะในปี2579ขณะที่จำนวนผู้ส่งเงินสมทบอาจลดลงจากโครงสร้างสังคมสูงวัยและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมได้เตรียมรับมือโดยทบทวนโครงสร้างและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนแต่ละมาตราให้เหมาะสมดึงแรงงานกลุ่มใหม่เข้าสู่ระบบมากขึ้นและเพิ่มอัตราการตอบแทนจากการลงทุนนิตยาคุณสิมรายงาน
12: สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาวะที่ดีลดภาระโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD อย่างยั่งยืนหลังพบคนไทยเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปีละกว่า 400,000 ราย
16: นายแพทย์พงเทพวงศ์วัชระไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เปิดเผยถึงการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDH 2026ระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคม2569ว่าประเทศไทยกำลังเผชิญภาระจากโรคไม่ติดต่อในระดับสูงโดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบคนไทยเสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCD ประมาณ 400,000 รายต่อปีคิดเป็นร้อยละ81ของการเสียชีวิตทั้งหมดซึ่งมีผลมาจากสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาหารที่มีไขมันเกลือหรือน้ำตาลสูงในการประชุม NCDH 2026ครั้งนี้จึงจัดขึ้นภายใต้แนวคิดจากภูมิทัศน์สู่การกระทำ การกำกับดูแลปัจจัยเชิงพาณิชย์เพื่อสุขภาวะที่เป็นธรรมโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมและสังเคราะห์หลักฐานเกี่ยวกับปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพในบริบทประเทศไทยให้เห็นผลกระทบความเสี่ยงโอกาสและกลไกที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนบทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดีข้ามภาคส่วนสร้างฉันทามติและกลไกขับเคลื่อนร่วมของทุกภาคส่วนผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น CDOH โดยมุ่งให้เกิดทิศทางร่วมในการขับเคลื่อนระบบนิเวศวิสาหกิจสร้างเสริมสุขภาวะในไทยเพื่อให้ความร่วมมือนโยบายและการปฏิบัติที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงทางเลือกสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมสามารถต่อยอดสู่ระดับสากลผ่านเวที PMAC 2027และเวทีนานาชาติต่อไป
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขามีกำหนดการที่จะหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับประเด็นการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านการระโรคในแคว้นอิคุตภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียโดยมีสาเหตุจากการติดเชื้อการระโรคปอดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่นายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกมาเรียกร้องให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตที่เกิดจากโรคปอดและรายละเอียดอื่นๆอย่างโปร่งใสภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศเพื่อสามารถประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธจำนวน2ลูกโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในเมืองเอเดนซึ่งเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของฝ่ายรัฐบาลเยเมนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะเดียวกันกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียอ้างว่าสามารถสกัดการขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีที่ถูกยิงเข้ามายังเมืองคามิสมูชัยทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าขีปนาวุธดังกล่าวมีต้นทางมาจากกรุงซานารวมถึงจังหวัดซาดาและจังหวัดอัมรานซึ่งพื้นที่เหล่านี้อยู่ภายใต้การยึดครองของกลุ่มกบฏฮูตีอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของซาอุดิอาระเบียสำนักข่าว AFP รายงานว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเรียกตัวนายปีแอร์โกชาทูตฝรั่งเศสประจำอิหร่านเข้ามาพบเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจฝรั่งเศสปราบปรามประชาชนและนักเรียนมัธยมปลายที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลฝรั่งเศสภายใต้การนำของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาเช่นตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปปัญหาขาดแคลนครูและห้องเรียนทรุดโทรมกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยังกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ประท้วงเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างจงแจ้งส่วนรัฐบาลฝรั่งเศสยังไม่ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับแถลงการณ์ของทางการอิหร่านในตอนนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของการประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่มแปซิฟิกซึ่งจัดขึ้นที่ฟิจิและตูวาลูเมื่อวานนี้โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเร่งด่วนเพื่อลดขนาดและระยะเวลาของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกขณะที่อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นสูงใกล้ถึงระดับ 1.5 องศาเซลเซียสและกำลังเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงพร้อมย้ำว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยจะยิ่งเร่งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเปราะบาง ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่31หรือ COP 31ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองอันตันยาทางตะวันตกเฉียงใต้ของตุรกีในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: การแข่งขันภู9ลูกชิงแชมป์ประเทศไทยที่สมาคมกีฬาบินเลือดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบชิงชนะเลิศภูชายแข่งขัน25แรกใครทำได้13แรกก่อนจะคว้าแชมป์ทันทีผลปรากฏว่าบู๋พัทยาปรีชาบุญม่วงแชมป์เก่า4สมัยและอดีตทีมชาติไทยแทงได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโอ๊ตรัตนองพระรากรเตียวสกุลนักสนุกเกอร์ที่ผันตัวมาเล่นภู13ต่อ9แรกบู๋พัทยาคว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่5พร้อมกับรับถ้วยรางวัลและเงินสดอีกจำนวน 80,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทขณะที่ภู9ลูกหญิงน้ำพัทยาเพนนิพานาคจุ้ยอดีตทีมชาติเอาชนะติ้งต่าง TBC วุฒิพันธ์คงคาเขตรองแชมป์ปีก่อน13ต่อ8แรกคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2คว้าเงินรางวัล 30,000 บาทวอลเลย์บอลเยาวชนชายหญิงรุ่นอายุไม่เกิน15ปีชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี Prime Minister Youth Cup วอลเลย์บอล U15 รอบชิงชนะเลิศจังหวัดศรีสะเกษที่โรงยิมขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษผลปรากฏว่าโรงเรียนสตรีสิริเกตคว้าแชมป์ทั้งทีมชายและทีมหญิงโดยทีมชายชนะโรงเรียนขู่ขัน2ต่อ0เซต25-20 25-18 และทีมหญิงชนะโรงเรียนไตรมิตร2ต่อ0เซต25-13 25-16 ซึ่งทั้ง4ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศได้เป็นตัวแทนจังหวัดไปเข้าสู่รอบภูมิภาคต่อไปส่วนรอบชิงชนะเลิศจังหวัดขอนแก่นที่สนามวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีมชายโรงเรียนชุมแพศึกษาชนะโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม2ต่อ0เซต25-19 25-15 ทีมหญิงโรงเรียนหนองเรือวิทยาชนะโรงเรียนเมืองพล2ต่อ0เซต25-18 25-23 ซึ่งทั้ง4ทีมได้เป็นตัวแทนจังหวัดผ่านเข้าสู่รอบภูมิภาคต่อไปการแข่งขันรถจักรยานยนต์อีเดมิสึโมโต4เอเชียครับสนามที่3ที่ทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นมีนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream อุ้มนพนุชพงษ์บุญประเวศหมายเลข20กับรถ Honda NSF 250Rลงแข่งขันเรสแรกจบด้วยอันดับ11เก็บคะแนนสะสมไป5คะแนนก่อนเรสที่2นักบิดดาวรุ่งไทยทำผลงานจบในอันดับ13เก็บคะแนนสะสมเพิ่มไปอีก3คะแนนทั้งนี้ศึกการแข่งขันอีเดมิสึโมโต4เอเชียครับฤดูกาล2026เดินทางมาถึงครึ่งฤดูกาลแล้วนพนุชบุญประเวศทำคะแนนสะสมรวมทั้งหมด32คะแนนอยู่อันดับที่12จากนักแข่งรวม25คนตัวสนามต่อไปจะทำการแข่งขันที่มันดาลิกาอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาพาราไทยพร้อมสู้ศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026วันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการเตรียมการทุกด้านไร้ปัญหานักกีฬามีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางเตรียมเช่าเหมารำการบินไทยทั้งไปและกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนอย่างเต็มที่สำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026เจ้าภาพญี่ปุ่นจัดการแข่งขัน18ชนิดกีฬาได้แก่ยิงธนูกรีฑาวีลแชร์เรซซิ่งแบดมินตันบ็อกเซียจักรยานฟุตบอลโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวีลแชร์บาสเกตบอลวีลแชร์ฟันดาบวีลแชร์รักบี้และวีลแชร์เทนนิสชิง492เหรียญทองทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาทัพนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยเตรียมลงแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026โดยทีมไทยชุดนี้นำโดยวรวุฒิแสงอัมพาในประเภท BC2 ที่เพิ่งคว้าแชมป์โลกที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เป็นสมัยที่3และระดามณีกล้าหาญประเภท BC3 เจ้าของแชมป์โลกจากรายการเดียวกันนอกจากนี้ยังมีวิษณุห้วยประดิษฐ์เจ้าของแชมป์เอเชียนพาราเกม4สมัยและพรโชคลาภเย็นแชมป์เอเชียนพาราเกมครั้งก่อนในประเภท BC4 ที่พร้อมกับมาลงสนามอีกครั้งวรวุฒิแสงอัมพากล่าวว่าความสำเร็จจากแชมป์โลกสมัยที่3ช่วยเพิ่มความมั่นใจได้เป็นอย่างมากหลังซ้อมหนักมาอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าลุยศึกเต็มที่เพื่อผลงานที่ดีที่สุดแม้จะมีจีนและอินโดนีเซียเป็นคู่แข่งสำคัญที่จะประมาทไม่ได้ก็ตามนั่นทัพนักกีฬายกน้ำหนักพาราไทยเตรียมส่งนักกีฬา6คนลงแข่งขันเอเชียนพาราเกมโดยมีกมลพันธ์กระราชเพชรเจ้าของเหรียญทองแดงจากเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่หางโจเป็นหนึ่งในความหวังของทีมโดยผลงานยกน้ำหนักพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก110กิโลกรัมไปประมาณ113กิโลกรัมทั้งนี้ตั้งเป้ากลับขึ้นโพเดียมและทำลายสถิติของตัวเองสำหรับนักกีฬาไทยทั้ง6คนได้แก่กมลพันธ์กระราชเพชรอรวรรณบุตรโพทองสามราศีหัดโหมดนอกสมควรอานนท์และพงศกรชุมชัยข ขณะนี้อยู่ระหว่างเก็บตัวฝึกซ้อมที่จังหวัดสุพรรณบุรีบิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งหนุ่มทีมชาติไทยที่เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้งวิ่ง100เมตรและ200เมตรล่าสุดสหพันธ์กรีธานานาชาติได้สรุปอันดับสถิตินักวิ่งที่ทำผลงานดีที่สุดในฤดูกาล2026ผลปรากฏว่าภูริพลบุญสอนขยับจากอันดับ21ขึ้นมาอยู่ที่14ของโลกในปีนี้ประเภท100เมตรด้วยสถิติ 9.90 วินาทีขณะที่ในประเภท200เมตรจากเดิม

0: กาตาร์และโอลิมปิกเกม2032ที่นครบริสเบนประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้จะให้ผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3อันเป็นระดับสูงสุดของสหพันธ์จักรยานนานาชาติเข้ารับหน้าที่เต็มตัวทั้งจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมประเภทลู่ระยะสั้นและจันเพ็งนนทศิลป์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนประเภททีมถนนหญิงโดยเป้าหมายแรกคือผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปีหน้างานแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช็อปปี้ครับรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัวแทนจากประเทศไทยเปิดบ้านพบกับบอร์เนียว FC ซามารินดาตัวแทนจากประเทศอินโดนีเซียแข่งขันในวันนี้เวลา 19:00 นที่บุรีรัมย์สเตเดียมมาริโอซินวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวว่าในฐานะแชมป์เก่าของรายการเป้าหมายเดียวคือป้องกันแชมป์ให้ได้การคว้าชัยชนะในเกมนัดแรกเป็นสิ่งสำคัญมากต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ามีดีพอด้านเคนเนตดูโกลกัปตันทีมกล่าวว่าตอนที่เคยเจอกับบอร์เนียว FC ซามารินดาทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นไปหลายคนดังนั้นเกมวันนี้จะแตกต่างไปจากเดิมมีความกดดันที่ต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงการป้องกันแชมป์ให้ได้ผลจับสลากฟุตบอลถ้วยช้าง FA ครับรอบ64ทีมสุดท้ายแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดสนามพบกับ DPU FC ส่วนรองแชมป์เก่าพีทีประจวบ FC เจอกับนนทบุรียูไนเต็ดชลบุรี FC เจอกับ BFB พัทยาซิตี้ราศีสไลยูไนเต็ดพบกับการท่าเรือ FCขอนแก่นยูไนเต็ดพบกับปีจีปทุมยูไนเต็ดบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดและสุพรรณบุรี FC พบกับลำพูนวอริเออร์เป็นต้นพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: โปรแกรมเถื่อนอาจไม่ได้เสียแค่ค่าปรับแต่อาจเสียทั้งข้อมูลสำคัญกรมทรัพย์สินทางปัญญาเตือนซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์เสี่ยงแฝงมัลแวร์ไวรัสและโปรแกรมเรียกค่าไถ่ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการเงินอาจรั่วไหลพร้อมหารือ Adobe ถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำแพ็กเกจราคาพิเศษให้ผู้สร้างสรรค์นักเรียนนักศึกษาฟรีแลนซ์และ SME เข้าถึงซอฟต์แวร์ถูกกฎหมายได้ง่ายขึ้นเลือกของแท้ปลอดภัยกว่ายกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้ทางหนึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของประเทศไทยส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบการเส้นทางเดินเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรและพิจิตร

0: อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:29 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 16:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร56เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรและเวลา 22:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันนี้ที่พระภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจัดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายน2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์026602052หรือสายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึง26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคารหรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ที่ m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง26ตุลาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหัตถศิลป์ปีกแมลงทับของฝากชาวบ้านสู่งานศิลป์หลวงท่านผู้ฟังคะในโลกของงานหัตถศิลป์ไทยมีวัสดุธรรมชาติชิ้นหนึ่งที่ทั้งสวยแปลกตาและมีตำนานอันงดงามซ่อนอยู่นั่นคือปีกแมลงทับที่ให้สีเขียวคลับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและด้วยปีกสีเขียวเหลือบฟ้าม่วงวิบวับราวอัญมณีนี้คนอีสานจึงถือเป็นของดีประจำถิ่นและเป็นสัญลักษณ์ของความเอื้อเฟื้อที่ราษฎรถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งงานหัตถศิลป์ไทยย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช2498สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานชาวบ้านต่างน้อมนำปีกแมลงทับและแมลงทับที่ตายแล้วตามธรรมชาติมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นจำนวนมากด้วยความเชื่อว่าเป็นของธรรมชาติที่งดงามที่สุดที่พวกเขามีกระทั่งในปีพุทธศักราช2525ระหว่างที่พระองค์ทอดพระเนตรโบราณวัตถุในพระตำหนักต่างๆได้ทรงพบผ้าทรงสะพักประดับปีกแมลงทับของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าแม้ผ้าไหมจะเก่าตามกาลเวลาแต่ปีกแมลงทับกลับยังวิบวับสดใสทำให้พระองค์รำลึกถึงปีกแมลงทับที่ราษฎรเคยมอบให้และทราบทันทีว่าวัสดุชิ้นนี้มีคุณค่ามากกว่าที่ใครเคยคิดจากนั้นจึงทรงตั้งแผนกประดับปีกแมลงทับในโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาเพื่อพัฒนาวิธีใช้ประโยชน์จากปีกแมลงทับให้เกิดเป็นงานศิลป์ชั้นสูงทั้งเพื่อเพิ่มคุณค่าให้ของในท้องถิ่นและเพื่อสืบสานภูมิปัญญาที่งดงามของราษฎรไทยและเพื่อให้คนทั่วโลกรู้จักความงามของมันพระองค์จึงได้ทรงสวมชุดฉลองพระองค์ปีกแมลงทับครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2528ทำให้ชุดนี้โดดเด่นจนสื่อมวลชนต่างประเทศลงข่าวชื่นชมอย่างมากท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเรื่องการตกแต่งด้วยปีกแมลงทับนี้มีวิธีการหลายขั้นตอนซึ่งจะต้องมีความประณีตพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกปีกคัดสีและเตรียมปีกแมลงทับที่นำมาใช้ตกแต่งต้องเป็นแมลงทับที่ทิ้งตัวตายตามธรรมชาติจึงจะคงทนมีสีเหลือบมันวาวไล่สีต่างกันอย่างสวยงามและเมื่อผ่านกรรมวิธีการเตรียมปีกที่จะช่วยให้ปีกและส่วนต่างๆของแมลงทับไม่เน่าเปื่อยหรือแห้งกรอบแล้วจะสามารถนำมาตกแต่งด้วยการสารไปพร้อมกับการสารย่านลิเผาหรือประดับลงบนงานไม้แกะสลักหรือปักประดับชุดเสื้อผ้าสร้างมูลค่าและด้วยความแวววาวอันเป็นเอกลักษณ์ของปีกแมลงทับทำให้มันถูกเรียกว่าอัญมณีแห่งธรรมชาติที่ส่องประกายไม่มีวันเสื่อมคลายคือมรดกหัตถศิลป์ที่ทั้งโลกชื่นชมและคนไทยภาคภูมิใจอย่างแท้จริงจบบทความประจำวันเรื่องหัตถศิลป์ปีกแมลงทับของฝากชาวบ้านสู่งานศิลป์หลวงเรียบเรียงโดยอัธพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: มเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เราป้องกันไข้หวัดใหญ่กันเถอะปิดล้างเลี่ยงหยุดฉีดปิดปากปิดจมูกเมื่อป่วยไอจามใช้กระดาษทิชชู่สวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหลังไอจามก่อนรับประทานอาหารหลังการดูแลผู้ป่วยหลังขับถ่ายอุจจาระหลังจับสัตว์เลี้ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้มีอาการป่วยไอจามการอยู่ในสถานที่ผู้คนแออัดและอากาศไม่ถ่ายเทหยุดงานหยุดเรียนหยุดกิจกรรมกับผู้อื่นเมื่อป่วยไอจามฉีดวัคซีนป้องกันโรคในกลุ่มผู้ที่เสี่ยงป่วยรุนแรงเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงมีครรภ์คนอ้วนมากผู้มีโรคเรื้อรังออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
3: พี่บ้าวพี่บ้าวเดือนนี้ได้เงินเดือนออกแล้วหนุ่ยว่าจะซื้อของออนไลน์อีกสักน้อยค่ะ
4: หนุ่ยเออซื้อได้แต่ต้องแบ่งเงินแกไปมั่งตะถ้าใช้หมดทุกเดือนแล้วตอนแกน้องจะเอาไว้ให้ใช้ล่ะคะ
3: จริงด้วยพี่แล้วหนุ่ยต้องทำยังไงอะคะ
4: ก็ง่ายนิดเดียวพอได้เงินมาก็แบ่งเก็บก่อนใช้เดือนละนิดเดือนละหน่อยก็ยังดีค่อยทำทุกเดือนมีวินัยทางการเงินอย่าใช้เกินตัวเท่านั้นก็มีเงินเลือกเก็บเลือกใช้แล้วครับ
3: อ๋อต้องออมก่อนใช้ไม่ใช่ใช้ก่อนแล้วค่อยออมใช่ไหมคะ
4: ถูกต้องแล้วน้องเฮ้อเริ่มออมวันนี้พอถึงเกษียณก็มีเงินเลือกใช้ชีวิตสบายไม่ลำบากลูกหลานครับออมวันนี้เพื่อความมั่นคงในวันหน้ามีวินัยทางการเงินวางแผนเกษียณตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่อุ่นใจในอนาคต
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: เชอรี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
8: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
9: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
7: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องเชอรี่
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
10: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
11: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
10: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
12: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
13: ส วท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นสวท.ตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

0: สวัสดีค่ะดีเจน้ำเปล่า
1: สวัสดีค่ะคุณจันทราและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: ค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะสำหรับเพลงเมื่อกี้รอสายใจสั่งมาเนาะซึ่งก็มีคุณผู้ฟังเนี่ยขอมาน
1: ะ
0: จากการที่เราไปที่หอประชุมอำเภอตะกัวป่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนาะ
1: ค่ะ
0: โกอ้นค่ะขอมานะบอกว่าเป็นเพลงโปรดนะคะ
1: จัดให้เรียบร้อยแล้ว
0: จัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะก้าวสู่ในช่วงของรายการกันนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เราพบกันวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569นะคะซึ่งเราก็ยังคงมีการนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆเนา
1: ะ
0: โดยเฉพาะเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคือเมื่อวานนั่นเองนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็มีการอนุมัติในหลายๆเรื่องค่ะวันนี้เรายกมาเป็นเรื่องนี้เนาะ
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้นะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพิ่มพื้นที่ประสบภัยจังหวัดสมุทรสงครามนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้กำชับทุกจังหวัดค่ะ
1: ค่ะ
0: เร่งส่งรายชื่อให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเพื่อที่จะให้ธนาคารออมสินเนี่ยโอนเงินเยียวยาให้พี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะ
1: ค่ะซึ่งจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะมาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569นะคะทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีมติเห็นชอบนะคะหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีพุทธศักราช2569แล้วก็อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนค่ะจำนวนรวมทั้งสิ้นนะคะกว่า 558,739 ล้านบาทนั่นเองค่ะ
0: ค่ะซึ่งจากงบประมาณรายจ่ายนะคะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางนะคะรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นค่ะโดยให้ทางกระทรวงมหาดไทยนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะขอรับจัดสรรงบประมาณตามระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรณีที่บ้านถูกน้ำท่วมต
1: ั้
0: งแต่7วันขึ้นไปนะคะซึ่งก็จะได้รับ 9,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะแล้วก็กรณีที่มีน้ำล้อมตามหลักเกณฑ์เนาะก็จะได้รับ 5,000 บาทนะคะซึ่งก็เป็นข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตามพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือว่าพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะคะซึ่งก็มีทั้งหมด41จังหวัดด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังมีจังหวัดอะไรบ้างเนี่ย อย่างเช่นกระบี
1: ่
0: กาญจนบุรีขอนแก่นจันทบุรีชลบุรีเชียงรายเชียงใหม่ตรังตราดตากนครปฐมนครพนมนครราชสีมาน่านประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีพะเยารวมถึงพังงาบ้านเรานะคะพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยโสธรร้อยเอ็ดระนองระยองราชบุรีลำปางเลยสกลนครสระบุรีสุโขทัยสุพรรณบุรีหนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอุดรธานีอุตรดิตถ์รวมถึงอุบลราชธานีค่ะแล้วก็ยังคงมีสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะ
1: ซึ่
0: งเมื่อวันที่22กันยายนนะคะคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569นะคะตามที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่25สิงหาคมเนาะสำหรับภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมจนถึงวันที่30กันยายนปีนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: จากนั้นนะคะวันที่29กันยายนเนี่ยมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการเห็นชอบแล้วก็อนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอขอทบทวนหลักเกณฑ์เงื่อนไขรวมถึงวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนนะคะปี2569แล้วก็เห็นชอบพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพิ่มเติมจำนวน24จังหวัดด้วยกันนะคะรวมทั้งหมดก็จะเป็น65จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งก็มีการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ซึ่งเป็น งบกลางนะคะรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นนะคะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569นั่นเองค่ะ
1: ค่ะโดยหลังจากนั้นนะคะเมื่อวันที่30กันยายน2569ค่ะจังหวัดสมุทรสงครามนะคะก็ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเนื่องจากเกิดสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักถึงหนักมากทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมจำนวนมากรวมถึงมีการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองในปริมาณมากค่ะแล้วก็ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมานะซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายของประชาชนแล้วก็เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนนะคะจำนวนกว่า 20,000 กว่าครัวเรือนด้วยกันนะคะซึ่งก็เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมค่ะในวันที่6ตุลาคม2569ที่ผ่านมาค่ะทางคณะรัฐมนตรีนะคะก็จึงเห็นชอบเพิ่มเติมให้จังหวัดสมุทรสงครามค่ะในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรณีบ้านถูกน้ำท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปเนี่ยให้ได้รับเงินเยียวยาจำนวน 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะคะแล้วก็กรณีน้ำล้อมก็จะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์จำนวน 5,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะซึ่งก็เป็นวงเงินที่เคยได้รับการอนุมัติไว้แล้วซึ่งเป็นพื้นที่เกิดภัยนั่นเองค่ะ
0: อืมค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของปีงบประมาณพ.ศ. 2569นะคะซ
1: ึ่
0: งถ้าเกิดว่าเป็นเขตพื้นที่ที่มีการประกาศเขตภัยพิบัตินะคะหรือว่าเขตที่จะต้องให้ความช่วยเหลือทางด้านสาธารณภัยหรือว่าภัยพิบัติต่างๆเนี่ยก็คือการช่วยเหลือก็จะเป็นแบบนี้ก็คือบ้านที่น้ำท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปเนี่ยก็คือจะได้รับ 9,000 บาทเนา
1: ะ
0: ต่อครัวเรือนนะคะแล้วก็กรณีที่มีน้ำล้อมรอบก็คือ 5,000 บาทเนา
1: ะ
0: แต่ว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะกรณีที่เกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นน้ำอุทกภัยวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวนะก็จะเข้าสู่ในเรื่องของโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะ
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งก็สำหรับในกรณีนี้นะคะท่านอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีการกำชับให้ทุกจังหวัดค่ะเร่งส่งรายชื่อผู้ประสบภัยให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะคะรวมไปถึงเร่งประสานงานกับธนาคารออมสินค่ะเพื่อโอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนตามลำดับรายชื่อที่ได้รับนะคะโดยมอบหมายให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะที่เกิดภัยติดตามแล้วก็ตรวจสอบการโอนเงินอย่างใกล้ชิดทั้งจำนวนผู้ได้รับเงินจำนวนเงินระยะเวลาการโอนรวมไปถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นค่ะเพื่อที่จะได้เร่งแก้ไขกระบวนการโอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนเนี่ยได้รับเงินเร็วที่สุดค่ะ
0: อืมค่ะเรื่องของการรับเงินเยียวยานะคะจากหน่วยงานของรัฐบาลนะคะเราก็ได้มีการเรียนย้ำกันอยู่เสมอนะคะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก็คือจะต้องมีการผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนนะค
1: ะ
0: สมมติว่าดีเจน้ำเปล่าเนี่ยก็คือมีบัญชีธนาคารของกรุงไทยนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือไม่ได้เปิดพร้อมเพย์ที่เป็นหมายเลขประจำตัวประชาชนนะคะดีเจน้ำเปล่าเนี่ยก็คือจะต้องไปเปิดพร้อมเพย์ที่เป็นหมายเลขประจำตัวประชาชนนะคะเพราะว่าการโอนเงินเนี่ยเขาจะโอนตามหมายเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้นนะคะ
1: ใช่แล้วนะคะดังนั้นก็สำหรับประชาชนท่านใดที่มีคำถามหรือว่ารอติดตามอยู่ก็อย่าลืมนะคะไปติดตามหรือว่าติดต่อผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสานงานกับกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได
0: ้รีบดำเนินการให้เรียบร้อยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเปิดพร้อมเพย
1: ์
0: หมายเลขประจำตัวประชาชนเนี่ยค่ะก็ถือว่าการที่เหมือนกับว่าเราเปิดดูปัญหาต่างๆที่พบปัญหาเนาะทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีการรวบรวมปัญหาที่พบบ่อยก็คือประชาชนยังไม่มีพร้อมเพย์ที่เป็นหมายเลขประจำตัวประชาชนนะคะก็เลยทำให้การโอนเงินเนี่ยคือล่าช้าได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัตินะคะอุทกภัยแผ่นดินไหวหรือว่าวาตภัยนะคะซึ่งก็เป็นภัยที่เกิดขึ้นก็ให้รีบดำเนินการในเรื่องของการเปิดพร้อมเพย์หมายเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารที่เรามีบัญชีไว้นะคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องราวเรื่องแรกนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกันนะคะ
1: ค่ะ
0: อีกเรื่องนึงนะคะอันนี้ก็เป็นการ เรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะที่จะมีการประชุมระดับนานาชาตินะ
1: คะ
0: ซึ่งก็จะเกิดขึ้นนะคะในวันที่12ตุลาคมนี้นะคะที่ประเทศไทยนะคะซึ่งก็จะมีการประชุม2026ค่ะ IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมในหลายๆด้านนะคะ
1: ใช่ค่ะซึ่งก็สำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะก็เชิญชวนค่ะให้กับทุกๆท่านเนี่ยได้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นงานประชุมระดับโลกค่ะซึ่งงานนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าจะมีผู้นำทางด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ทางด้านการเงินเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาสู่ประเทศไทยค่ะจำนวนกว่า 15,000 คนซึ่งมาจาก191ประเทศจากทั่วโลกนะคะที่สำคัญค่ะการประชุมในครั้งนี้เนี่ยนับว่าประเทศไทยของเราค่ะได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดเป็นครั้งที่2แล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีแค่ไม่กี่ประเทศทั่วโลกเท่านั้นที่ได้รับเกียรติจัดการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting ในครั้งนี้ค่ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็สำหรับในการประชุมในครั้งนี้นะคะประเทศไทยของเราเนี่ยก็เตรียมความพร้อมในการที่จะเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมในหลายๆด้านเลยนะคะว
1: ัน
0: นี้เราจะนำเสนอกันถึงเรื่องของอาหารไทยผ้าไทยสะท้อนความเป็นไทยสู่เวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ค่ะ
1: ถูกต้องค่ะซึ่งไทยเรานะคะก็จะเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักวิชาการค่ะผู้บริหารสถาบันการเงินเนี่ยจากทั่วโลกเลยนะคะที่จะมาร่วมหารือแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจการเงินโลกกันนะคะในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามีความสำคัญเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินค่ะแล้วก็ยังเป็นโอกาสที่ประเทศไทยของเราเนี่ยจะได้ถ่ายทอดอัตลักษณ์เสน่ห์วัฒนธรรมของไทยหรือว่าซอฟต์พาวเวอร์ค่ะซึ่งก็คาดว่าจะช่วยสร้างประโยชน์นะคะให้กับประเทศไทยเนี่ยอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะจากการประชุมนี้ซึ่งก็อาจจะมีการดีลธุรกิจเพิ่มเติมต่อจากนี้ในด้านต่างๆต่อไปค่ะ
0: ค่ะซึ่งหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยมายาวนานนั่นก็คือเรื่องของอาหารไทยนะคะซึ่งก็เรียกว่าได้รับการยอมรับในระดับโลกทั้งในเรื่องของรสชาติเรื่องของความหลากหลายแล้วก็เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมค่ะซึ่งสำหรับเรื่องนี้เนาะคุณทรงพลกิตติคุณวัจนะเชฟผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นหัวหน้าทีมเชฟของการประชุมในครั้งนี้ค่ะ
1: ซ
0: ึ่งก็จะตั้งใจมีความตั้งใจที่จะบอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของวัฒนธรรมความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรรวมถึงความหลากหลายของวัตถุดิบจากทุกภูมิภาคผ่านอาหารแต่ละจานกว่า 70% ของวัตถุดิบทั้งหมดที่นำมาใช้ในงานนี้นะคะซึ่งจัดหามาจากชุมชนท้องถิ่นแล้วก็ผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนค่
1: ะ
0: โดยจะมีการสอดแทรกวัตถุดิบไทยเข้าไปในเมนูต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูข้าวที่จะเสิร์ฟในแต่ละวันเนี่ยก็จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนสายพันธุ์จากพื้นที่ต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิจากพะเยาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้หรือจะเป็นข้าวสังหยดจากภาคใต้บ้านเราก็คือจังหวัดพัทลุงนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากจะเป็นอาหารหลักที่พร้อมเสิร์ฟทุกมื้ออาหารแล้วก็ยังจะมีการนำมาทำเป็นเรียกอะไรนะข้าวยำหัวใจไทยนะเมนูที่นำข้าวแล้วก็วัตถุดิบขึ้นชื่อจากทั่วประเทศเนี่ยมาทำเป็นเมนูที่รับประทานง่ายแต่แฝงไปด้วยเรื่องราวของพื้นดินท้องทะเลแล้วก็จิตวิญญาณของเหล่าเกษตรกรไทยนะคะซึ่งก็จะมีการเตรียม QR code เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถสแกนอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจวัตถุดิบไทยได้มากขึ้นค่ะ
1: รวมไปถึงวัตถุดิบ GI อีกอย่างนะคะที่จะถูกนำมาใช้ค่ะก็คือปลานิลจากอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราพื้นที่พัฒนาการเลี้ยงปลานิลจนกลายเป็นศูนย์กลางการเพาะพันธุ์และการเลี้ยงปลาอย่างครบวงจรนะคะไม่ว่าจะด้วยคุณภาพน้ำสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็ทำให้ปลานิลค่ะที่ได้มาจากแหล่งนี้เนี่ยมีคุณภาพสูงเนื้อแน่นค่ะเมื่อนำไปทำเป็นปลานิลดราย เอ็ดลนไฟนะคะกินกับซอสมิโซะจากเขาใหญ่ค่ะยกระดับปลานิลที่คนไทยคุ้นเคยไปเป็นเมนูพรีเมียมเทียบชั้นวัตถุดิบสากลค่ะซึ่งปลานิลเนี่ยได้รับการเปรียบเปรยว่าเป็นปลาของพ่อนะคะเนื่องจากในช่วงปี2509ค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานลูกปลานิลซึ่งเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายและโตไวให้แก่กรมประมงเพื่อนำไปขยายพันธุ์และแจกจ่ายให้แก่ราษฎรเพื่อเป็นการสร้างแหล่งสารอาหารโปรตีนที่ราคาถูกและเข้าถึงง่ายสำหรับทุกคนค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้เนาะเชฟทรงพลแล้วก็ทีมเนี่ยก็ยังมีการสร้างสรรค์พวกขนมแล้วก็ของว่างขึ้นมาใหม่สำหรับในการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งก็จะมีการผ่านการสอดแทรกรสชาติรวมถึงวัตถุดิบของไทยลงไปทุกๆคำนะเพื่อให้เป็นความทรงจำที่น่าประทับใจค่ะไม่ว่าจะเป็นนี่เขายกตัวอย่างมาเนาะก็เป็นพวกแซนด์วิชไก่ย่างเบตงนะและเขาเรียกว่ามาโยน้ำมันตะไคร้นะคะ
1: มีทาร์ตรากูเนื้อวากิวสกลนครนะคะมีทาร์ตช็อกโกแลตจากนครศรีธรรมราชใส่ถั่วแมคคาเดเมียแล้วก็ครีมวานิลาจากโครงการหลวงแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงค่ะซึ่งเป็นเมนูซอฟต์พาวเวอร์ระดับตำนานที่ทั่วโลกเนี่ยหลงรักแน่นอน
0: ค่ะแล้วก็มีการปิดท้ายด้วยรถเข็นขายผลไม้ GI น
1: ะ
0: สดใหม่ตามฤดูกาลค่ะมีการจัดเสิร์ฟภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตลอดช่วงการประชุมนะคะในรูปแบบของนี่เขาบอกว่าเป็นรูปแบบของรถเข็นขายผลไม้แบบไทยๆเลยนะนอกจากจะเป็นวัฒนธรรมแล้วนะคะก็ยังส่งตรงรายได้สู่ชาวสวนผลไม้โดยตรงด้วยนะคะ
1: ค่ะและนอกจากวัฒนธรรมทางด้านอาหารแล้วค่ะที่ต้องบอกว่าเป็นเสน่ห์ของไทยนะคะยังมีอีกหนึ่งเสน่ห์ไทยค่ะที่เราไม่พูดถึงไม่ได้และจะถูกนำมาตกแต่งประดับและจัดแสดงภายในงานนี้เพื่ออวดสู่สายตาชาวโลกนั่นก็คือในเรื่องของผ้าไทยค่ะในงานนี้นะคะเขาจะนำเสน่ห์ไทยบนผืนผ้าค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นไทยนะคะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่รวบรวมทั้งงานหัตถศิลป์วิถีชีวิตแล้วก็ภูมิปัญญาจากชุมชนทั่วประเทศค่ะมีการคัดสรรผ้าทอและผ้าพื้นเมืองจาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้นเนี่ยกว่า37ลายอัตลักษณ์ค่ะเพื่อนำมาตกแต่งรวมถึงใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียงในห้องประชุมนะคะซึ่งก็จะมีผ้าทอมือที่มีความวิจิตรบรรจงนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยได้มาสัมผัสความประณีตของงานหัตถกรรมแล้วก็ลวดลายที่บอกเล่าเรื่องราวเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนผ่านผืนผ้าแต่ละผืนในภูมิภาคของไทยค่ะ
0: ก็ยังมีผ้าบาติกเขียนมือลวดลายบุปผาบรมราชินีนาถนะคะจากกลุ่มบาติกเดนาราจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผ้าไทยที่ถูกคัดเลือกมาใช้ลวดลายที่อ่อนช้อยบนผืนผ้าถูกวาดขึ้นด้วยเทียนแล้วก็อุปกรณ์จันติ้งนะซึ่งก็เป็นทักษะที่ต้องใช้ความชำนาญสูงก่อนที่จะลงสีออกมาเป็นลายเครือเถาเข้ากับดอกไม้ทรงโปรดของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะแล้วก็ดอกไม้พระราชทานนามนะคะซึ่งก็เป็นกุหลาบสีเหลืองทองดอกกล้วยไม้สีอ่อนนะคะรวมถึงดอกไม้โทนสีม่วงแล้วก็ชมพูเข้มที่สะท้อนถึงความประณีตงดงามแบบไทยๆนั่นเองค่ะ
1: ค่ะคุณรอวิยะหะยียามานะคะผู้ก่อตั้งกลุ่มบาติกเดนาราค่ะได้กล่าวว่างานหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นหนึ่งในงานภูมิปัญญาที่มีคุณค่าแล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์นะคะดังนั้นการที่ผลงานของเราจะถูกนำเสนอในงานประชุมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญค่ะที่จะได้แสดงศักยภาพของคนในท้องถิ่นค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ท่านงานมาตลอดพระชนชีพของพระองค์ท่านนะคะสนับสนุนให้ชาวบ้านได้ทำงานหัตถกรรมแล้วก็นำสินค้าของชาวบ้านเนี่ยไปนำเสนอให้คนทั่วโลกได้เห็นค่ะจึงมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้นำสินค้าท้องถิ่นนี้มาจัดแสดงสู่สายตาชาวโลกอีกครั้งค่ะ
0: ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีตัวแทนผ้าไทยจากภาคเหนือนะก็เป็นผ้าทอไทยลื้อลวดลายเกาะยอดแล้วก็แมงมุมค่ะ จากกลุ่มทอผ้าไทยลื้อตำบลศรีดอนชัยอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเนาะโดยลายเกาะยอดเนี่ยก็ถือว่าเป็นลวดลายโบราณมีลักษณะลายคล้ายยอดหน่อกล้วยที่พุ่งขึ้นสู่ด้านบนค่ะสื่อถึงความเป็นเลิศความสำเร็จและก็ความก้าวหน้าในชีวิตนะคะอีกยังสะท้อนถึงความเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ความเข้มแข็งของคนในชุมชนค่ะชาวไทยลื้อเชื่อว่าต้นกล้วยเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นพืชมงคลที่เจริญเติบโตง่ายแตกหน่อได้รวดเร็วจึงเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะส่วนลายแมงมุมเนี่ยก็เรียกว่าเป็นลวดลายโบราณจากกลุ่มทอผ้าไทยลื้อเหมือนกันได้รับแรงบันดาลใจจากใยแมงมุมน
1: ะ
0: ที่เชื่อมโยงเป็นโครงข่ายสื่อถึงความผูกพันความสามัคคีและสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของครอบครัวแล้วก็ชุมชนค่ะรวมถึงผ้าขาวม้าไทยนะคะลวดลายช้างบ้านหาดเสี้ยวนะจากกลุ่มผ้าทอบ้านหาดเสี้ยวตำบลหาดเสี้ยวอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยด้วยนะคะเรียกว่าผ้าทอลายนี้ใช้เทคนิคการทอลายคิดซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความแม่นยำที่สูงนะลวดลายช้างเล็กๆบนผืนผ้าเนี่ยมีรายละเอียดเยอะนะที่ลวดลายนี้ก็เลยชวนให้ระลึกถึงยุคสมัยที่ช้างเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจแล้วก็เป็นพาหะสำคัญในการเดินทางรวมถึงการค้าขายด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวนะคะส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะเกี่ยวกับอาหารไทยผ้าไทยค่ะที่จะสะท้อนความเป็นไทยซึ่งเป็นอัตลักษณ์แล้วก็เอกลักษณ์นะคะที่จะถูกนำสู่สายตาชาวโลกนะคะในเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้นะคะที่กรุงเทพมหานครดังนั้นก็ใครที่สนใจในเรื่องนี้ก็อย่าลืมรอติดตามรับชมรับฟังการประชุมในครั้งนี้กันด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะแล้วหลายคนเนี่ยก็อาจจะคิดอยู่ในใจว่าการประชุม IMF มีแต่ผู้บริหารผู้นำต่างๆเนี่ยเขามาร่วมประชุมกันแล้วประเทศไทยเราเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะซึ่งการที่มีผู้นำจากนานาประเทศเนี่ยมารวมตัวกันในประเทศไทยบ้านเราเนาะก็มีเรื่องที่เราจะได้เยอะแยะมากมายเนาะอย่างเช่นทำให้โรงแรมที่พักร้านอาหารต่างๆนะบริการต่างๆเนี่ยก็จะมีรายได้นะคนที่มาประชุมเนี่ยเขาต้องมาพักที่ประเทศไทยนะซึ่งเขาก็ต้องมาเช่าที่พัก
1: ใ
0: ช่ในประเทศไทยบ้านเรานะพอมาปุ๊บพักปุ๊บอยู่หลายวันก็ต้องกินอาหารนะแล้วออกไปเที่ยว
1: ใช่
0: นะทีนี้การออกไปเที่ยวเนี่ยก็คือมันจะต้องใช้บริการขนส่งต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นรถที่จะไปต่างๆเนี่ยก็คือจะมีรายได้ที่มีการเชื่อมโยงกันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: การที่จะมีแบบแขกบ้านแขกเมืองมาหมื่นกว่าคนนะก็คิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็จะมีรายได้เข้าสู่ประเทศเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็อยากจะขอเชิญชวนนะคนไทยทุกคนนะคะทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วกัน
1: ถูกต้องนะคะก็รอติดตามกันได้นะคะบอกเลยว่างานนี้เป็นงานที่น่าภาคภูมิใจนะคะแล้วก็เป็นงานอีกหนึ่งงานที่ยิ่งใหญ่นะที่ประเทศไทยของเราเนี่ยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank 2026นี้ค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งเนาะที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อชม3นาทีกับอัยการแล้วก็ชมสิ่งที่น่าสนใจรวมถึงฟังเพลงจากทางรายการกันค่ะ
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

ปัญหาสังคมที่เราพบเห็นอันเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อทางกฎหมายในเรื่องของการหมิ่นประมาทและการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตที่มีสถานการณ์รุนแรงและแพร่หลายมากขึ้นอาจกล่าวได้ว่ามีกรณีคุกคามทางไซเบอร์และการใช้เทคโนโลยีตัดต่อภาพเสียงอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้อื่นการหมิ่นประมาทและการล่วงละเมิดนั้นนะครับเป็นความผิดทั้งทางอาญาและพระราชบัญญัติเฉพาะในเรื่องพระราชบัญญัติของคอมพิวเตอร์โดยตรงโดยมีการโค้ดข้อความนะครับในลักษณะใส่ร้ายเปิดเผยข้อมูลคนอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมอันส่งผลที่จะต้องรับโทษในทางอาญาและผิดชดใช้ค่าเสียหายในทางแพ่งจำนวนมากความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้นในการออนไลน์นั้นอาจจะเกิดจากการด่าทอใส่ร้ายหรือพาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เขาเสียหายในโซเชียลโดยการคอมเมนต์ก็ดีในการแชร์ข้อความก็ดีการหมิ่นประมาทนั้นมีโทษในหลายระดับการหมิ่นประมาทในเบื้องต้นเป็นการหมิ่นประมาทธรรมดาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326เป็นการใส่ความผู้อื่นทำให้เขาเสียหายเกิดชื่อเสียงซึ่งมีโทษจำคุก1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในประการต่อไปหนักขึ้นในการรับโทษก็คือความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญามาตรา328นะฮะก็มีโทษจำคุกนะครับ2ปีนอกจากนี้ถ้านำสู่คอมพิวเตอร์ด้วยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับสิทธิส่วนบุคคลนั้นเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการคุ้มครองเราจะแพร่หลายภาพทะเบียนบ้านเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือผลของการรักษาใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับต้องได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นก่อนนะครับการแสดงความเห็นนั้นทำได้ถ้าทำโดยสุจริตไม่ให้ผู้อื่นเสียหายนะครับแต่ถ้าการใช้คำพูดหยาบคายหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็เข้าเกณฑ์ที่จะเป็นความผิดนะครับเพราะฉะนั้นการแชร์ต่างๆเราเรียกว่านักเรียนคีย์บอร์ดอย่านิ้วไวนะครับถ้านิ้วไวเมื่อไหร่ปั๊บนะฮะแล้วไปก้าวก่ายบุคคลอื่นละเมิดสิทธิบุคคลอื่นย่อมก่อให้เกิดสิทธิต่างๆได้ที่จะฟ้องร้องกันทั้งทางแพ่งและทางอาญาครับอย่างไรก็ตามนะครับอัยการนั้นนะครับจะขอช่วยแบ่งเบาความทุกข์ของผู้ที่เป็นผู้เสียหายในคดีนี้นะครับเนื่องจากอัยการนั้นต้องรับภาระของแผ่นดินไว้แทนประชาชนที่เดือดร้อนทุกท่านครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหลายคนคงคุ้นเคยกับธงโภชนาการที่ใช้เป็นแนวทางเลือกรับประทานอาหารกันมานานนะคะแต่ทราบไหมคะว่าวันนี้กรมอนามัยได้มีการปรับเปลี่ยนธงโภชนาการเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้ายังไม่ทราบวันนี้กิจจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้กับคุณสุพจน์รื่นเริงกิ่นนักโภชนาการชำนาญการพิเศษสำนักโภชนาการกรมอนามัยด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หลายคนสงสัยค่ะว่าธงโภชนาการที่ใช้กันมานานหลายปีมีเหตุผลอะไรทำไมถึงต้องปรับเปลี่ยนคะอาจารย
1: ์ก่อนอื่นจริงๆต้องทำความเข้าใจในเรื่องของธงโภชนาการก่อนนะคะว่าธงโภชนาการคืออะไรหลายๆคนยังไม่รู้เนาะก็เล่าให้ฟังนิดนึงในเรื่องของธงโภชนาการจริงๆก็คือมันคือหลักการของอาหารหน้าหมูแหละในเรื่องของการกินแต่ธงโภชนาการเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ทำให้เรารู้ว่าต้องกินปริมาณเท่าไหร่อย่างไรนะครับเหตุผลเลยที่มีการปรับเนี่ยจะขอสรุปเป็น3หัวข้อ3ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นที่1เลยต้องบอกว่าคนไทยเปลี่ยนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมการกินของคนไทยที่เปลี่ยนไปเนาะไซส์ของคนไทยที่ใหญ่ขึ้นอะไรพวกเนี้ยนะครับเนาะเราก็ต้องมีการเปลี่ยนในเรื่องของวิถีชีวิตในเรื่องของการกินนะครับเลยต้องมีการปรับแล้วก็ประเด็นที่2นะครับในเรื่องของความก้าวหน้าทางด้านวิชาการที่มีมากขึ้นนะครับเรามีในเรื่องของการปรับ DRI นะครับ DRI ก็คือข้อในเรื่องของการกินนะครับในปี2563ขึ้นมาใหม่นะครับดังนั้นนะครับในเรื่องของการปรับตรงนี้ก็เลยต้องพัฒนาตามด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับในเรื่องของการสำรวจพฤติกรรมการกินของคนไทยเห็นว่าพฤติกรรมการกินของคนไทยนี่มีการเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือในเรื่องของใช้งานได้จริงนะครับอันนี้สำคัญเลยถึงแม้ว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือดีขนาดไหนแต่ถ้าเกิดใช้งานได้ไม่จริงได้ไม่ดีจริงก็ไม่สามารถที่จะทำให้คนไทยปฏิบัติได้อันนี้ก็คือเป็น3เหตุผลหลักๆเลยนะครับการเปลี่ยนครั้งนี้คือไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่ามันไม่ดีหรือว่าล้าสมัยนะครับแต่เปลี่ยนเพื่อที่จะให้ทันยุคทันสมัยทันกับเหตุการณ์แล้วก็ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับ
0: ในธงโภชนาการฉบับใหม่นี้ค่ะแตกต่างจากของเดิมยังไงบ้างคะเปรียบเทียบให้ฟังหน่อยคะ
1: เรามีข้อมูลในเรื่องของการกินนะครับของคนไทยเราจะเห็นว่ารูปแบบการกินของคนไทยเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปในหลายๆเรื่องหลายๆอย่างเลยนะครับเราก็พยายามปรับให้กับเข้ากับยุคกับสมัยแล้วก็ปรับกับข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เราเอามาใช้จะเป็นข้อมูลในเรื่องของ Health Exam Survey นะครับในเรื่องของการสำรวจสุขภาพของคนไทยเราก็จะเห็นรูปแบบการกินของคนไทยที่เปลี่ยนไปนะครับอันที่2นะครับที่มีการเปลี่ยนไปก็คือเราแบ่งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มวัยนะครับให้เห็นชัดเจนเลยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้คือสำหรับคนอายุ6ปีใช้เป็นธงเดียวนะครับแต่เดี๋ยวนี้คือเรามีตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรนะครับเด็กปฐมวัยวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับ6กลุ่มวัยเลยแล้วก็แยกตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนด้วยบางคนเป็นประเภทที่กินนมนะครับก็จะมีรูปแบบการกินอีกแบบนึง คนที่ไม่กินนมก็จะมีรูปแบบการกินอีกแบบนึง นะครับจะมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่กินโปรตีนประเภทกินถั่วพวกมังสวิรัติก็จะมีรูปแบบการกินอีกแบบนึงซึ่งตรงเนี้ย เรามีความหลากหลายมากขึ้นนะครับในแต่ละกลุ่มวัยจะทำให้เห็น เรียกว่าแพทเทิร์นการกินของแต่ละคนสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้ให้กับเข้ากับตัวเองให้ได้นะครับกับบริบทของตัวเองนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับในเรื่องของตัวธงโภชนาการตัวใหม่เนี้ยมีความครอบคลุมไม่ใช่แค่สารอาหารหลักคือตัวโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินและเกลือแร่อย่างเดียวเรามองถึงพวกไมโครนิวตรีนด้วยไมโครนิวตรีนก็คือจะเป็นสารอาหารเล็กๆอย่างเช่นวิตามิน A B C D E K อะไรพวกเนี้ยนะครับครอบคลุมหมดเลยนะครับคือเรียกว่าสารอาหารครบถ้วนแน่นอนนะครับ
0: สำหรับธงโภชนาการแบบใหม่ฉบับใหม่ที่ปรับเปลี่ยนมาใช้อ่ะค
1: ่
0: ะประชาชนสามารถนำไปปรับใช้ประโยชน์ให้มันสอดคล้องกับการเลือกใช้ในชีวิตประจำวันยังไงได้บ้าง
1: ในเรื่องของธงโภชนาการเนี่ยสามารถปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยต้องกินปริมาณอาหารแต่ละกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มอาหารเนาะไม่ใช่สารอาหารตัวโปรตีนคาร์โบไฮเดรต

0: มาณของอาหารแต่ละกลุ่มที่เหมาะกับเราเนี่ยจะต้องกินปริมาณเท่าไหร่นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักโภชนาการแล้วก็เลือกเข้าไปที่ FBDGนะครับก็สามารถเลือกดูได้ว่าเราต้องกินแค่ไหนแต่ว่าอาจจะไม่ต้องกินตามนั้นเป๊ะเป๊ะนะครับโอ้โหจะต้องแบบสติ๊กตามนั้นเป๊ะเลยอาจจะมีการปรับยืดหยุ่นได้แต่ขอให้ยึดแนวทางปริมาณตามตรงโภชนาการให้ได้นะครับคือถ้าเกิดกินได้ตามเนี้ยจะมีสุขภาพที่ดีแน่นอน
1: สำหรับคนที่เลือกซื้ออาหารนอกบ้านรับประทานอาหารปรุงสำเร็จรับประทานแทบจะทุกมื้อเลยเนี่ยมีวิธีการยังไงที่จะเลือกอาหารให้เหมาะสมโดยที่ไม่ต้องคำนวณโภชนาการให้ยุ่งยาก
0: จริงๆเราอยากจะให้ทุกคนนึกถึงภาพของธงโภชนาการไว้นะครับเป็นธงปลายแหลมเพื่อจะได้เห็นภาพว่าสิ่งไหนที่เราต้องกินเยอะสิ่งไหนที่เราต้องกินน้อยนะครับแน่นอนครับสิ่งที่ต้องกินเยอะก็คือในเรื่องของตัวข้าวแป้งแต่สิ่งสำคัญคืออยู่ที่การเลือกชนิดของข้าวแป้งนะครับอย่างเช่นไปตามร้านอาหารตามสั่งนะครับก็พยายามเลือกเป็นข้าวไม่ผ่านการขัดสีนะครับอย่างเช่นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่อะไรพวกนี้นะครับต้องเลือกชนิดให้ดีต่อสุขภาพนะครับเพราะพวกนี้เขาจะมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำนะครับกระบวนการในการดูดซึมใช้เวลาค่อนข้างนานและเวลากินทำให้รู้สึกอิ่มนานอันนี้คือการเลือกนะครับที่สำคัญเลยนะและสองนะครับพยายามเลือกอาหารที่มีผักเยอะๆนะครับเวลาไปสั่งอย่างเช่นไปสั่งก๋วยเตี๋ยวก็พยายามบอกเขาบอกว่าเอาเพิ่มผักอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพิ่มผักหรือว่าลดในเรื่องของเครื่องปรุงนะครับน้ำมันน้ำตาลอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของโปรตีนนะครับโปรตีนก็ต้องกินให้ได้นะครับแต่สิ่งสำคัญเหมือนกันเลยกับข้าวแป้งเราต้องพยายามเลือกโปรตีนที่มีคุณภาพดีโปรตีนคุณภาพดีคืออะไรก็คือเป็นโปรตีนที่เรียกว่ากินไปแล้วร่างกายดูดซึมได้ง่ายนะครับแล้วก็เอาไปใช้ได้ค่อนข้างเร็วนะครับก็คือพูดง่ายๆเป็นโปรตีนที่เรียกว่าไม่ผ่านกระบวนการไม่ผ่านการแปรรูปนะครับจากเนื้อสัตว์อย่างเช่นเนื้อปลาเนื้อไก่ที่มีไขมันต่ำๆไขมันน้อยๆไข่อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถเลือกกินได้เลยแล้วก็พยายามลดในเรื่องของหวานมันเค็มนะครับเวลาไปสั่งตามร้านอาหารจริงๆมีเทคนิคนะครับก็บอกแม่ค้าเขาบอกว่าไม่ต้องใส่ผงชูรสไม่ต้องใส่น้ำตาลใช้น้ำมันน้อยๆอะไรพวกนี้หรือผัดแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเลือกอาหารก็เป็นต้มเป็นนึ่งแทนนะครับก็จะดีต่อสุขภาพแค่นี้เองเราสามารถประยุกต์ในเรื่องของหลักธงโภชนาการมาใช้กับวิถีชีวิตประจำวันของเราได
1: ้ถ้าสมมติว่าเราอยากจะเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินมากินเพื่อสุขภาพอย่างเงี้ยอาจารย์มีคำแนะนำยังไงบ้าง
0: เทคนิคหลักสำคัญเลยอย่าโลภอย่าโลภในเรื่องของการเลือกเฮ้ยปรับอนุปรับอันนี้ปรับอันนั้นเนาะบอกเลยว่าถ้าทำหลายๆอย่างพร้อมกันเนี่ยแน่นอนมันเป็นการฝืนธรรมชาติของเราแนะนำอย่างนี้ครับค่อยๆเลือกทีละหนึ่งอย่างนะครับอย่างเมื่อกี้ที่บอกเนาะอย่างเช่นเพิ่มผักในอาหารทุกๆมื้อนะครับเพิ่มผักอาจจะเป็นผักสักเคยกินแค่1ส่วนนะครับ1ทัพพีหรือประมาณ1ฝ่ามือเนี่ยก็เพิ่มเป็นประมาณ1ทัพพีครึ่งหรือไม่เคยกินเลยก็อาจจะเพิ่มเป็นประมาณสัก1ทัพพีอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้มีผักเพิ่มมากขึ้นในมื้ออาหารนะครับและการที่2นะครับดูในเรื่องของหวานมันเค็มพยายามอย่าปรุงรสเพิ่มนะครับพยายามอย่าเอาน้ำตาลอย่าเอาเกลือโซเดียมเข้าไปในร่างกายเรานะครับแค่นี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลด NCD ได้แล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงอยากให้ทุกคนคือเป็นภาพจำนะครับภาพจำของธงโภชนาการเลยว่าปริมาณการกินของเราโควต้าในการกินนะต้องบอกเป็นโควต้าในการกินกันละกันว่าของเราเนี่ยจะต้องกินข้าวแป้งเท่าไหร่ผักเท่าไหร่ผลไม้เท่าไหร่เนื้อสัตว์เท่าไหร่นมเท่าไหร่นะครับเพื่อให้รู้ปริมาณการกินกินได้ตามนี้แน่นอนครับคุณจะปลอดโรคปลอดภัยแล้วก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของ NCD แน่นอนและต้องบอกนิดนึงนะครับว่าสำหรับตัวธงโภชนาการเนี่ยนะครับมันจะใช้สำหรับในเรื่องของคนที่ยังสุขภาพดีอยู่เนาะแต่ถ้าเกิดคนที่ป่วยเป็นโรคแล้วนะครับมี NCD มาและนะครับเบาหวานความดันไขมันอันนั้นก็อาจจะต้องเป็นอาหารเฉพาะโรคอาจจะต้องปรึกษาทางคุณหมอหรือว่านักกระโดดอาหารเพื่อจะให้ช่วยในเรื่องของการวางแผนอาหารให้
1: ในส่วนของธงโภชนาการนะคะแล้วก็หลักเกณฑ์การเลือกอาหารเนี่ยค่ะเพิ่มเติมนิดนึงถ้าสมมติว่าจำไม่ได้จริงๆเรามีวิธีหาความรู้ได้ยังไงจากช่องทางไหนได้บ้าง
0: ช่องทางจริงๆนะครับกรมอนามัยเราเนี่ยเรามีเว็บเพจนะครับของกรมอนามัย Facebook ของกรมอนามัยนะครับทุกคนสามารถเข้าไปกด follow กดติดตามได้เลยนะครับเราจะมีข้อมูลในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพนะครับแล้วก็อนามัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยอยู่ในเพจนั้นอยู่แล้วนะครับหรือจะเข้าไปในเพจของสำนักโภชนาการก็ได้พิมพ์ค้นเลยคำว่าสำนักโภชนาการนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับก็จะได้ ข้อมูลความรู้นะครับดีๆเยอะเลยเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะแล้วก็มีทั้งเรื่องของสื่อประชาสัมพันธ์นะครับสามารถที่จะให้พื้นที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้ประชาชนก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์

0: ได
1: ้สำหรับวันนี้ได้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเลือกอาหารให้มีโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละวันได้ความรู้เยอะมากๆเลยแล้วก็ได้ความรู้ในการไปหาช่องทางในการดูเกี่ยวกับเรื่องทงโภชนาการวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: ทงโภชนาการฉบับใหม่คือคู่มือดูแลสุขภาพที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันเพียงเน้นอาหารธรรมชาติลดแปรรูปคุมหวานมันเค็มและเลือกโปรตีนคุณภาพเพียงเท่านี้ก็ช่วยสร้างเกราะป้องกันโรคและทำให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับวันนี้รายการจับมาคุยต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ

0: เวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: ซึ่ง มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อช่วงเช้าค่ะพูดค้างกันเอาไว้อยู่นะว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยทางอำเภอตะกั่วป่าของเราเนา
1: ะ
0: ได้รวมพลไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าส่วนราชการนะผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเนาะแล้วก็พี่น้องประชาชนจิตอาสาเนาะมาร่วมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมจิตอาสาร้อยดวงใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยในวันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางอำเภอตะกั่วป่าค่ะนำโดยท่านดำรงสิมทัพท่านนายอำเภอตะกั่วป่าเนา
0: ะ
1: ก็ได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็ท้องที่ท้องถิ่นประชาชนจิตอาสาเนี่ยนะคะได้มาร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ค่ะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นไปจนถึง 16:00 นค่ะที่หอประชุมอำเภอตะกั่วป่าที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะ
0: ค่ะสำหรับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ของอำเภอตะกั่วป่าเราเนาะก็คือทางอำเภอตะกั่วป่าเนี่ยได้รับมอบหมายจากจังหวัดพังงานะคะประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จำนวน 29,000 ดอก
1: ค่ะ
0: ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการร่วมกันทำไปแล้วนะคะในแต่ละชุมชนในแต่ละตำบลแล้วก็มีหลักๆอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนาะ
1: ค่ะ
0: คือก่อนหน้านี้ก็มีการทำแต่ว่าวันนี้แค่มารวมตัวกันทำที่หอประชุมอำเภอตะกั่วป่านะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเราไปเยี่ยมชมกันมานะก็มีหลายหน่วยงานเลยนะคะมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะแล้วก็สิ่งที่น่ารักอย่างหนึ่งนะคือทุกคนที่มาร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เนี่ยคือนำปิ่นโตมาจากบ้าน
1: ใช่เพื่อที่จะมาร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ยังมีอาหารบางส่วนเนาะที่ได้รับการสนับสนุน
0: ใช่มีผัดเนา
1: ะ
0: มีผัดฮกเกี้ยนนะซึ่งสนับสนุนโดยสจ.อำนาจค่ะแล้วก็มีชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเนา
1: ะ
0: ก็บริการเครื่องดื่
1: ม
0: นะคะแล้วก็มีท่านนายอำเภอตะกั่วป่านี่เลี้ยงไอศครีมด้วย
1: ใช่ค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นภาพบรรยากาศที่เราไปร่วมมาแล้วก็รู้สึกดีที่ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งนะในการแบบว่าเข้าไปพบปะพูดคุยแล้วก็ได้คุณจันทาเองก็ได้ไปร่วมนั่งประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วย
0: ใช่ค่ะดิฉันก็คือไปขั้นตอนที่1ก็คือแบบว่านํากลีบดอกไม้เนี่ยมาแบบทากาวแล้วก็มาประกบกันก่อนที่จะเข้าสู่ในการตัดแบบกลีบดอกเนาะอันนี้ก็รู้สึกดีรู้สึกประทับใจที่ได้ไปร่วมถ
1: ึ
0: งแม้ว่าเราจะได้ร่วมแค่นิดๆหน่อยๆ นะแต่ว่าคนที่ไม่ได้ไปร่วมณนะที่หอประชุม อำเภอตะกั่วป่าวันนี้
1: ทำไงได้บ้าง
0: แต่อยากจะไปร่วมทำนะก็คือทำได้ทุกวันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้านนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เช่นบ้านดิฉันเนี่ยอยู่ในพื้นที่ตำบลโคเคียนก็ไปที่อบต.โคเคียนค่ะอยู่ในตำบลบางนายสีก็ไปที่เทศบาลตำบลบางนายสีได้
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยคือเขามีการสแตนด์บายทำกันอยู่แล้วทุกๆวันนะ
1: ใช่ค่ะก็เป็นกิจกรรมนะคะจิตอาสาร้อยดวงใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะใครที่สนใจก็สามารถติดตามได้แล้วก็รอไปร่วมได้นะคะในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบ้านของตนเองนะคะ
0: ค่ะดูเวลาหมดแล้วนะสำหรับวันนี้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะในรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดยืนยันจะสนับสนุนกำลังพลและยุทธโภคกรเพื่อช่วยเหลืออย่างเต็มที่
8: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เกหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายโดยบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันทำความสะอาดเก็บขนขยะและฟื้นฟูชุมชนเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุดจากนั้นได้ลงพื้นที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกเพื่อติดตามสถานการณ์และการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ซึ่งยังมีน้ำท่วมขังตามเส้นทางภายในหมู่บ้านหลายจุดส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนพร้อมกล่าวว่าเมื่อระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มลดลงภารกิจสำคัญต่อจากนี้คือการที่หน่วยงานต่างๆต้องเร่งฟื้นฟูตามความรับผิดชอบและความเชี่ยวชาญโดยสนับสนุนกำลังและทรัพยากรให้ตรงกับความต้องการซึ่งมีกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมยังคงมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่บางแห่งระดับน้ำลดลงและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูขณะที่บางแห่งยังต้องเร่งระบายน้ำจึงต้องดำเนินการทั้งสองด้านควบคู่กันโดยหน่วยงานที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเป็นผู้ดำเนินการหลักและกระทรวงกลาโหมกับกองทัพพร้อมสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือและทรัพยากรตามความต้องการของพื้นที่ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเถินลงพื้นที่สำรวจและติดตามความเสียหายด้านปศุสัตว์หลังเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ถอด4หมู่บ้านเบื้องต้นไม่พบความเสียหายด้านปศุสัตว
9: ์นายสัตวแพทย์สราวุธเขียวศรีปศุสัตว์จังหวัดลำปางเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเถินลงพื้นที่สำรวจและติดตามความเสียหายด้านปศุสัตว์จากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ถอดอำเภอเถินจังหวัดลำปางเมื่อช่วงวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาการลงพื้นที่ครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่บ้านแม่แก่งหมู่ที่4บ้านนาบ้านไร่หมู่ที่5บ้านดงชัยหมู่ที่7และบ้านสุขสวัสดิ์หมู่ที่12ตำบลแม่ถอด พื่อประเมินผลกระทบและตรวจสอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่จากการตรวจสอบได้รับข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านทั้ง4หมู่บ้านพบว่ายังไม่มีความเสียหายด้านปศุสัตว์แต่อย่างใดทั้งในส่วนของสัตว์เลี้ยงและผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ขณะที่สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ได้คลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางจะติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังผลกระทบด้านปศุสัตว์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติขึ้นอีกครั้งบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
1: ผู้นำฝรั่งเศสเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการฉุกเฉินเพื่อหารือเกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์ชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลฝรั่งเศสระบุว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการฉุกเฉินช่วงค่ำของวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์ชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาที่เกิดในโรงเรียนหลายแห่งในฝรั่งเศสเช่นตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปปัญหาขาดแคลนครูและห้องเรียนที่ไม่เอื้ออำนวยสำหรับการเรียนการสอนขณะที่นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอนูแห่งฝรั่งเศสออกแถลงการประณามเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการที่กลุ่มผู้ประท้วงจุดไฟเผาทำลายสถานศึกษาไม่ได้ช่วยให้สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาดีขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลาก
11: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
13: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
12: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
13: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
12: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
13: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
12: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
14: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
15: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
16: เฮ้ยแกฉันมีเรื่องจะเมามีหนุ่มหล่อทักมาคุยทุกวันเลยบอกรักฉันทุกวันเลยบอกอยากแต่งงานด้วยนะแต่วันนี้เขาขอให้โอนเงินบอกว่าจะเอามาเป็นค่าตั๋วเครื่องบินมาหาฉัน
17: เจ๊หยุดก่อนแบบนี้เสี่ยงเป็นโรแมนต์สแกมนะมิจฉาชีพจะทำทีเป็นคนดีคุยจนเราตายใจแล้วก็หาข้ออ้างให้เราโอนเงินให
16: ้อุ๊ยจริงเหรอดีนะเนี่ยที่ยังไม่ได้โอน
17: จำไว้นะเจ๊คนที่ไม่เคยเจอตัวจริงแต่รีบขอเงินเราไม่ว่าจะอ้างเรื่องอะไรอย่าโอนเด็ดขาด
16: หากสงสัยโทรแจ้งความออนไลน์1441รู้ทันมิจฉาชีพออนไลน์ปลอดภัยทั้งเงินและหัวใจ
17: คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนโอนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
18: ชลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
19: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
20: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้ รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
2: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลลี
20: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพังงาสาขา

0: ครับสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับโดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพังงาสาขาตะกัวป่านะครับกับผมนายวรวุฒิพลเกษตรนะครับรองอัยการจังหวัดครับผม
1: ครับกับผมนายรังนิจจันทุกตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการครับ
0: ครับวันนี้ทางสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์ของเราหรือเรียกชื่อย่อว่าคือสกช.ตะกัวป่านะครับได้ออกมาพูดเกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการสินส่วนตัวแล้วก็สินสมรสว่ามันมีอำนาจจัดการยังไงบ้างใครมีอำนาจจัดการถ้าจัดการโดยไม่ได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งผลจะเป็นยังไงครับซึ่งก่อนจะไปเรื่องการพูดกฎหมายใกล้ตัวเนี่ยเรามาพูดถึงว่าบทบาทหน้าที่แล้วก็ภารกิจของสกช.ตะกัวป่าเนี่ยว่ามันมีอำนาจหน้าที่อะไรบ้างนะครับตามกฎหมายนะครับตามกฎหมายนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยพนักงานการเนี่ยการพนักงานการจะเข้ามาช่วยเหลือการคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในส่วนเรื่องอะไรบ้างครับทางพี่เอครับ
1: ครับหน้าที่ของพนักงานการนะครับโดยหลักๆก็เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์ทางแพ่งนะครับไม่ทราบว่าผมไม่แน่ใจว่ามีใครเคยไปใช้บริการไหมครับหลักๆที่ทำกันบ่อยนะครับก็จะเป็นในส่วนของการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกครับอย่างเช่นนะครับเรามีญาติหรือว่าเป็นคู่สมรสพ่อแม่ของเราหรือลูกของเราครับสมมุตินะครับเขามีการเสียชีวิตทีนี้เขามีทรัพย์มรดกบางอย่างครับที่มันเป็นทรัพย์ที่มีทะเบียนเช่นโฉนดที่ดินหรือรถนะครับเมื่อเราจะไปติดต่อขอทรัพย์ขอรับทรัพย์มรดกครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาจะไม่ยินยอมจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อในตัวทะเบียนให้แก่เราครับเขาจะต้องให้มาขอตั้งผู้จัดการมรดกก่อนซึ่งพนักงานในการก็มีหน้าที่รับตั้งผู้จัดการมรดกให้ครับในส่วนต่อไปนะครับก็จะมีในเรื่องของการร้องขอให้ศาลสั่งให้เป็น
0: คนสับสูน
1: คนสับสูน
0: สับสูนนี่คือหลักเกณฑ์เป็นยังไงบ้างครับพี่ลูกเอ๋ครับผม
1: หลักเกณฑ์หลักๆก็คือสมมตินะครับเรามีคนรู้จักเช่นญาติของเราครับเขาอยู่ดีๆใช่ไหมครับเขาหายไปเลยเราไม่สามารถไปติดต่อเขาได้เราไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนหรืออาจจะเป็นในเหตุการณ์ลักษณะบางอย่างเช่นเขาไปออกหาปลาในทะเลแล้วเขาก็หายไปเราก็ไม่ทราบว่าเขาหายไปไหนตัวเรือหรืออะไรก็หาไม่เจอครับในกรณีนี้นะครับถ้าสมมุติเขามีทรัพย์สินอยู่ใช่ไหมครับแล้วเราต้องการจัดการทรัพย์สินของเขาครับทรัพย์สินบางอย่างมันมีพวกทะเบียนอยู่เราก็ต้องมีการดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนก่อนมันถึงจะจัดการได้ในกรณีอย่างนี้นะครับก็ต้องมีการร้องขอให้ศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญซึ่งโดยปกติทั่วไปครับมันจะมีอยู่2พฤติการนะครับก็จะเป็น
0: กี่ปีครับที่2พฤติการนี่มีประมาณกี่ปีครับถ้าเป็นช่วงเวลายังไงครับ
1: ถ้าเป็นพฤติการธรรมดานะครับก็คือเขาหายไปทั้งหมดหายไปเป็นเวลา5ปีขึ้นไปครับ
0: คำว่าหายไปนี่ก็คือยังไงครับคือเขาหายไปจากถิ่นที่อยู่หาตัวไม่เจอหรือว่ายังไงครับผม
1: ใช่ครับเขาหายไปจากถิ่นที่อยู่ที่เขาอยู่เดิมแล้วเราไม่สามารถติดต่อเขาได้แล้วก็ไม่มีใครสามารถติดต่อเขาได้ด้วย
0: เป็นเวลา5ปีใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเมื่อครบ5ปีแล้วนะครับเราก็สามารถมาร้องขอให้เขาเป็นคนสาบสูญได
0: ้ครับแล้วมีกรณีอะไรบ้างครับที่ว่าสามารถลดช่วงเวลาลงจาก5ปีเหลือกี่ปีไหมครับ
1: ครับสำหรับช่วงเวลาจะเป็นในกรณีเป็นพฤติการพิเศษนะครับเช่นเขาไปเข้าร่วมการรบเป็นทหารอย่างนี้ครับมีการรบแล้วเขาไปรบแล้วเขาหายไปในสงครามเลยเราหาเขาไม่เจอหรือเป็นกรณีที่เขาออกเรือไปกลางทะเลแล้วเรือมันอับปางลงแล้วก็ไม่มีขยะเขาเจอในกรณีแบบนี้ครับถือนับได้เวลาในการที่จะร้องขอให้ศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญนะครับเป็นเวลาแค่2ปีครับ
0: ครับผมนอกจากทั้งจัดการมรดกแล้วก็เป็นคนสาบสูญแล้วเนี่ยทางพนักงานการคุ้มครองสิทธิ์สามารถดำเนินการเหมือนกับมีการตั้งผู้อนุบาลหรือว่าตั้งผู้พิทักษ์ได้นะครับในกรณีที่ว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถเนี่ยเราก็ทางท่านก็สามารถนำมาติดต่อพนักงานการคุ้มครองสิทธิ์ได้เพื่อให้เป็นตั้งท่านเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ได้นะครับนอกจากนี้ก็มีเรื่องของการตั้งผู้ปกครองนะครับในกรณีที่ว่าเด็กไม่มีผู้ปกครอง ในกรณีที่เด็กหรือผู้เยาว์ไม่มีผู้ปกครองทางท่านก็มาติดต่อที่พนักงานการคุ้มครองสิทธิ์เพื่อให้ตั้งท่านเป็นผู้ปกครองเด็กได้เพื่อจะให้ความยินยอมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเนื่องจากการศึกษาบางครั้งเนี่ยก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในการให้ความยินยอมนอกจากนี้ก็อาจจะมีเรื่องของการเพิกถอนอำนาจการปกครองบุตรเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยตัวผู้ปกครองตัวมารดาบิดาเนี่ยเขามีผลประโยชน์ที่ขัดกันหรือว่ามีอะไรที่เป็นเสื่อมเสียกับผู้เยาว์อย่างเนี้ยตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยสามารถมาร้องขอให้เขาเพิกถอนอำนาจผู้ปกครองเพิกถอนอำนาจปกครองของบุตรนั้นได้นะครับนอกจากนี้การที่นอกจากนี้มันมีอำนาจอีกหน้าที่หนึ่งก็คือการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเนี่ยพี่ตุ๋ยครับมีอำนาจอะไรบ้างครับที่เราสามารถช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนได้ครับ
1: ครับยกตัวอย่างนะครับเช่นการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทนะครับสมมติท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่มีข้อพิพาททางกฎหมายกับเพื่อนบ้านหรือคู่กรณีของเราก็สามารถมาติดต่อขอไกล่เกลี่ยได้แต่ดังนี้นะครับการไกล่เกลี่ยแล้วก็ประนอมข้อพิพาทที่สำนักงานอัยการมันอาจจะไม่ได้ไกล่เกลี่ยได้ทุกเรื่องอาจจะต้องเป็นการไกล่เกลี่ยที่ชอบด้วยกฎหมายไม่เป็นการเอาเปรียบอีกฝ่ายหนึ่งด้วย
0: ครับผมนอกจากนี้ก็มีการให้คำปรึกษาทางด้านข้อกฎหมายให้แก่ประชาชนก็คือถ้ามาขอคำปรึกษาทั้งเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยทางอัยการหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ของสคช.ตะกั่วป่าเนี่ยสามารถให้คำปรึกษาท่านได้ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์หรือว่าถ้าอยู่นอกเหนือของสคช.ก็ทางสำนักงานสคช.ก็สามารถประสานหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือของท่านได้แล้วนอกจากนี้ก็มีการช่วยเหลือทางอรรถคดีก็คือการดำเนินการคดีการดำเนินคดีต่างๆเช่นคือการตั้งทนายความให้กับท่านในกรณีที่ว่าท่านไม่มีทนายความในการต่อสู้คดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทนายความที่เราแต่งตั้งให้มันก็ต้องมีหลักเกณฑ์ต่างๆว่าท่านมีสิทธิ์ที่ได้รับขอทนายความมาสาจากสคช.ตะกั่วป่าได้หรือไม่ใช่ไหมครับพี่หนุ่ย
1: ใช่ครับก็สำหรับกรณีตั้งทนายความมาสานะครับโดยหลักๆนะครับมันจะต้องเป็นคดีที่ผู้ร้องขอเป็นผู้ยากจนไม่สามารถจ้างทนายความด้วยทุนทรัพย์ของตัวเองได้เป็นผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็หลักเกณฑ์ในเรื่องของคดีที่จะรับทำให้ครับจะเป็นในส่วนของทางเพ่งเป็นหลักเพราะว่าทางคดีอาญาจะมีพนักงานในการเป็นโจทก์ฟ้องให้อยู่แล้วครับ
0: ครับผมในส่วนที่พูดไปเบื้องต้นตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการมรดกหรือว่าเรื่องสาบสูญหรือแต่งตั้งผู้อนุบาลหรือว่าการไกล่เกลี่ยหรือการให้คำปรึกษาต่างๆเนี่ยทางสคช.ตะกั่วป่าไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือพูดง่ายก็คือฟรีตลอดการใช้บริการเลยครับทีนี้หน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งของสคช.ตะกั่วป่าคือการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กับประชาชนก็เหมือนกับครั้งนี้ใช่ไหมครับที่เรามาออกรายการก็คือกฎหมายใกล้ตัวที่เราออกให้กับพูดเกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวว่ากฎหมายใดบ้างที่เราน่าจะพอเหมือนกับพอจะต้องมีความรู้บ้างบางส่วนหรือว่ายังไงบ้างเกี่ยวกับความรู้ทางกฎหมายนะครับมีอะไรบ้างอีกไหมครับที่การเผยแพร่ความรู้เราต้องไปที่ไหนบ้างไหมครับพี่ดุย
1: ก็จะมีเรื่องของการคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะครับโดยปกติสำนักงานอัยการก็จะมีการจัดโครงการนะครับไปเผยแพร่ความรู้ให้แก่น้องๆหรือนักเรียนนักศึกษานะครับเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะครับ
0: ครับ
1: เพื่อแนะนำแนวทางการศึกษาต่อในระดับนิติศาสตร์บัณฑิตนะครับหรือเนติบัณฑิตหรือระดับที่สูงขึ้นไปแล้วก็จะมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับเด็กกับสิทธิเด็กจะสามารถมีได้แล้วก็เป็นกฎหมายใกล้ตัวเกี่ยวกับเด็กครับ
0: ครับผมนอกจากนี้ก็นอกจากการเผยแพร่กับตัวเด็กและก็เยาวชนแล้วเนี่ยทางสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์ก็มีการไปบรรยายกฎหมายเกี่ยวกับทางไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบต.หรือว่าโรงพยาบาลต่างๆเช่นกฎหมายก็เหมือนกับกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการเช่นกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างการวินัยต่างๆและเมื่อเจ้าหน้าที่อย่างเนี้ยเราก็สามารถทางพนักงานการแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสคช.ตะกั่วป่าก็จะออกเผยแพร่ความรู้ทางด้านตรงนี้ให้เบื้องต้นว่าการดำเนินการต้องดำเนินการอย่างไรให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อจะให้ดำเนินการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนทั่วไปนะครับนอกจากนี้ก็มีการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งส่วนตรงนี้มันเป็นเกี่ยวกับการที่ว่ามีผู้ซื้อสินค้าต่างๆแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าต่างๆเช่นสินค้าเสียหายอย่างเนี้ยไม่ถูกต้องตามที่สั่งซื้อไปอย่างเนี้ยข้อมาขอรับคำปรึกษาจากพนักงานการสคช.ตะกั่วป่าได้นะครับมันยังมีอะไรอีกไหมครับ
1: อันนี้ผมฝากไว้นิดนึงครับแล้วกันครับสำหรับทุกท่านนะครับที่จะเข้ามาติดต่อก็สามารถเข้ามาติดต่อที่สำนักงานในการภายในวันและเวลาราชการได้หรือถ้าท่านจะไม่ ไม่สะดวกนะครับก็สามารถโทรศัพท์มาขอคำปรึกษาได้ครับก็จะเป็นเบอร์โทร076-424-549ครับหรือถ้าจะเป็นโทรเป็นสายด่วนก็1157ครับ
0: ครับผมและผมขอย้ำอีกทีนะครับการปรึกษาการขอความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับครับผมเดี๋ยวในช่วงถัดไปนะครับเราจะมาพูดกับกฎหมายใกล้ตัวว่ากฎหมายอะไรบ้างเกี่ยวกับวันนี้ว่าทางสกช.จังหวัดปาเนี่ยจะมาพูดเกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวเกี่ยวกับเรื่องใดครับเดี๋ยวรอในการเบรกถัดไปครับผม

0: ครับผมสำหรับช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับทรัพย์สินของสามีและภรรยานะครับซึ่งตรงนี้เราจะมีคือสินส่วนตัวแล้วก็สินสมรสนะครับสินส่วนตัวตรงนี้พี่ลูกเอ๋ครับมีอะไรบ้างครับที่เขาถือว่าเป็นสินส่วนตัวครับ
1: ครับตามกฎหมายแพ่งนะครับสินส่วนตัวจะมีด้วยกันทั้งหมด4ประเภทนะครับก็คือ1ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส2ที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัวเครื่องแต่งกายเครื่องประดับ3ที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการให้เสน่หาแล้วก็4ที่เป็นของมั่นนะครับสำหรับประเภทแรกนะครับที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรสอันนี้ก็ให้พิจารณานะครับที่ก่อนเราจะจดทะเบียนสมรสนะครับอันนี้เรานับว่าจะเป็นการสมรสก็ต่อเมื่อเราจดทะเบียนสมรสนะครับการแต่งงานตามประเพณียังไม่ถือว่าเป็นการสมรสตามกฎหมายนะครับถ้าทรัพย์สินนั้นนะครับไม่ว่าชายหรือหญิงนะครับเรามีอยู่ก่อนที่เราจะสมรสตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายนั้นแล้วถ้าสมมุตินะครับเป็นทรัพย์สินที่ชายและหญิงหรือว่าเป็นเพศอื่นนะครับตอนนี้ก็มีหลากหลายเพศแล้วถ้าสมมุติเราทำมาหาได้ร่วมกันสมมุตินะครับฝ่ายชายออกเงิน100บาทฝ่ายหญิงออกเงินอีก100บาทร่วมกันซื้อทรัพย์สินมานะครับตรงนี้ถ้าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาก่อนสมรสก็จะถือว่าเป็นสินส่วนตัวด้วยโดยถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์รวมซึ่งแต่ละฝ่ายจะมีส่วนในความเป็นเจ้าของคนละครึ่งหนึ่งสำหรับประเภทที่สองนะครับก็จะเป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัวเครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับตรงนี้ครับทุกอย่างจะต้องพิจารณาตามฐานะของแต่ละครอบครัวแล้วก็ความจำเป็นด้วยอย่างสมมุติถ้าเป็นเครื่องประดับสมมุติถ้ามันเป็นแค่สร้อยพระธรรมดาไม่ได้มีราคาอะไรมากมายตรงนี้ก็ถือเป็นสินส่วนตัวแม้พระหรือเครื่องประดับเหล่านี้นะครับเราจะได้มาภายหลังสมรสก็ตามตรงนี้ก็ให้พิจารณาฐานะแล้วก็ความจำเป็นเป็นหลักส่วนเครื่องใช้สอยส่วนตัวก็จะเกี่ยวกับในการประกอบอาชีพยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าสมมุติเราประกอบอาชีพกรีดยางเป็นมีดกรีดยางก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวแม้มีดกรีดยางตรงนี้ครับเราจะซื้อมาภายหลังสมรสนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับสำหรับประเภทที่3ก็จะเป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาโดยการรับมรดกหรือโดยการให้เสน่หาสมมุตินะครับชายกับหญิงเราจดทะเบียนสมรสกันแล้วและภายหลังที่เราจดทะเบียนสมรสกันมีคนให้รถยนต์แก่เราหรือให้เป็นทองหรือพ่อแม่เราเสียชีวิตเราได้รับทรัพย์มรดกมาไม่ว่าจะกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านก็ตามนะครับถ้าเป็นในลักษณะทำนองว่าได้มาโดยการรับมรดกหรือโดยการใหเรามาแล้วไม่ได้ระบุว่าให้เป็นสินสมรสนะครับตรงนี้ก็จะถือเป็นสินส่วนตัวด้วยตรงนี้เราพิจารณาการได้มาเป็นหลักนะครับไม่ได้พิจารณาว่ามีจำนวนหรือมูลค่ากี่บาทสำหรับประเภทที่4ก็จะเป็นของมั่นใช่ไหมครับ
0: ของมั่นใช่ครับของมั่นก็คือเป็นที่ทรัพย์สินที่ฝ่ายชายให้ฝ่ายหญิงก่อนที่จะทำการสมรสกันซึ่งตรงนี้จะตกเป็นของฝ่ายหญิงซึ่งแล้วก็เป็นสินส่วนตัวเพราะยังไงครับเพราะเบื้องต้นเรารู้เลยว่าของมั่นก็คือให้ก่อนที่เราจะจดทะเบียนสมรสอย่างเนี้ยนี่ก็คือจะเป็นสินส่วนตัวครับและที่สำคัญเนี่ยสินส่วนตัวเนี่ยถ้าเมื่อใดทรัพย์สินเป็นสินส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือแลกเปลี่ยนเป็นค่าทดแทนอย่างอื่นมาทรัพย์สินที่ได้รับการแลกเปลี่ยนมาเนี่ยก็จะเป็นสินส่วนตัวเช่นเดิมครับแล้วสินส่วนตัวเนี่ยในการจัดการเนี่ยใครเป็นเจ้าของทรัพย์สินตรงนั้นเนี่ยก็สามารถจัดการได้เลยครับสมมติว่าสามีเหมือนว่าสามีมีสินส่วนตัวอยู่สามีก็จัดการได้เลยไม่ต้องไปขออนุญาตภรรยาเนี่ยครับในต่อมาก็คือนอกจากนี้เมื่อกี้เราพูดถึงสินส่วนตัวไปแล้วเนี่ยต่อมาเราจะพูดเรื่องสินสมรสนะครับสินสมรสเนี่ยพี่ตัวเอกครับมีอะไรบ้างครับ
1: ครับตามกฎหมายแพ่งนะครับสินสมรสก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3 ประเภท
0: นะครับใช่ครับ
1: ครับประเภทแรกก็จะเป็นที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรสประเภทที่2ก็จะเป็นที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือโดยการให้ที่เป็นหนังสือนะครับระบุว่าให้เป็นสินสมรสตรงนี้ก็จะต่างจากเมื่อกี้นะครับที่เป็นสินส่วนตัวคือถ้าสมมติมีคนให้ทรัพย์สินแก่ชายหรือหญิงใช่ไหมครับถ้าสมมติเขาไม่ได้ระบุหรือไม่ได้ทำเป็นหนังสือระบุให้เป็นสินสมรสก็จะถือว่าเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายนั้นหรือถ้าสมมติถ้าเขายกให้ทั้ง2คนแก่ชายหรือหญิงก็จะถือว่าเป็นสินส่วนตัวซึ่งแต่ละคนมีกรรมสิทธิ์รวมนะครับ ส่วนประเภทที่3ในสินสมรสก็จะเป็นดอกผลของสินส่วนตัวสำหรับประเภทแรกนะครับที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรสอันนี้ก็คือโดยหลักนะครับทรัพย์สินทุกอย่างครับเมื่อเราจดทะเบียนสมรสกันทรัพย์สินที่ได้มาภายหลังก็จะถือว่าเป็นสินสมรสอันนี้สมมุติเช่นนะครับเราทำงานมีเงินเดือนสามีหรือภรรยาของเราทำงานมีเงินเดือนเงินเดือนตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นสินสมรสด้วยหรือว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นรถยนต์บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราซื้อมาภายหลังที่เราจดทะเบียนสมรสก็จะถือเป็นสินสมรสแม้ว่าเงินตรงนี้ครับคนที่ออกเงินซื้ออาจจะเป็นแค่ชายฝ่ายเดียวหรือหญิงฝ่ายเดียวถ้าเขาเอาทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสเช่นเงินเดือนไปซื้อนะครับแม้ออกแค่ฝ่ายเดียวก็ยังถือว่าเป็นสินสมรสอยู่หรือยกตัวอย่างในกรณีเช่นนะครับมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ก่อนที่จะจดทะเบียนสมรสแล้วภายหลังก็จดทะเบียนสมรสกันแล้วลอตเตอรี่ครับมันมาถูกในภายหลังที่เราจดทะเบียนสมรสกันถามว่าเงินที่ได้จากการถูกรางวัลลอตเตอรี่เนี่ยครับจะถือเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรสอันนี้ก็ถือเป็นสินสมรสนะครับเพราะว่าการถูกรางวัลมันถูกรางวัลภายหลังที่เราจดทะเบียนสมรสกันเมื่อถูกรางวัลภายหลังที่เราจดทะเบียนสมรสกันทรัพย์สินตรงนี้ก็ได้มาภายหลังที่จดทะเบียนสมรสก็ถือเป็นสินสมรสสำหรับกรณีประเภทที่2ในสินสมรสนะครับก็จะเป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือการให้นะครับได้ระบุไว้เป็นหนังสือนะครับว่าให้เป็นสินสมรสไอ้ตรงนี้ครับในทางข้อเท็จจริงส่วนใหญ่จะ

0: เบี้ยด้วยดอกเบี้ยตรงนี้ครับถ้าเป็นดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นภายหลังที่จดทะเบียนสมรสกันก็ถือว่าเป็นสินสมรสแต่เฉพาะตัวดอกเบี้ยนะครับที่เป็นสินสมรสส่วนตัวเงินต้นที่เราฝากธนาคารไว้ก่อนจดทะเบียนสมรสก็ยังถือเป็นสินส่วนตัวอยู่
1: ครับผมในกรณีที่ว่าเรามีความสงสัยเกี่ยวกับทรัพย์สินใดเป็นสินสมรสหรือไม่เนี่ยกฎหมายก็เขียนไว้เลยว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรสนะครับซึ่งทีนี้เมื่อเราแยกว่าการจัดการสินสมรสหรือว่าสินส่วนตัวออกมาแล้วเนี่ยสินส่วนตัวคือใครเป็นเจ้าของก็จัดการได้เลยทีนี้สินสมรสเนี่ยเมื่อมีคู่ทั้งสามีและภรรยามีส่วนร่วมกันอย่างเนี้ยการจัดการก็ต้องจัดการก็คือต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งการกระทำบางอย่างเนี่ยเราต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งหรือว่าการกระทำบางอย่างเนี่ยเราสามารถจัดการเองได้เลยซึ่งกรณีเนี้ยมันมีอยู่8อย่างที่ว่าทรัพย์สินต่อไปเนี้ยการจัดการสินสมรสเนี่ยต้องได้รับความยินยอมหรือต้องร่วมกันจัดการก็คือมีดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือการขายแลกเปลี่ยนขายฝากให้เช่าซื้อจำนองปลดจำนองแล้วก็โอนจำนองซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้ขายก็คือทุกท่านคุณน่าจะทราบอยู่แล้วว่าขายก็คือขายอสังหาริมทรัพย์หรือว่าจำนองอสังหาริมทรัพย์ขายฝากเลขเปลี่ยนให้เช่าซื้อเนี่ยการที่เราดำเนินการตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งก็คือถ้าสามีขายภรรยาก็ต้องรู้เห็นยินยอมด้วยถ้าภรรยาขายสามีก็ต้องรู้เห็นยินยอมด้วยมันจะมีการเหมือนกับไปเราไปที่ดินนะครับและการทำสัญญาขายที่ดินเนี่ยทางเจ้าพนักงานที่ดินก็จะถามว่าเขาจะให้ภรรยาหรือว่าสามีเซ็นยินยอมในการขายด้วยตรงเนี้ยที่สำคัญเพราะว่ามันจะมีผลตามกฎหมายว่าถ้าไม่ได้รับความยินยอมมันจะมีผลยังไงได้รับความยินยอมมันจะมีผลยังไงนะครับต่อไปก็คือการให้สิทธิเก็บกินหรือว่าภาระจำยอมหรือที่อาศัยในอสังหาริมทรัพย์ของเราสิทธิเก็บกินคืออะไรครับก็คือเช่นเรามีที่ดินอยู่เรามีสวนปาล์มอยู่เรายกให้ใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าคนใดเนี่ยทำประโยชน์ในที่ดินตรงนั้นเขาเรียกว่าสิทธิเก็บกินสิทธิอาศัยให้พักอาศัยอยู่บนที่ดินดังกล่าวตรงนั้นอ่ะเรายกให้คนใดคนใดคนหนึ่งเนี่ยพักอาศัยอยู่ตรงนี้ก็คือการให้สิทธิเก็บกินสิทธิอาศัยตรงนี้การก่อตั้งดังกล่าวเนี่ยการให้ดังกล่าวเนี่ยก็ต้องได้รับความยินยอมจากสามีหรือภรรยาของเราด้วยนะครับนอกจากนี้ก็คือการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์นะครับเกิน3ปีเป็นยังไงบ้างครับ
0: สำหรับสมมุติเรามีอสังหาริมทรัพย์อยู่นะครับเช่นมีบ้านหรือมีที่ดินนะครับที่มันเป็นสินสมรสถ้าสมมุติเราต้องการให้คนอื่นเช่าใช่ไหมครับการให้คนอื่นเช่าถ้าสมมุติเป็นการให้เช่าเกิน3ปีอันนี้ก็จะต้องเป็นความยินยอมระหว่างคู่สมรสทั้ง2ฝ่ายนะครับถ้าสมมุติเราเอาที่ดินที่เป็นสินสมรสให้คนอื่นเช่าโดยที่คู่สมรสของเราไม่ได้รับรู้ไม่ได้ให้ความยินยอมเลยตรงนี้ก็จะมีผลในทางกฎหมายที่อาจจะทําให้มีการเพิกถอนในภายหลังได้นะครับสำหรับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการให้กู้ยืมเงินสมมุตินะครับเรามีเงินอยู่ที่เป็นสินสมรสนะครับเงินตรงนี้สมมุติถ้าเราจะให้ผู้อื่นกู้ยืมนะครับถ้าเป็นสินสมรสแล้วคู่สมรสอีกฝ่ายนึงก็ต้องให้ความยินยอมด้วยกรณีนี้จะไม่รวมไปถึงการที่ตัวเราเองครับไปกู้ยืมเงินคนอื่นสมมุติเราจะไปกู้เงินยืมเงินคนอื่นใช่มั้ยครับเราไม่ต้องขอความยินยอมจากอีกฝ่ายนึงเลยแต่สมมุติถ้าเราจะให้คนอื่นยืมเงินตรงนี้ถ้ามันเป็นสินสมรสก็ต้องขอความยินยอมแก่อีกฝ่ายหนึ่งด้วยสำหรับอันต่อไปนะครับที่จะต้องขอความยินยอมก็จะเป็นในเรื่องของการให้โดยเสน่หาซึ่งของการให้โดยเสน่หาเนี่ยครับโดยส่วนใหญ่ที่จะต้องขอความยินยอมมันมักจะเป็นในการให้แบบเรากับเขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันไม่ได้เป็นการให้เพื่อการสาธารณกุศลหรือให้ตามหน้าที่ทำจรรยาสมมุตินะครับสามีใช่ไหมครับเราไปมีเป็นภรรยาน้อยแล้วเราอาจจะยกที่ดินสักแปลงนึงให้ภรรยาน้อยถ้าที่ดินตรงนี้มันเป็นสินสมรสนะครับเราก็ต้องขอความยินยอมจากภรรยาหลวงด้วยนะครับถ้าสมมุติไม่ได้ขอความยินยอมการให้ตรงนี้ก็อาจจะมีการเพิกถอนในภายหลังได้สำหรับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการประนีประนอมยอมความการประนีประนอมยอมความก็หมายความว่าเรามีข้อพิพาทระหว่างกันแล้วภายหลังเรามาสามารถตกลงกันได้การตกลงตรงนี้ในทางการประนีประนอมยอมความครับก็ต้องมีฝ่ายนึงมารับรู้หรือได้ความยินยอมได้ตกลงร่วมกับเราด้วยในการที่จะประนีประนอมกับอีกฝ่ายนึงนะครับก็จะทำให้นิติกรรมตรงนี้มีผลสมบูรณ์ไม่ถูกเพิกถอนครับ
1: ครับผมนอกจากนี้ เรื่องเป็นการที่ต้องจัดการร่วมกันก็คือการมอบข้อพิพาทให้อยู่ญาติโตตุลาการแล้วก็การนำทรัพย์สิน

ไปเป็นประกันหลักประกันต่อศาลซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่จะพบได้น้อยต้องเป็นกรณีที่มีการทำธุรกิจกันแล้วก็มีการตั้งอนุญาโตตุลาการกันหรือว่าเป็นกรณีที่เราถูกฟ้องต่อศาลแล้วก็มีการนำทรัพย์สินไปเป็นประกันต่อศาลการจัดการดังกล่าวเนี่ยก็ต้องได้รับความยินยอมจากสามีหรือภรรยาเพื่อ นำเนินการดังกล่าวนะครับซึ่งการจัดการสินสมรสดังกล่าวเนี่ยต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายนึงถ้าเราไม่ได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายนึงเนี่ยผลจะเป็นอย่างไรเนี่ยเรามาพูดในการเบรกพูดในเบรกหน้านะครับเพราะเดี๋ยวเบรกนี้ให้ท่านผู้ชมรับฟังเพลงอีกเพลงนึงครับขอบคุณครับ

0: ครับผมสำหรับช่วงนี้นะครับเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับการจัดการสินสมรสนะครับที่ว่าเราจัดการฝ่าฝืนก็คือไม่ได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งหรืออีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รู้เห็นยินยอมอย่างนี้ครับเราจะต้องมีวิธีการดำเนินการยังไงบ้างครับของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งครับพี่ลูกเอกครับ
1: ครับสำหรับการจัดการสินสมรสที่ไม่ได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็โดยหลักนะครับนิติกรรมที่เราทำเนี่ยครับก็ถือว่ามีผลสมบูรณ์นะครับแต่ก็มีผลเสียคือคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ได้ให้ความยินยอมก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องขอเพิกถอนนิติกรรมตรงนั้นได้นะครับซึ่งโดยหลักนะครับได้ระยะเวลาในการฟ้องขอเพิกถอนนะครับก็คือภายใน1ปีนะครับนับแต่วันที่เราได้รู้ถึงนิติกรรมตรงนั้นนะครับที่คู่สมรสหนึ่งที่คู่สมรสได้ทำไปนะครับแต่ก็ระยะเวลาตรงนี้ครับจะถูกจำกัดไว้ทั้งหมด10ปีนับแต่วันที่ได้ทำนิติกรรมนั้นนะครับถ้าภายใน10ปีนี้นับแต่วันที่คู่สมรสเราไปทำนิติกรรมที่เราไม่ให้ความยินยอมตรงนี้ก็จะฟ้องขอเพิกถอนไม่ได้แล้ว
0: ครับครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการฟ้องขอเพิกถอนดังกล่าวเนี่ย คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งถ้าคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ได้ความยินยอมไปให้สัตยาบันหรือว่ายินยอมในภายหลังเนี่ยเราก็ไม่สามารถฟ้องเพิกถอนได้นะครับหรือว่าในขณะที่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งทำนิติกรรมดังกล่าวนั้นนะบุคคลภายนอกนะครับที่ซื้อเหมือนว่ามีการซื้อขายที่ดินนะบุคคลภายนอกที่ซื้อที่ดินไปเนี่ยได้กระทำการโดยสุจริตและมีการเสียค่าตอบแทนไปอย่างเนี้ยตัวคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็ไม่สามารถฟ้องเพิกถอนตรงนี้ได้นะครับใช่ไหมครับพี่ลูกเอกครับ
1: ใช่ครับกฎหมายก็ได้คุ้มครองบุคคลภายนอกไว้ด้วยนะครับสมมุติอย่างที่ท่านได้พูดไปนะครับก็คือถ้าบุคคลภายนอกกระทำการโดยสุจริตคือไม่รู้ว่าคู่สมรสที่เอามาขายให้กับเราครับอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ยินยอมด้วยตรงนี้ก็ถือว่าสุจริตแล้วถ้าเราเสียค่าตอบแทนด้วยตรงนี้บุคคลภายนอกก็จะได้รับความยินยอมยกตัวอย่างเช่นนะครับในกรณีที่ไม่ได้ความยินยอมแล้วก็อาจจะมีปัญหาฟ้องร้องกันอยู่ก็จะเป็นเรื่องของสมมุตินะครับสามีของเราใช่ไหมครับเอาทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสนะครับเอาไปให้ภรรยาน้อยเอาไปให้ภรรยาน้อยนะครับซึ่งตรงนี้ครับมันเมื่อมันเป็นสินสมรสแล้วโดยปกติก็ต้องจัดการสินสมรสร่วมกันเมื่อไม่ได้จัดการร่วมกันก็ฟ้องขอเพิกถอนได้ซึ่งตรงนี้ครับถ้าภรรยาน้อยไม่รู้มาก่อนว่าคนที่เราคบหาด้วยมีสามีตรงนี้ก็อาจจะได้รับความคุ้มครองแต่ถ้าเรารู้แล้วว่าคนที่เราคบอยู่เขาก็มีครอบครัวอยู่แล้วแล้วก็การได้รับทรัพย์สินตรงนี้มาเราก็ไม่ได้เสียค่าตอบแทนหรือเสียหายอะไรเลยเพราะเราก็ได้มาฟรีๆอย่างนี้นะครับก็พยานหลวงก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องขอเพิกถอนการให้ตรงนี้ได้ครับเมื่อฟ้องขอเพิกถอนการให้ตรงนี้แล้วทรัพย์สินตรงนี้ครับโดยหลักมันก็ต้องนำกลับคืนมาเป็นสินสมรสเป็นของคู่สมรสทั้งสองฝ่ายครับ
0: ครับผมทีนี้เมื่อกี้เราพูดว่าการจัดการสินสมรสนั้นเนี่ยที่ได้รับความยินยอมอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นกรณีที่มีการขายแลกเปลี่ยนให้กู้พวกนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นการจัดการสินสมรสทั่วไปก็คือเช่นอะไรครับการซื้อของตามปกติการซื้อของเข้าในครัวเรือนอย่างเนี้ยเราไม่ต้องขอความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเราสามารถจัดการตรงนี้ได้เลยครับเหมือนกับว่าเป็นของเล็กๆน้อยๆเราสามารถซื้อขายได้เลยเว้นแต่ที่ต้องยินยอมอีกฝ่ายหนึ่งก็คือที่พูดไปหลังดังกล่าวกลางต้นก็คือ8อย่างเมื่อกี้เนี่ยครับที่ต้องได้รับความยินยอมอีกฝ่ายหนึ่งครับสำหรับวันนี้นะครับสำนักงานสกช.ตะกั่วป่านะครับมีการพูดเกี่ยวกับการจัดการสินสมรสแล้วก็สินส่วนตัวแล้วก็ผลของการฝ่าฝืนในการจัดการต่างๆของสินสมรสแล้วก็สินส่วนตัวอย่างนี้มีผลเป็นยังไงแล้วเนี่ยหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือว่าอยากรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายอื่นเนี่ยท่านสามารถเดินทางไปที่สำนักงานสกช.ตะกั่วป่าได้นะครับเพื่อสอบถามว่าหรือว่าอยากทราบข้อกฎหมายใดหรือว่าปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายใดเนี่ยเราสามารถเดินทางไปได้เลยนะครับการปรึกษาดังกล่าวเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าบางท่านก็กลัวว่ามีค่าใช้จ่ายไหมมาปรึกษาข้อกฎหมายเนี่ยจริงๆก็คือทางมันเป็นนโยบายของสำนักงานสกช.ตะกั่วป่านะครับสำนักงานการสูงสุดเนี่ยเขาบอกมาแล้วว่าเราจะให้ความช่วยเหลือให้กับประชาชนได้เข้าถึงข้อกฎหมายต่างๆฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับวันนี้ทางพี่ตุ๋ยมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
1: ก็อยากจะฝากเบอร์โทรไว้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าสมมุติท่านใดไม่สะดวกเดินทางมาถ้าอยากจะโทรศัพท์มาขอคำปรึกษานะครับก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์076 424 549ครับหรือโทรไปที่สายด่วน1157ก็ได้ครับ
0: ครับผมสำหรับวันนี้ขอจบเพียงรายการเพียงเท่านี้นะครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือลงพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดบริเวณเคหะร่มเกล้าอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือลงพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดบริเวณเคหะร่มเกล้าและลาดกระบังต่อเนื่องวันที่2ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่2ภายใต้แนวทางทศ1เดียวหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมปฏิบัติการรวม105นายทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลำเลียงน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนภารกิจในพื้นที่และเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับการลงพื้นที่ฟื้นฟูชุมชนเคหะร่มเกล้าลาดกระบังครั้งนี้มุ่งเน้นการทำความสะอาดเก็บกวาดสิ่งปฏิกูลและสิ่งตกค้างจากน้ำท่วมสนับสนุนทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: ประเทศไทยย้ำความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในสัปดาห์หน้าเตรียมแสดงศักยภาพผ่านซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมอาหารไทยและวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สายตาชาวโลก
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่12-18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยในระยะยาวทั้งการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพและยั่งยืนตลอดจนการพัฒนาคน การอนุรักษ์วัฒนธรรมและการดูแลสิ่งแวดล้อมการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงมุ่งผลักดันประเด็นสำคัญ4ด้านได้แก่การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์โอกาสของประชาชนขนาดกลางในโลกที่แบ่งเป็นหลายขั้วการสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อรองรับสังคมสูงวัยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ส่วนที่กำลังฝ่ายปกครองแถลงผลงานชิ้นโบแดงรวบยาบ้าล็อตใหญ่รวมกว่า5ล้าน6แสนเม็ดพร้อมเคตามีนอีก10กิโลกรัมและผู้ต้องหา4รายสกัดกั้นการลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ภาคกลาง
9: นายคุณากรโคชฮีลันรองผู้ว่าการจังหวัดแพร่รักษาราชการแทนผู้ว่าการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีกฤษดาพันเกษมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ร่วมแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ2คดีติดต่อกันคดีแรกสกัดจับรถกระบะซุกซ่อนยาบ้าตบตาเจ้าหน้าที่อำพรางมากับพืชผลทางการเกษตรพร้อมรถนำทางรวมยึดยาบ้าได้กว่า2ล้าน4แสนเม็ดควบคุมผู้ต้องหาได้2รายและล่าสุดชุดสืบสวนบูรณาการกำลังร่วมกับด่านตรวจห้วยไร่สกัดจับรถบรรทุกเป้าหมายตรวจค้นด้วยอุโมงค์เอ็กซเรย์พบความผิดปกติที่พื้นกระบะดัดแปลงเป็นช่องลับซุกซ่อนยาบ้าเพิ่มอีกกว่า3ล้าน1แสนเม็ดและเคตามีนอีก10กิโลกรัมรวบผู้ต้องหาได้อีก2รายจากการสอบสวนผู้ต้องหาสารภาพว่ารับยาเสพติดมาจากจังหวัดเชียงรายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เร่งขยายผลสาวถึงผู้ร่วมขบวนการที่เหลือพร้อมยืนยันเดินหน้าสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนประมูลภิกิจทีมข่าวสวท.แพร่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: คุณกำลังฟังวิทยุออนไลน์ยุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชนสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 radio.prd.go.th ตะกั่วป่าสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยฉับไวทุกสถานการณ์

0: 德高巴广播电台自由上班 FM 九零点二五兆赫，
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเพื่อนคู่คิดมิตรแท้ตลอดไปติดต่อสอบถามโทร076-421-055
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เฮ้อแกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
4: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
3: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
4: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
3: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
4: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน1441 0AOCเขาช่วยเช็คให้ได้นะ
3: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
4: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
3: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
6: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
5: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนตั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
6: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
5: ใช่แล้วจ้าพี
6: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
5: กรมประชาสัมพันธ์
7: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
8: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
7: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
9: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ Step watch your step Oh na na na na step
10: watch your step watch your step คลื่นสายวัยทีน
11: เพราะวัยของคุณ
12: คือวัยของเรา
11: หมุนคลื่นมาฟังเราได้ที
12: ่สวทตะกั่วป่าFM 90.25 MHz

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลื่นใสวัยทีนทุกวันพุธเวลา 15:07 น.ถึง 16:00 น.เช่นเคยค่ะแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับพวกเรา2คนอีกแล้วและช่วงนี้ที่เรากำลังพูดถึงนั้นก็คือช่วงของเทศกาลกินเจนั่นเองค่ะก
1: ิน
0: เจหมายถึงอะไรไหนพูดสิ
1: กินเจสำหรับความเข้าใจของเรานะคะก็คือการที่ทุกคนช่วยกันงดกินเนื้อสัตว
0: ์
1: อะไรประมาณนี้ไหนตั๊กช่วยอธิบายให้เข้าใจอีกทีได้ไหมคะ
0: การที่ตั๊กเข้าใจนะนั่นก็คือว่ามันเป็นความเชื่อมาตั้งแต่นมนานเนาะมาตั้งแต่แบบเหมือนของประเทศจีนถ้าจำไม่ผิดเป็นความรู้คร่าวๆว่ามีจักรพรรดิองค์นึงเขาไม่ค่อยสบายแล้วเสร็จทีนี้เหมือนว่ามีพระอะไรสักอย่างมาบอกให้ท่านกินเจก็คืองดเนื้อสัตว์แล้วก็ให้กินผักนั่นเองเพื่อเป็นการละเว้นต่อบาปก็เลยมีการกินเจมาเรื่อยมาค่ะแต่ถ้าในความเชื่อของฝั่งเราก็จากเท่าที่รู้ไหนอธิบายสิความเชื่อของฝั่งเราไง
1: ความเชื่อของฝั่งเราเหร
0: อทำไมกินเจนี่เป็นคนภาคใต้นะ
1: เราไม่ใช่คนภาคใต้อะสิ
0: ไม่อยาก
1: ไม่อยากความเชื่อในภาคใต้ของเราเหร
0: อ
1: น่าจะเจ้าแม่กวนอิมหรือเปล่า
0: เกี่
1: ยวใช่ไหม
0: พอโยงมาถึงเจ้าแม่กวนอิมปุ๊บเรามีเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังนั่นก็คือในช่วงของเทศกาลกินเจรู้ไหมว่าจริงๆแล้วกินเจอ่ะสามารถกินเนื้อได้นะแต่ว่าเป็นเนื้อของสัตว์ทะเลชนิดหนึ่ง
1: ชนิดไหนคะ
0: ชนิดที่เนื้ออร่อยอร่อย
1: อร่อย
0: อร่อย
1: ไม่ได้ไหมว่าเป็นสัตว์ปีกสัตว์บกหรือว่าสัตว์ทะเลคะ
0: ทะเล
1: เฮ้ย
0: ก็มีชีวิตทะเลก็มีหัวใจ
1: ว่ายน้ำได้หรือเปล่า
2: ว่ายได้เลย
1: ว่ายได้
0: อุ้ยอันนี้กินกับพริกเผาหอมเจียวและหอยและไอ้นั้นอะเขาเรียกว่าอะไรใบชะอมหรือเปล่าไม่ใช่เขาไอ้ที่มันเป็น
1: กระถินกระถ
0: ิน กระถินใช่ๆกินด้วยกันละอร่อยมากๆเลย
1: ใช่ไหมกระถินใช่ไหม
0: กระถินแหละก็คือมาเรามาเข้าสู่ช่วงตักเล่าตำนานค่ะบรรยากาศก็จะเยือกเย็นกันสักนิดนึง
1: พอเปิดแอร์ค่ะ
0: อ้าวอย่าขัดกันสิครับแต่คนที่กำลังขับรถขับลาไงอาจจะแบบหมุนแล้วมาฟังคลื่น FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ของสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงานั่นเองค่ะก็ฟังกันไปเพลินๆเน
1: า
0: ะคิดว่าเป็นรายการพี่แจ็คเวอร์ชั่นไม่มีผี
1: มาต่อ
0: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีตำนานเล่าอยู่ว่ามีพระองค์หนึ่งท่านเนี่ยนะคะบวชและถือศีลกินเจต้องเดินทางไกลก็เลยนั่งเรือออกสู่ทะเลโพ้นชมพูทวีปแต่ว่ากลางทะเลเนี่ยนะคะไม่มีอะไรเลยนอกจากผืนน้ำสีฟ้าปลาและมัจฉาที่ว่ายไปว่ายมากระทบน้ำเสียงครึ่งเคร่งครึ่งเคร่งงดขำค่ะกำลังซีเรียสและจังหวะนั้นเองพระท่านนั้นก็รู้สึกถึงว่าไม่มีอะไรที่จะตกถึงท้องได้เลยเลยพนมมือขึ้นมาขอพรต่อเจ้าแม่กวนอิมว่าตัวของท่านไม่มีอะไรจะกินแล้วเพราะว่ารอบข้างเนี่ยมีแต่เรือลำน้อยกับผืนน้ำอันกว้างใหญ่ท่านจึงเจ้าแม่กวนอิมอะค่ะท่านจึงประทานพรว่าหากใช้เบ็ดลำนั้นตกขึ้นตกไปในท้องทะเลอันกว้างใหญ่แล้วได้ตัวอะไรขึ้นมา อาหารสิ่งนั้นจะถือว่าเป็นเจและจังหวะนั้นเองมีหอยนางรมตัวหนึ่งกำลังว่ายน้ำตะแบบตะแบบตะแบบมากินเบ็ดของพระท่านนั้นเองพอตกขึ้นมาสาวเบ็ดเอื้ออาหอยนางรมจึงเป็นอาหารเจนั่นเองค่ะ
1: ตบมือค่ะ
0: และอีกตำนานหนึ่งอีกตำนานหนึ่งกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลิงตัวหนึ่งที่บำเพ็ญเพียรจนได้เป็นขึ้นชื่อว่าไซอิวนั่นก็คือซุนหงอคงลีเอากระบองวิเศษเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำทะเลแล้วจังหวะนั้นเองมีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเป็นสัตว์เปลือกแข็ง
1: อีกแล้วนะคะ
0: เกาะกระบองวิเศษนั้นขึ้นมาตอนที่ซึ่งงอคงกระ จากมันขึ้นมานั่นเองหอยตัวนั้นขึ้นจากน้ำลองคิดถึงโฆษณาซันซิลดู หอยหอยแบบขึ้นมาเอื้อน้ำก็เด่นเชื่อฉันเป็นอาหารเจ และจบอยู่ที่ตรงนั้นนั่นเองค่ะ
1: นี่คือที่มานะคะเนี่ย
0: ใช่แล้วนี่คือที่มาที่ไปนั่นเองแล้วยังไงซิยังไงต่อไหนของกิ๊กมีอะไรจะเล่า
1: ก็ของเราไม่มีอะไรจะเล่าหรอกค่ะแค่อยากจะบอกจะกล่าวเป็นข้อระวังเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่กินเจนะคะ
0: โฆษณาชวนชื่น
1: อะอย่างที่ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าเทศกาลกินเจเรานิยมกันกินผักเราจะกินผักกันแต่ว่ามันก็มีผักบางชนิดนะคะที่ไม่เจอย่าเผลอไปกินนะคะผักนั้นมีอยู่5ชนิดค่ะได้แก่หัวหอมกุ้ยช่ายอะไรเนี่ยกระเทียมโทนจีนใบยาสูบแล้วก็กระเทียม
0: yes I understand
1: oh
0: yeah my sister โอ้ยสนุกกันมามากพอแล้วได้ความรู้กันมามากพอแล้วเราไปช่วงถัดไปกันดีกว่าแต่ตอนนี้นะคะพี่คนหนึ่งที่น่ารักของเราเนี่ย จะเปิดเพลงให้คุณผู้ชมได้ฟังกันก่อนสักครู่ค่ะ

0: ก็เข้าสู่ช่วงที่2แล้วเนาะช่วงที่2เนี่ยเราก็จะต่อจากช่วงแรกช่วงแรกเราก็ได้เล่าตำนานของการกินเจกันไปแล้วใช่ไหมช่วงที่2เรามาพูดถึงการยกเสาโกเต้งกันดีกว่ารู้จักไหมว่าการยกเสาโกเต้งคืออะไร
1: คืออะไรไม่รู้จักเลย
0: การยกเสาโกเต้งนั่นก็คือเสาที่เป็นสัญลักษณ์ของการกินเจบนเสาโกเต้งเนี่ยจะมีตะเกียงทั้งหมด9ดวงซึ่ง1ดวงแทนการกินเจ1วันพอตะเกียงทั้ง9ดวงจุดติดขึ้นมาจะเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าการกินเจ9วันได้เริ่มขึ้นแล้วนั่นเองเป็นยังไงมัน Amazing Thailand ไหมล่ะ
1: ซึ้งมาก Made in Thailand
0: Made in Thailand พังงาน Native แต่พอพูดถึงเรื่องนั้นใช่ไหมรู้ไหมว่าในเดือนตุลาเรายังมีเขาเรียกว่าอะไรประเพณีอีกหนึ่งประเพณี
1: ใช่
0: ประเพณีอะไร
1: เชียงเป็ดหรือเปล่า
0: ใช่ปะ
1: ใช่นะ
0: โอเค
1: แต่ว่าได้ยิน
0: เป็ดยังไง
1: ได้ยินว่าเชียงเป็ดปกติจะจัดก่อนกินเจนี
0: ่ใช่
1: แล้วเกิดอะไรขึ้นแค่เดือนนี
0: ้เดือนนี้หรอเกิดเวดิโกเดียมเวดิโอซาร์ทำให้การชิงเปเนี่ยมาอยู่ที่ช่วงของเทศกาลกินเจพอดีนั่นก็คือช่วงวันที่11ตุลาคมนั่นเองกินเจปีนี้ถ้าจำไม่ผิดเหมือนว่าจะยกเสาโกเต้งวันที่9ใช่ไห
1: ม
0: ใช่อับดุลเอ๋ยของเราบอกแล้วแน่นอนว่าการที่เรามาอยู่ตรงนี้ได้ทุกวันนี้เพราะว่าเรามีอับดุลเอ๋ยอันแสนข้อมูลเลิศล้ำเอ้ยไหนยังไงรู้ไหมว่าชิงเป็ดทำไมเขาถึงต้องทำเป็นขนมลาร
1: ู้สึกว่าเป็ดได้ยินมาว่าเป็ดเขาปากทะลุเข็
0: ม
1: แล้วเวลาเขากินขนมลาขนมลามันจะเป็นแบบเส้นๆใช่ไหม
0: ใช่
1: เขาก็หยิบเส้นมากินทีละเส้น
0: จริงๆ อ่ะตั๊กเคยอ่านเว็บตูนเรื่องนึง
1: เว็บตูน
0: ใช่มันเป็นเกี่ยวกับเป็ดแล้วเขาแบบเขาบอกว่าเป็ดจริงๆมันมีหลายชนิดมากนะมันมีหลายชนิดมากมีเป็ดแบบ เป็ดทำดีเป็ดแบบเป็ดอยู่ชั้นนู้ชั้นนี้มันมีเป็ดแยกออกเป็นหลายชนิดมากเลยอาจจะมีเป็ดที่สะสมบุญด้วย อะไรอย่างนี้แนะนำให้ไปอ่านเว็บตูนกันเยอะๆนะคะ
1: ขอทราบจากการเว็บตูนนี้คือแบบชายหญิงหรือชายชายนะคะมันคุ้น
0: ใช่ๆ
1: นั่นไงเรื่องเดียวกันแน่นอน
0: โอเคถ้าเราเปรียบเทียบเว็บตูนเนาะก็น่าจะเป็นหนังสือเล่มละหนังสือขายขำเล่มละ5บาท10บาทสมัยก่อนรู้ไหมทำไมตักจำได้
1: ทำไมคะ
0: รักอ่านของพ่อไป
1: เฮ้ยใช่เมื่อก่อนนึกถึงหนังสือแล้วนึกถึงเมื่อก่อนที่จะมีการ์ตูนแบบผีใช่ไหมเล่ม5บาท10บาทคือแบบเมื่อก่อนเขาแม่ซื้อแม่ไม่ให้ซื้ออ
0: ่ะแต่ตอนนั้นตั๊กอ่านหนังสือไม่ออกนะ
1: อ
0: ้
1: าว
0: แล้วตั๊กก็เปิดภาพแล้วก็วู้ว้าวว้าวมันก็อยู่อย่างนั้น
1: มีครั้งนึงนะตอนที่แบบอยู่ประถม
0: อ่ะยังไง
1: ไปเจอหนังสือเก่านั่นแหละหนังสือผีเก่าอ่ะก็ไปเจออยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ในมาร์คอยู่ในมีมิมาของโรงพยาบาลใช่ไหมก็ไปยืนอ่านพ่อแม่ไม่ซื้อก็ยืนอ่านตรงนั้นแหละ
0: อาจจะมีพลังงานบางอย่างก็
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: หรอกอย่า
0: วิจริงๆตอนนี้ตั๊กกำลังเห็นอะไรสักอย่างกำลังชะโงกคอมาหลังไหล่ของกิ๊ก
1: ว้าวอะไรล่ะ
0: ไม่รู้สิ
1: ต้องกลัวไหมเราต้องกล
0: ั
1: ว
0: ตกใจกลัวสักนิด
1: เฮ้ยน่ากลัว
0: ตายแล้ว
1: เฮ้ย
0: คุณไม่ผ่านแคสไวเป้งอุ้ยอยากไปแคสไวเป้ง
1: เขาแคสเสร็จกันไปละ
0: เขาแคสเสร็จมีพี่คนนึงไอไม่จำไม่ได้ว่าพี่เขาชื่ออะไรแต่ว่าเป็นดาว TikTok
1: อ้าวเหรอ
0: ที่พี่เขาทำคอนเทนต์กับเพื่อนที่เพื่อนเขาเป็นผู้หญิงแล้วเพื่อนเขาถ่ายแล้วเขาก็จะหัวเราะแบบ อะไรประมาณนั้น
1: ไม่เคยเห็นเลย
0: อุ้ยพี่เขาสนุกนะสนุกมากด้วยถ้ากิ๊กได้ไปแคทไวเป้งกิ๊กอยากเป็นบทอะไรในไวเป้ง
1: เป็นป้า
0: ต้า
1: ผู้ชาย
0: เราท้อง
1: เราบอกให้ไปเอาออกไง
0: ไม่ได้หรอกอย่าเลยอย่าพบฉัน
1: คือตอนนั้นเขาไปดูไลฟ์สดใช่ไหมเขาแคสกันอยู่ใช่ไหมแล้วมีคนเล่นบทต้าเยอะมากแคสบทต้าเยอะมากจนแบบอ่ะนั่งฟังไปจับใจความแล้วต้าเราท้องอ่ะ อะไรวะแล้วก็เขาพูดว่าอะไรต่อนะต้าเขาพูดว่าอะไร
0: ไม่รู
1: ้ใช่ลูกคนเราหรือเปล่าไปเอาออกอะไรฟิลนี้
0: ถ้านึกถึงไวเป้งจริงๆที่นึกถึงคือเลยคือการแบบวัยรุ่นอาชีวะยกพวกตีกันเนาะ
1: เออใช่
0: ไม่ดีไม่ดีไม่ดี
1: แต่นั้นเป็นนักเรียนนะคะ
0: ติดเหลืองติดเหลืองความรุนแรง
1: อ้าวความรุนแรง
0: อ่ามันเป็นความรุนแรงมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่ามันก็เป็นหนังเนาะในยุคนึงในยุคนึง
1: ปัจจุบันเขาไม่ตีกันแล้วเนาะ
0: ใช่
1: เขาจับมือกันแล้ว
0: ปัจจุบันเนี่ยเป็นเด็กดี
1: อืม
0: อ่ะมีใครอยากดูมวยทะเลไหมคะเดี๋ยวตั๊กกับกิ๊กจะต่อยกันตรงนี้เพื่อเป็นความรับชมความสนุกสนาน
1: เฮ้ยทำไมปีมวยเราคนละอย่างกันอ่ะ
0: กิ๊กใช้ปีพาดตั๊กใช้ปีอภัยพระอภัยมณี
1: อ่ะโอเคโอเค
0: พระอภัยมณีเป่าปีหรือเป่าคุย
1: เป่าปี
0: ใช่ใช่สุนทรภู่เป่าปีหรือเป่าคุย
1: เขียนหนังสือ
0: สุนทรภู่คู่กวีขี่ฮอนด้ายามาฮ่า 128S ปาวานอะไรไม่รู้จำไม่ได้และแน่นอนว่าจริงๆต้นฉบับไม่ได้พูดอย่างนี้ด้วย
1: ใช่และแน่นอนว่ามี2แบบมี2ฉบับแล้ว
0: จริงเหรอ
1: ใช่รู้สึกว่าเจนซีเขามาแต่งใหม่ไม่รู้ว่าเจนซีหรือเจนอัลฟานะแต่งใหม่คล้ายๆเดิม
0: ยังไง
1: บอกไม่ถูกเหมือนก
0: ันเอา
1: จำได้ว่าคล้ายเดิมแต่ว่าไม่ใช่เหมือนเดิมก็ประมาณนั้น
0: เฮ้ยจำได้ว่าคุณเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะลูกไฟพญานาคป่ะ
1: อ้าบั้งไฟพญานาค
0: เอาละเอาละเอาละเราจะใส่ไปกราบแบบจุ้มจุ้มและเรื่องนี้เราจะปล่อยให้หน้าที่นี้การใส่ไปกราบไปของพี่ส้มนั่นเองค่ะเอาละซีจี
1: ต้องทำเสียงพญานาค
0: เหรอเฮ้ยอาจจะมีแบบพญานาคเล่นน้ำอยู่ข้างหลังแล้วมีบั้งไฟขึ้นแบบวู
1: เอาเลิศไปแหละ
0: ไหนๆยังไงบุญบั้งไฟค่ะ
1: บั้งไฟพญานาคนะคะก็คือลูกไฟสีแดงอมชมพูหรือเขียวอมฟ้าที่พุ่งขึ้นมาจากแม่น้ำโขงโดยไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีควัน
0: อ
1: ะไรประมาณนั้นนะคะก็ในความเชื่อในของเราฝ่ายเรานะจะเชื่อกันว่าอันนั้นเป็นดวงไฟของพญานาคที่แบบคือเขาเชื่อว่าแม่น้ำโขงมีพญานาคไงแล้วเขาก็คิดว่าเป็นของพญานาคที่ปล่อยขึ้นมาให้รับชมเป็นบุญตาอะไรอย่างนี้นะคะ
0: เข้าใจ
1: ก็คือเหมือนว่าพญานาคจุดไฟพ่นถวายเพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึง
0: นี่แหละมาโปรดญาติๆไหมใช่ไหม
1: ประมาณนั้นนะคะ
0: พอพูดถึงเรื่องเหล่านี้แล้วเนาะพอพูดถึงเรื่องน้ำเนี่ยช่วงนี้ก็เกิดอุทกภัยเนาะภัยพิบัติน้ำท่วมนั่นเองเนื่องจากว่าฝนก็ตกชุกเขาเรียกว่าอะไรนะปรากฏการเอลนีโยลานียาอธิบายค่ะเด็กวิทย์คณิตเชิญ
1: ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าน้ำท่วมครั้งนี้มันคือลานียาหรือเปล่าแต่คิดไม่ใช่หรือแต่คิดไม่ใช่นะคะก็เอลนีโยนะคะก็เอาลานียากันดีกว่าเพราะว่าลานียามันใกล้ตัวกว่านะคะ
0: ล
1: านียานะคะก็คือปรากฏการที่สภาพอากาศนะคะแปรผันมากกว่าปกติ
0: แปรผกผัน
1: แปรผกผันก็คือฤดูฝนนะคะฝนก็จะตกหนักเกินกว่าปกติมากๆจะทำให้เกิดน้ำท่วมใช่อันนี้คือแบบของลานียานะคะและแน
0: ่
1: นอนว่าลานียามันก็ต้องคู่กับเอลนีโยเอลนีโยนะคะก็คือปรากฏการณ์ที่ปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าปกติมากๆอุณหภูมิแบบสูงมากก็คือจะทำให้เกิดภัยแล้งนะคะและแน่นอนทุกคนรู้ประเทศไทยรู้นะคะว่าส่วนมากเวลาเกิดภัยแล้งภาคที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือภาคตอนออกเฉียงอะไรคะเฉียงใต้ค่ะภาคอีสาน
0: กำลังจะบอกว่าเฉียงเหนือได้แหละ
1: เฉียงเหนือขออภัยค่ะข้อมูลคาดเคลื่อนนิดหน่อยเมื่อกี้กำลังแบบนึกอยู่แผนที่เพิ่งเข้ามาในหัวเมื่อกี้ค่ะอันนี้ตอนออกตอนตกนะคะนี่เหนือนี่ใต
0: ้พวกเราทั้งสองคนก็ขอส่งกำลังใจไว้ให้หลายๆที่เนาะที่พื้นที่น้ำท่วมอย่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างปราจีนบุรีอันนี้หนักเลยพวกเราทั้งคู่ก็ขอส่งกำลังใจให้น้ำลดไวๆแล้วก็ของข้าวของไม่เสียหายมากนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะและเราจะมาสนุกกันต่อค่ะ เนื่องในโอกาสที่ว่าเมื่อกี้เรารู้ว่าพี่ส้มสุดหล่อสุดเท่สุดสมาร์ทของเราได้เปิดเพลงอันนั้นไปลูกเสือ
1: ลูกเสือ
0: เพลงลูกเสือแหมเป็นการบังคับเลยล่ะเป็นการบังคับเปิดว่าเอ้ยต้องเปิดเพลงลูกเสือเพราะว่าเป็นเพลงภาษาใต้ที่แสดงถึงการแบบการนอกใจซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยแต่ว่าเนื้อเพลงค่อนข้างที่จะดีเป็นการร้องที่เขาเรียกว่ายังไงนะ สื่ออารมณ์ได้ดีถ้ามีโอกาสได้ไปเปิดหมวกที่วันตลาดนัดวันอาทิตย์ของเราอีกครั้งหนึ่งตั๊กจะเอาเพลงนี้ไปร้องค่ะและแน่นอนว่าสำหรับใครที่กำลังผ่านไปผ่านมานะคะชาวกล้วยชากลางลาวไม่ใช่
1: ได้ค่ะ
0: ตลาดนัดวันอาทิตย์เนาะเขาเรียกว่าตลาดอะไร
1: ตลาดเก่าหรือเปล่าไม่แน่ใจเลย
0: แต่ว่าเป็นตลาดนัดวันอาทิตย์เนาะเรานัดกันมาทุกวันอาทิตย์จะมีของขายเยอะแยะมากมายเลยมีดนตรีให้ฟังมีน้องๆจากโรงเรียนเทศบาลบ้านยันยาว มาเต้นมารำให้ทุกๆคนได้ดูกันถ้าหากใครเห็นแล้วรู้สึกว่าแบบอุ้ยเด็กพวกนี้มีความสามารถจังเลยสามารถหยอดทรัพย์สินทุนทรัพย์ของท่านให้เป็นแรงกำลังใจให้น้องๆในการเป็นทุนการศึกษาเนาะและต่อไปนี้เราจะโยนเนื้อหานี้ให้เป็นเพลงต่อไปค่ะ

0: และเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของเราแล้วเนาะช่วงสุดท้ายเนี่ยในฝนตกอย่างนี้บรรยากาศอย่างนี้เราต้องพูดถึงสิ่งนี้อย่างแน่นอนค่ะ
1: แน่นอนว่าต้องเป็นกรมอุตุนะคะ
0: นั่นแหละ
1: ได้ค่ะว่ากรมอุตุประกาศฉบับที่9นะคะอากาศแปรปรวน 5-7 ตุลาคมฝนหนักลมแรงลูกเห็บบางพื้นที่นะคะประเด็นก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน 5-7 ตุลาคมอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงลูกเห็บตก และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะก็ถ้าแบ่งเป็นภาคนะคะก็จะเป็น6ตุลาคมจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบฝนตกหนักก็ภาคเหนือนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อันนี้คือตัวอย่างและมีอีกหลายจังหวัดนะคะส่วนภาคกลางก็

0: นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและอีกหลายจังหวัด คือบอกไม่หมดเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาตกเยอะกันมากส่วนภาคตะวันออกก็มีจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะภาคใต้ก็จะมีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองกระบี่และตรังค่ะอันนี้คือจังหวัดที่ต้องระวังนะคะเรื่องฝนตกใช่เพราะว่าเหมือนวันนี้ตอนเรามาเนี่ยฝนก็ตกเหมือนกัน
1: อ่าใช่แต่ตอนตั้งมาฝนมันจะตกปล่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นในช่วงที่มีพายุเข้าอย่างนี้เนาะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยรักษาสุขภาพอย่าลืมใส่เสื้อกันฝนตอนออกไปข้างนอกแล้วก็ระวังฟ้าด้วยเพราะว่าฟ้าก็ครืนๆค่อนข้างที่จะแรงเลย
0: มีฟ้าผ่าฟ้าแลบด้วย
1: ใช่ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะถ้าเกิดเป็นไข้ไม่สบายอย่าลืมทิฟฟี่นั่นเองค่ะถ้าเป็นไปได้ก็กินพาราเซตามอลเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช
1: ่ใช่เพราะว่าช่วงมีน้ำขังอันนี้อาจจะเป็นไข้เลือดออกยุงลายจากที่ศึกษามานะคะไม่มั่นใจว่าจะถูกทั้งหมดหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าขั้นเนื้อขั้นตัวหลังจากที่ไปลุยน้ำท่วมมาให้กินพาราเซตามอลเอ้ยขออภัยค่ะเซตามอลเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นยาชนิดอื่นเนี่ยมันจะทำให้เลือดไม่หยุดไหลแล้วเราอาจจะเป็นไข้เลือดออกได้หนักกว่าเดิมนั่นเองวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับการเคหะแห่งชาติเร่งรับมือน้ำท่วมส่งผลกระทบ43โครงการรวมกว่า 76,000 หน่วยอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: การเคหะแห่งชาติเร่งรับมือน้ำท่วมส่งผลกระทบ43โครงการรวม 76,800 หน่วยพร้อมช่วยเหลือฟื้นฟูและป้องกันระยะยาว
5: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับการเคหะแห่งชาติเร่งรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในโครงการต่างๆหลังได้รับผลกระทบ43โครงการรวมประมาณ 76,800 หน่วยหรือประชาชนราว 223,000 คนแบ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง6โครงการและได้รับผลกระทบเล็กน้อย37โครงการพร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูความเสียหายหลังน้ำลดนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติสั่งติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าและแฟลตคลองจันทน์1-30ซึ่งบางจุดมีปัญหาการเดินทางรถไม่สามารถเข้าออกได้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเปิดเส้นทางและช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้การเคหะแห่งชาติวางแนวทางรับมือ3ระยะได้แก่ช่วยเหลือฟื้นฟูและป้องกันโดยระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมที่ผ่านมาได้ส่งมอบเข้ากล่องกว่า 47,000 กล่องน้ำดื่มกว่า 6,200 แพ็คและถุงยางชีพ 2,550 ชุดพร้อมนำบทเรียนจากสถานการณ์ครั้งนี้ไปยกระดับมาตรการป้องกันและรับมือภัยพิบัติในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: เขื่อนวชิราลงกรณ์ระบายน้ำในอัตรากว่า40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและไม่มีการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นหลังระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอทองผาภูมิไซโยกและเมืองกาญจนบุรีลดลงอย่างต่อเนื่อง
6: สถานการณ์น้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์วันนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บกว่า 8,700 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 98.70 ของความจุเขื่อนสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า115ล้านลูกบาศก์เมตรโดยมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำกว่า26ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและระบายน้ำในอัตรากว่า40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะนี้ไม่มีการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นภาพรวมตัวเขื่อนและอาคารระบายน้ำล้นอยู่ในสภาพปกติซึ่งการระบายน้ำเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ดยระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอทองผาภูมิลดลงส่วนระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอไซโยกและอำเภอเมืองกาญจนบุรีลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์และระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยอย่างต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกตกับพวก50ปีและสั่งให้ชดใช้เงินวัดกว่า300ล้านบาท
7: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอ่านคำพิพากษาคดีอดีตพระอลงกตหรืออดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุและนายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือหมอบีในคดีร่วมกันเบียดบังทรัพย์สินของวัดและร่วมกันฟอกเงินรวม193กระทงโดยศาลพิพากษาจำเลยที่1หรืออดีตพระอลงกตมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์และร่วมกันฟอกเงินตัดสินลงโทษจำคุกรวม742ปีส่วนจำเลยที่2หรือนายเสกสรรมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการเบียดบังทรัพย์สินและฟอกเงินลงโทษจำคุกรวม386ปีและ1480เดือนอย่างไรก็ตามศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคำให้การของจำเลยทั้งสองเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีจึงนำมาประกอบการลดโทษตามกฎหมายก่อนมีคำสั่งจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ50ปีนอกจากนี้ศาลมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงินจำนวน306ล้านบาทให้แก่วัดพระบาทน้ำพุดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะวันนี้มาจะเจอกันในวันพุธที่7ตุลาคม2569คุณผู้ฟังรายการ5แยกข่าวสดจากห้องส่งสวทรนองนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวได้ค่ะผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุสวท11สถานีในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันณัฐวดีศรียาภัยนะคะยังมีทีมงานของเราด้วยนะคะที่อยู่เบื้องหลังกันค่ะบรรณาธิการข่าวในวันนี้คุณคึกฤทธิ์เรืองระยนต์ค่ะทีมช่างฝ่ายเทคนิคที่ดูแลระบบต่างๆให้ก็มีทั้งคุณอำนาจเกียรติกสิกรค่ะคุณธนกรจิตอภิญญากุลและคุณธนารักษ์ดวงจันทร์ควบคุมการผลิตโดยท่านพัฒนพงษ์สถานทรัพย์ค่ะท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองและอำนวยการผลิตโดยท่านโสพลเขี่ยมการค่ะท่านผู้อำนวยการสถานีท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะคุณผู้ฟังคะพื้นที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้ต้องติดตามเรื่องของฝนฟ้าอากาศจังหวัดระนอง2วันมาแล้วนะคะที่ฝนตกหนักค่ะจะตกเป็นเวลาในช่วงสักประมาณบ่ายๆแก่ๆติดเย็นๆแบบนี้คุณผู้ฟังตกหนักมากเลยค่ะคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ไหนแล้วก็ฝนตกหนักก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ3ช่วงของรายการ5แยกข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้เนี่ยช่วงแรกค่ะรู้เรื่องรัดทันข่าวใต้วันนี้ก็มีข่าวจากทั้งกระบี่ทั้งจังหวัดพังงาทั้งจังหวัดภูเก็ตมาฝากกันแล้วก็ในช่วงของ PRD Service นะคะใครที่รอติดตามเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมก็ติดตามกันได้แล้วก็ในช่วงที่3ค่ะช่วงวันนี้มีประเด็นนะคะก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะนี่คือรายละเอียดทั้งหมดนำมาคร่าวๆกันก่อนให้ทุกคนได้ติดตามกันแต่ว่าเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงแรกกันเลยดีกว่าช่วงรู้เรื่องรัดทันข่าวใต้ค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัดทันข่าวใต
1: ้ค่ะมาดูข่าวที่นำมาฝากกันนะคะอย่างที่เราบอกว่ามีทั้งข่าวในพื้นที่ของกระบี่พังงาและภูเก็ตเดี๋ยวเราเริ่มกันที่จังหวัดกระบี่ก่อนเลยค่ะตอนนี้มีการประชุมกับส่วนกลางนะคะในการเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ค่ะโดยนำทีมการประชุมโดยท่านอังกูลศรีลาเทวกูลนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะประชุมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงปัญหาภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งการประชุมในครั้งนี้ค่ะคือเขาประชุมกับอีกหลายจังหวัดนะคุณผู้ฟังแล้วก็ประชุมร่วมกับส่วนกลางในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยโดยในพื้นที่กรุงเทพค่ะมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมค่ะแล้วก็ยังมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมการประชุมอีกนะคะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านบอกว่าสถานการณ์ถึงแล้วก็การเตรียมความพร้อมของจังหวัดกระบี่ณขณะนี้ค่ะถ้าเกิดว่าดูภาพรวมปัจจุบันนี้นะปี2569เนี่ยทางจังหวัดกระบี่มีปริมาณน้ำฝนสะสมอยู่ที่ประมาณ 1,486 มิลลิเมตรด้วยกันส่วนระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง6แห่งค่ะยืนยันว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติแล้วก็คลองสายสำคัญอีก10แห่งของจังหวัดกระบี่ยังอยู่ในสภาวะที่ปกติด้วยจังหวัดกระบี่เองมีการกำหนดพื้นที่เสี่ยงสูงครอบคลุมทั้ง8อำเภอ22ตำบล54หมู่บ้านพร้อมกับมีการเร่งเตรียมพร้อมการระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนหากเกิดอุทกภัยนะคะโดยจะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในเขตเทศบาลเมืองกระบี่2จุดจะมีการดำเนินการขุดลอกคลองกระบี่ใหญ่แล้วก็ดำเนินการในการขุดลอกคลองกลางในพื้นที่อำเภออ่าวลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเตรียมเอาไว้ก่อนนอกจากนี้ค่ะมีการเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวกรณีเกิดอุทกภัยนะคะ จำนวน143แห่งด้วยกัน143แห่งนี้เขาบอกว่าครอบคลุมทั้ง8อำเภอเลยค่ะแล้วเขาก็จะมีการแบ่งระดับอย่างเช่นระดับ A เนี่ยมีอยู่ประมาณ15แห่งแล้วก็มีระดับ B ระดับ B นี่มีอยู่ประมาณจำนวน123แห่งด้วยกันแล้วก็มีระดับ C ค่ะจำนวน5แห่งด้วยกันเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเยียวยาและการฟื้นฟูผู้ประสบภัยค่ะจากกระบี่เรามาดูที่พังงากันบ้างค่ะพังงาตอนนี้มีการเตรียมจัดงานเบิกฟ้ากราภูงาและงานกาชาดประจำปี2570แล้วค่ะโดยท่านไพรัตน์เพชรยวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานในปีนี้ซึ่งเขายืนยันว่ายังมีการใช้ชื่อเดิมอยู่นะคะนั่นคืองานเบิกฟ้ากราภูงาและกาชาดประจำปี2570กำหนดจัดขึ้นในช่วงวันที่18ถึง27ธันวาคม2569ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงาภายในงานปีนี้เขาคอนเฟิร์มมาว่าจัดหนักจัดเต็มจัดอย่างยิ่งใหญ่ค่ะก็ได้มีการเพิ่มกิจกรรมหลากหลายมานะคะทั้งกิจกรรมการเดินแบบผ้าไทยส่งเสริมอัตลักษณ์พื้นถิ่นชุดผ้าไทยสวยๆค่ะที่จะมาสร้างสีสันภายในงานและส่วนบริเวณที่เขาจัดงานอย่างที่เราบอกนะคะว่าบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงาเขาบอกว่าตรงนั้นเป็นมุมที่สวยมากเพราะว่าอาคารต่างๆเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียลแล้วก็เป็นสไตล์ชิโนโปรตุกีสค่ะแล้วก็เรื่องของการจัดกิจกรรมอื่นๆก็นำมาเสริมทับอย่างเช่นการจัดกิจกรรมชิมช็อปกุ้งลายเสือพังงานะคะแล้วก็กุ้งเกรดพรีเมียมจากฟาร์มในจังหวัดพังงาเองมีการนำกิจกรรมการประกวดร้องเพลงการแสดงเต้นแอโรบิกรวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่จะมาสร้างสีสันตลอดทั้งการจัดงาน10วัน10คืนใครสนใจไปเที่ยวกันได้ค่ะ18ถึง27ธันวาคม2569นี้ค่ะจากที่พังงามาต่อกันเลยค่ะคุณผู้ฟังในพื้นที่ภูเก็ตนะคะตอนนี้ภูเก็ตก็คลึกครื้นเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามีทางด้านของเรือกองทัพเรือของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาเทียบท่าที่จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยทางด้านของท่านชวนรินทร์เกิดสมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะก็ได้ไปตรวจเยี่ยมเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George H.W. Bush นะคะของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาซึ่งเดินทางมาเยือนเทียบท่าที่จังหวัดภูเก็ตในช่วงวันที่4ถึง9ตุลาคมนี้นะคะซึ่งทางท่านผู้ว่าเองก็ได้มีโอกาสไปพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันค่ะระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งภูเก็ตแล้วก็ไปพูดคุยกับกำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศนะคะนอกเหนือจากความสัมพันธ์ผู้ฟังมาดูประเด็นนี้กันบ้างค่ะเขาบอกว่าการที่เรือของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกามาจอดเทียบท่าที่ภูเก็ตเนี่ยเขาไม่ได้จอดเทียบท่าอย่างเดียวนะคะทั้งกำลังพลทั้งนายทหารเนี่ยก็จะขึ้นฝั่งมาเพื่อไปจับจ่ายใช้สอยส่งเสริมบรรยากาศของเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างดีค่ะโดยส่วนใหญ่ที่เขามีการติดตามมานะเขาจะไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ย่านธุรกิจของทางจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะมาภูเก็ตแล้วเนี่ยต้องไม่พลาดที่จะไปป่าตองค่ะก็ส่งผลให้ทั้งร้านอาหารร้านค้าและธุรกิจบริการในพื้นที่ก็ได้รับผลประโยชน์กันไปจากการใช้จ่ายของกำลังพลนะคะนอกจากนี้ทางจังหวัดเองยังอำนวยความสะดวกนะคะให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถนำสินค้านำอาหารไปจำหน่ายได้แถวๆบริเวณท่าเรือน้ำลึกซึ่งเป็นจุดจอดเรือค่ะแล้วก็ให้กำลังพลได้เลือกซื้อเลือกหาแล้วก็ได้อุดหนุนผู้ประกอบการกันไปเมนูที่เขาบอกว่าได้รับความนิยมมากๆนะทหารกองทัพเรือของสหรัฐอเมริกาที่เขาชื่นชอบคือชาไทยค่ะแล้วก็เครื่องดื่มประเภทชงนี่แหละได้รับความสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าทั้งทหารแล้วก็กำลังพลเนี่ยเขาก็ซื้อเพื่อดื่มเติมพลังแล้วก็เป็นการคลายร้อนกันค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสีสันบรรยากาศที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของรายการกันบ้างดีกว่าค่ะ PRD Service เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมค่ะ
2: แหล่ร่มน้ำขึ้นแล้วเร็วๆตา
3: เอ้สู้อย่าเดินบุกน้ำนักแรงตาชี้นู่ระบาดมั่งเดี๋ยวเดินไปไฟช็อตเป็นเรื่องอื่นแล้ว
4: ทำอย่างไรให้อยู่กับน้ำท่วมอย่างปลอดภัยหากได้ยินประกาศเตือนภัยน้ำท่วมต้องเก็บของขึ้นที่สูงทันทีห้ามเดินออกมาลุยน้ำระหว่างที่น้ำไหลเชี่ยวกรากจดเบอร์โทรศัพท์สำคัญของหน่วยงานต่างๆไว้เตรียมอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มอาหารแห้งและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆเตรียมยารักษาโรคไว้ให้พร้อมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: ค่ะมาตามกันต่อเลยนะคะ PRD Service เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมจากมติของคณะรัฐมนตรีคุณผู้ฟังที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมของปี69นี้เนี่ยกำหนดออกมาแล้วนะคะตอนแรกมี41จังหวัดแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีก24จังหวัดก็ส่งผลให้ภาพรวมของการช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยรวมเป็น65จังหวัดและในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยและล่าสุดวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติมให้จังหวัดสมุทรสงครามนะคะเป็นจังหวัดที่ประสบภัยให้ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาตามเกณฑ์ด้วยเช่นกัน 9,000 บาทค่ะส่วนใครที่ถามหาเรื่องของการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะมีการช่วยเหลือเยียวยาถามว่าจะได้รับในเงินส่วนนี้ไหมนะคะทางคณะรัฐมนตรียืนยันแล้วค่ะว่ายังไม่ได้รับเพราะว่าในกรณีนี้เนี่ยคือพื้นที่ต่างๆเกิดเหตุอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมที่มีการประกาศความคุ้มครองค่ะซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะท่านอนุทินชาญวีรกูลก็สั่งการให้เร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะตอนนี้มีจังหวัดที่ส่งรายชื่อให้กับปภ.แล้วก็คือจังหวัดสระแก้วกับจังหวัดกระบี่นะคะที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในวันที่8ตุลาคม2569ซึ่งจะโอนเข้าบัญชีโดยตรงเลยค่ะคุณผู้ฟังคะจาก PRD Service นะคะเราไปดูในช่วงที่3กันบ้างนะคะในช่วงวันนี้มีประเด็นค่ะไปพูดคุยเรื่องของการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะ
0: จับตาเรื่องเด่นเกาะติดเรื่องสำคัญรู้ทันสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเพราะทุกวันมีเรื่องที่ต้องรู้และทุกประเด็นมีความหมายในช่วงวันนี้มีประเด็น

0: วัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงวันนี้มีประเด็นค่ะเหมือนเดิมพบกันกับพี่แองเจิ้ลแล้วก็น้องอ้อมล้อมค่ะสวัสดีน้องอ้อมล้อมค่ะ
1: สวัสดีพี่แองเจิ้ลค่ะ
0: วันนี้อารมณ์ดีเพราะว่าเราจะมาในเรื่องของอาหารการกิน
1: ใช่อาหารการกินเสื้อผ้าหน้าผมนะคะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะ
0: เป็นเรื่องที่เบาไหมเหมือนจะเบา
1: แต่หนักพุง
0: เนื้อหาจริงๆไม่เบาเลยค่ะเราถอยหลังกันนะช่วงนี้กับการประชุม IMF ที่กรุงเทพมหานครที่จะเริ่มวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็เราได้พูดคุยกันเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยเรื่องของการจัดเตรียมอาคารสถานที่เราคุยกันมาเยอะแล้ว
1: ใช่
0: วันนี้ค่ะเราจะเข้าไปในครัวเพื่อจะไปดูว่าเราจะนำเสนออะไรต่อสายตาของชาวโลกบ้างซึ่งชาวโลกที่ว่านี่แหละค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการเงินระดับโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการการธนาคารกลางนักวิชาการแล้วก็ผู้บริหารสถาบันจากการเงินทั่วโลกค่ะแล้วก็ที่สำคัญเมื่อไม่กี่วันก่อนนะคะทางผู้บริหารของเราได้พูดถึงผู้บริหารการเงินทางตะวันออกกลางค่ะซึ่งยังไงเขารวยเป็นแหล่งน้ำมัน
1: แหล่งน้ำมัน
0: เขารวยอยู่แล้ว
1: มีเงินเยอะ
0: มาฉันที่จะมา
1: อุ้ยอย่าเรียกว่ารวยดีกว่านะ
0: มีเงินเยอะอาจจะมาลงทุนต่อที่บ้านเราก็ไปได้หรืออาจจะมีการเจรจาซื้อขายสินค้าที่เป็นอาหารเพราะบ้านเขามีบ่อน้ำมันแต่ไม่ได้เป็นคลังอาหารเหมือนบ้านเรา
1: ใช
0: ่ค่ะอันนี้นะคะอันนี้พูดถึงเรื่องการเงินใช่ไหมถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับเรื่องของกีฬาถ้าเป็นกีฬาเขาเรียกว่าแข่งโอลิมปิกแต่ถ้าเป็นการเงินนี่เป็นโอลิมปิกทางการเงินเลยนะ
1: IMF เนี่ยนะคะ
0: ทีนี้ค่ะคนไทยเขาบอกว่าเวลาใครมาบ้านเนี่ยก็ต้องเลี้ยงดูปูเสื่ออย่างดีข
1: ้
0: าวปลาอาหารเนี่ยเราต้องดูแลอย่างดี
1: อิ่มท้องต้องทำให้ประทับใจ
0: ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วทีนี้ค่ะอาหารที่เราจะนำมาเสิร์ฟให้กับผู้นำให้กับผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี
1: ้
0: ไม่ใช่ใครที่จะมาทำก็ได้นะเขาเลือกมาแล้วตั้งแต่หัวหน้าเชฟค่ะ
1: เ
0: ชฟทรงพลกิตติคุณวัจนะ
1: ได้ยินบ่อยใช่ไหมคะเด็กใช่ไหม
0: ใช่ไหมล่ะเป็นเชฟที่เขาจะมาเป็นผู้ควบคุมค่ะเป็นหัวหน้าทีมเชฟเลยแล้วก็อาหารเนี่ยค่ะน้องอ้อมล้อมเขาไม่ได้แบบซื้ออะไรก็ได้เหมือนข้าวเนี่ย
1: ให้กินแกงพุงปลาได้ไหม
0: อยากจะรู้ว่ามีไหมแต่ว่าเดานั้นอาจจะมี
1: คือ
0: เขามีเมนูอะไรนะ
1: ข้าวยำ
0: หัวใจไทย
1: คืออย่างนี้เขาไม่ได้เอาแกงปูปลาที่เหมือนเราแกงบ้านๆเนี่ยแต่ว่าเขาทำเป็นฟิวชั่นเพื่อที่จะให้ปรับเข้ากับลิ้นของคนทั่วโลกของคนต่าง
0: แล้วพื้นที่ด้วยไปดูข้อมูลเริ่มตั้งแต่ข้าว
1: ยังไงคะ
0: ถ้าเราหิวข้าวเนี่ยก็เดินไปในครัว
1: ใช่
0: แล้วก็ไปตักข้าวในหม
1: ้อ
0: ซึ่งเป็นข้าวอะไรก็ได้
1: ส่วนมากเรากินข้าวอะไรครับบ้านพี่เจนกินข้าว
0: มะลิบ้าง
1: อะ
0: ไรนะข้าวสังหยดข้าวต้มบ้าง
1: ถ้าเกิดบ้านอ้อมจะกินข้าวไรสเบอร์รี่สี
0: ม่วง
1: ใช่ค
0: ่ะทีนี้เนี่ยพอพูดถึงข้าวนะคะเหมือนเราไปร้านอาหารเนี่ยไปสั่งข้าวหนึ่งจานเราก็ไม่ได้รู้หรอกว่าข้าวนี้มีที่มาที่ไปยังไง
1: ใช่
0: แล้วก็ถ้าไปถามแม่ค้าเยอะอาจจะได้ไม่ได้กินข้าว
1: ด่าแทน
0: แต่ทีนี้ค่ะเขาบอกว่าเริ่มจากข้าวเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิจากพะเยาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห
1: ้ได้ยินบ่อย
0: พระเอกสุดในภาคอีสาน
1: น
0: ะต้องข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้คือที่สุดแล้วแล้วพอมาภาคใต้เนี่ยก็จะมีข้าวสังหยดพัทลุง
1: ใช
0: ่ทีนี้ถามว่าแล้วชาวต่างชาติเขาจะทราบไหมอ่ะว่ามันเป็นกิมมิคของไทยนะสินค้า GI เนี่ยค่ะไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าแต่ละเมนูเนี่ยจะมี QR code ให้สแกน
1: อ๋อให้บอกที่มาเลยว่าที่คุณกินอยู่เนี่ยเป็นข้าวอะไรพันธุ์ไหนจังหวัดอะไรในประเทศไทย
0: ถูกต้องไม่ต้องกังวลว่าจะเสียของเปล่าหรือไม่
1: นี่แหละนะนี่แหละนะที่เขาบอกว่าประชุมกรุงเทพแต่เปล่าค่ะคนที่มาประชุมรู้จักทั่วประเทศไทยแน่นอนผ่านสื่อกลางนี่แหละ
0: สื่
1: อ
0: แล้วก็ไม่ต้องถามสแกนอ่านได้เลย QR code เนี่ยจะทำความเข้าใจวัตถุดิบไทยมากขึ้นแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังมีปลานิลอำเภอบ้านโพฉะเชิงเทรา
1: สินค้า GI ใช่ไหม
0: ใช่ปลานิลเนี่ยถามว่าเรารู้จักดีไหมล่ะมันไม่ใช่พื้นที่เราขนาดเราที่เป็นคนไทยเนี่ยยังไม่ได้ทราบรายละเอียดเลยนะคะทีนี้ข้อมูลของปลานิลนี้บอกว่าเพาะพันธุ์แล้วก็เลี้ยงปลาครบวงจรด้วยคุณภาพน้ำสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะทำให้ได้ปลานิลที่มีคุณภาพสูงเนื้อแน่น
1: ว้าว
0: ทีนี้เขาก็ไม่ได้มาเสิร์ฟแบบปลานิลทอดปลานิลต้ม
1: ไม่ได้ปลานิลเคลือบเกลืออบเกลือไม่ใช่ใช่ไหม
0: ใช่เขาบอกว่า ใช้วิธีการปลานิลดรายเอทลนไฟกินคู่กับซอสมิโซะจากเขาใหญ
1: ่โอ้โห
0: เดี๋ยวนะปลาดรายเอทเนี่ยคำว่าดรายเอทเนี่ยมักจะได้ยินแบบเป็นเนื้อดรายเอท
1: เนื้อดรายเอท
0: ปลาดรายเอท
1: ปลาดรายเอทลนไฟแล้วซอสมิโซะจากเขาใหญ่เราก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเขาใหญ่เนี่ยมีของดีคือซอสมิโซะ
0: นั่นน่ะสิ
1: จะเป็นยังไงแต่เขาใหญ่เขาเป็นพื้นที่การเกษตรอยู่แล้วเน
0: า
1: ะเขาปลูกนั่นปลูกนี่อยู่แล้วทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเขาพูดถึงว่าทำไมจะต้องเป็นปลานิล
0: ค่ะ
1: นึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ค่ะที่พระองค์ท่านได้ส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลให้กับคนไทยทีนี้เขาบอกว่าเป็นเมนูเนี่ยเปรียบเลยว่าเป็นปลาของพ
0: ่
1: อ
0: ใช่แล้วปลานิลนี่นะคะเป็นสินค้าที่ราคาไม่แพงแต่โปรตีนอัดแน่นเลยค่ะ
1: ราคาไม่แพงคือขยายพันธุ์ก็ง่าย
0: ใช
1: ่พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงโปรตีนได้ง่ายราคาก็ไม่สูง
0: ใช่
1: เข้าถึงได้ทุกคนอันนี้
0: ค่ะ
1: เป็นเรื่องที่ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านใส่ใจในเรื่องของการกินโปรตีนราคาถูกและเข้าถึงง่ายทีนี้นอกจากอาหารหลักอันนี้ไม่ได้มีแค่นี้เนาะอันนี้ยกตัวอย่าง
0: ใช่เรามีอาหารแบบของที่เป็นแบบว่าไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวเรามีแซนด์วิชไก่ย่างเบตงด้วยค่ะมาโยน้ำมันตะไคร้นะคะมีทาร์ตรากูเนื้อวากิวสกลนคร
1: โอ้เนื้อวากิวต้องสกลนคร
0: ใช่มีทาร์ตช็อกโกแลตจากนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ใส่ถั่วแมคคาเดเมียแล้วก็ครีมวานิลาจากโครงการหลวงและที่ขาดไม่ได้ค่ะของหวานประเทศไทยต้อง
1: ข้าวเหนียวมะม่วงซอฟต์พาวเวอร์ในตำนานนะคะ
0: คุณ
1: มิลิจำได้ไหมเขาเคยไปโชว์
0: ขึ้นไปกินบนเวทีเลย
1: ปรากฏการณ์ข้าวเหนียวมะม่วงดังไปทั่วโลกเลยทำให้หลายๆที่บอกว่าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยครั้งนี้ต่างชาติที่มาร่วมจะต้องหลงรักขนาดเราเองยังตื่นเต้น
0: เราเองยังรักที่จะกินอาหารไทยเลยค่ะทุกวันนี
1: ้
0: ยังไงวันนี้กินอะไรดี
1: วันนี้กินอะไรดี คือชีวิตเราต้องขับเคลื่อนด้วยอาหารเนาะ
0: ใช่
1: ถ้าหากว่าเลือกได้อ
0: าหารต้องอร่อยด้วย
1: ขอเลือกหน่อยได้ไหมล่ะ แล้วพูดถึงไก่เบตงค่ะไก่เบตงนี่ขึ้นชื่อใช่ไหมคะเราจะเห็นแต่ในรูปแบบข้าวมันไก่เบตงแต่อันนี้เป็นแซนด์วิชไก่ย่างเบตง
0: แค่ชื่อก็อยากจะลองนะคะ
1: ปิดท้ายด้วยค่ะผลไม้รถเข็นขายผลไม้ GI สดใหม่ตามฤดูกาลอันนี้ได้สองเด้งเลยได้โปรโมทผลไม้ GI
0: ใช่แล้วก็ได้อะไร
1: โปรโมทรถเข็นว่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่สตรีทฟู้ดของคนไทย
0: จริงๆๆอันนี้จริงค่ะอันนี้ปกติเนี่ยคนระดับนั้นน่ะจะไม่จะหาไม่ได้กินรถเข็นรถผลไม้เข็น
1: หรอกจะไม่เห็นหน้าตาของรถเข็นผลไม้ด้วยนะ
0: ใช
1: ่ค่ะสินค้าที่เป็นผลไม้ GI แน่นอนว่าผลผลิตจากนครศรีธรรมราชนี้ต้องไป
0: ว้าวอย่างเช่น
1: ส้มโอทับทิมสยามน้องลองเคยได้ยินคำนี้ไหม
0: ว่า
1: คนซื้อไม่ได้กินคนกินไม่ได้ซื้อ
0: เพราะว่าทับทิมสยามซื้อไปให้คนผู้หลักผู้ใหญ
1: ่เป็นของฝาก
0: เป็นของฝาก
1: เริ่มต้นจากเมื่อก่อนราคาสูงเพราะคนปลูกน้อย
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ถ้าเราไปดูกรรมวิธีการผลิตอะค่ะที่เขาใส่ใจต้องเป็นปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยจากธรรมชาติเท่านั้น
0: ขนาดนั้น
1: ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เจ้าของสวนใส่ปุ๋ยเคมีลงไปทับทิมสยามจะไม่หวาน
0: อ้าวทำไม
1: เขาก็เลยต้องใช้วิธีการประคบประหงไงล่ะก็เลยสูงนิดนึงแล้วก็ทำนี้จริงๆคนกินไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้กินนี่จริงๆมากนึกถึงตัวเราสิเคยซื้อส้มโอทับทิมสยามมากินเองไหม
0: ไม่ค่อยส่วนมากเห็นแล้วก็ซื้อไปให้พ่อซื้อไปให้ผู้
1: ใหญ่ที่เคารพนับถือนี่แหละค่ะสินค้า GI เหล่านี้ก็จะมาอวดโฉมในการประชุมครั้งนี้ด้วย
0: ค่ะ
1: เชื่อว่าช่วงนี้ฤดูกาลผลไม้หลายที่ก็คึกคักเนาะภาคใต้เนี่ยมีหลายอย่างเลยค
0: ่
1: ะลองกองลังสาด
0: มังคุดจะได้ไปไหมแต่ว่าอีกอย่างนึงมันก็คือช่วงฤดูกาลด้วยแหละมันขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาลว่าจะทันที่จะอาจจะเหลือบางส่วนที่แบบเขาทำนอกฤดูอาจจะได้นำไปให้ทาวการเงินเนี่ยเขาได้ชิมลิ้มรสกันนะคะ
1: วัฒนธรรมไทยแลนด์โอลี่จริงๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะว่าเรื่องของสิ่งที่ประเทศไทยจะเตรียมไว้ต้อนรับค่ะผู้นำทางการเงินระดับโลกจะมีอะไรอีกบ้างติดตามวันพรุ่งนี้นะเพราะว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเรื่องของอาหารการกินแป๊บเดียวเนาะเวลาคุยกันขอบคุณที่ติดตามค่ะวันนี้เพียงเจริญและน้องอ้อมล้อม
0: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะขอบคุณพี่แองเจิ้งแล้วก็พี่อ้อมล้อมด้วยนะคะสำหรับช่วงวันนี้มีประเด็นค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้รายการ5แยกข่าวหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการ5แยกข่าวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้พบกับสวทภูเก็ตเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะ 16:30 น.จนถึง 17:00 น.แล้วก็สามารถติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในช่วงต่อไปได้ค่ะกับทีมงานสวทกระบี่สำหรับวันนี้ดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทรนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับดิฉันณัฐมนชัยศิริรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะในช่วงแรกของรายการวันนี้ขอนำท่านผู้ชมทุกท่านร่วมรำลึกถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินประพาสณจังหวัดกระบี่ยังคงความปลื้มปิติแก่ประสบกรณิกรในพื้นที่เป็นอย่างยิ่งนำพาทุกท่านไปติดตามในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องรอยพระบาทแห่งความรักในธรรมชาติณนะอุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ผืนป่ากระบี่มีสถานที่แห่งหนึ่งที่เก็บรักษาพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ไว้อย่างงดงามนั่นคืออุทยานแห่งชาติธารบกขรณีซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จประพาสเมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2502ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังอุทยานแห่งชาติธารบกขรณีอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่โดยประทับพักผ่อนบนแผ่พระที่นั่งที่จัดสร้างถวายในแอ่งน้ำใหญ่หน้าถ้ำน้ำลอดบรรยากาศแห่งความสงบและความงามของธรรมชาติล้อมรอบพระองค์ทั้งสองพระปรมาภิไธยย่อบนหินปากถ้ำทั้งสองพระองค์ได้ทรงสลักพปร.และสก.บนหินปากถ้ำน้ำลอดน้ำตกธารบกขรณีซึ่งมีความสูงจากพื้นน้ำประมาณ10เมตรห่างกันประมาณ2เมตรพร้อมสลักวันที่ไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์พระราชพิธีปล่อยเต่าทรงหลั่งน้ำปล่อยเต่าที่ราษฎรนำมาถวาย1ตัวแสดงถึงพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาต่อสรรพสัตว์และทรงเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติต้นสีตรังคู่พระบารมีก่อนเสด็จกลับทั้งสองพระองค์ได้ทรงปลูกต้นสีตรังไว้พระองค์ละหนึ่งต้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงและความยั่งยืนของธรรมชาติผ่านไปกว่า4ทศวรรษ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จประพาสยังอุทยานแห่งชาติธารบกขรณีอีกครั้งและได้ส่งปลูกต้นตะเคียนทองจำนวนหนึ่งต้นการเสด็จมาอีกครั้งนี้สะท้อนถึงพระราชปณิธานสีเขียวที่ไม่เคยจางคลายพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เห็นว่าการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและยาวนานวันนี้อุทยานแห่งชาติธารบกขรณียังคงเป็นแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์ต้นไม้ที่พระองค์ทั้งสองได้ส่งปลูกไว้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาและความชุ่มชื้นรอยพระปรมาภิไธยย่อบนหินยังคงเป็นพยานแห่งพระราชกรณียกิจเตือนใจคนรุ่นหลังให้ตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณธารบกขรณีจึงไม่ใช่เพียงเรื่องราวในอดีตแต่เป็นแรงบันดาลใจที่ส่งต่อมาถึงปัจจุบันให้เราทุกคนร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าพื้นน้ำและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายให้คงอยู่สืบไปสำหรับอุทยานแห่งชาติธารบกขรณีชื่อเดิมคือธารอโศกเนื่องจากมีต้นอโศกหรือต้นโศกขึ้นอยู่ริมน้ำต่อมาปลายปีพุทธศักราช2496พลโทบัญญัติเทพหัสดินณอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปตรวจราชการที่อำเภออ่าวลึกและได้แวะพักที่ธารอโศกเห็นว่าชื่อเดิมไม่มีความเหมาะสมจึงได้ตั้งชื่อใหม่ว่าธารบกขรณีเพราะธรรมชาติที่งดงามคือมรดกที่ล้ำค่าที่พระองค์

0: สำหรับช่วงต่อไปของรายการค่ะช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้ขอนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความยั่งยืนให้แก่แผ่นดินไทยกับโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีของจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: วันที่21เมษายนพุทธศักราช2543ท่ามกลางประสบกรณิกรชาวจังหวัดกระบี่ที่มารอเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นณศูนย์ทดลองข้าวจังหวัดกระบี่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีอันเนื่องมาจากพระราชดำริณตำบลเหนือคลองอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ในขณะนั้นจังหวัดกระบี่ประสบปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อบุกเบิกที่ทำกินรวมถึงการดำเนินโครงการพัฒนาบางอย่างเช่นการตัดถนนซึ่งก่อให้เกิดการทำลายทรัพยากรป่าไม้โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาส่งผลให้กล้วยไม้พันธุ์หายากหลายชนิดโดยเฉพาะกล้วยไม้รองเท้านารีที่ต้องอาศัยสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ลงกล้วยไม้รองเท้านารีในจังหวัดกระบี่เคยมีอยู่หลายชนิดแต่จากการลักลอบเก็บไปจำหน่ายของเกษตรกรและผู้ค้าพันธุ์ไม้ในอดีตทำให้จำนวนลดลงอย่างน่าเป็นห่วงหากไม่มีการปลุกจิตสำนึกและเร่งดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอันทรงคุณค่าของจังหวัดกระบี่อาจสูญหายไปจากธรรมชาติในอนาคตด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2543กับผู้อำนวยการสถานีทดลองพันธุ์ข้าวกระบี่ในขณะนั้นความว่าให้ดำเนินการขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเพื่อเพิ่มจำนวนและนำไปปลูกคืนสู่ป่าในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไปภายหลังสถานีทดลองพันธุ์ข้าวกระบี่สังกัดสถาบันวิจัยข้าวกรมวิชาการเกษตรได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดกระบี่จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีของจังหวัดกระบี่เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ6รอบและเป็นการสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้หายากโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีที่จับกลุ่มได้จากการลักลอบค้าขายรวมถึงเพาะเลี้ยงเพิ่มเติมเพื่อปลูกคืนสู่ป่าธรรมชาติปีละประมาณ 1,000 ต้นเพื่อให้พันธุ์ไม้หายากนี้คงอยู่คู่จังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืนในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้ทอดพระเนตรโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนรวมถึงการแปลงหน่อไม้น้ำพันไม้พื้นบ้านที่ใช้เป็นอาหารและสมุนไพรและได้ทรงปลูกหน่อไม้น้ำด้วยพระหัตถ์ณสถานีทดลองข้าวกระบี่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนองพระราชดำริเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นอีกหนึ่งบันทึกแห่งความทรงจำที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความยั่งยืนให้แก่แผ่นดินไทย
0: และสำหรับในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะช่วงของสานต่อพระราชปณิธานพบกับเรื่องราวของป่าทุ่งทะเลจากพระราชฤทัยสู่ป่าแห่งความยั่งยืนค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ป่าทุ่งทะเลจาก พระราชหฤทัยสู่ป่าแห่งความยั่งยืนเมื่อวันที่20เมษายนปีพุทธศักราช2543ท่ามกลางผืนป่าชายเลนอันอุดมส

0: 200ไร่ในตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ตามที่จังหวัดได้ทูลเกล้าถวายพระราชดำริในวันนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การอนุรักษ์ธรรมชาติแต่คือการปลูกฝังปรัชญาแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผสานความสมดุลระหว่างคนป่าและทะเลพระราชดำริข้อแรกสะท้อนถึงพระราชปณิธานอันล้ำลึกควรพัฒนาและดูแลรักษาป่าทุ่งทะเลโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษานี่คือการวางรากฐานแนวคิดป่าชุมชนก่อนที่จะเป็นกระแสในสังคมไทยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการอนุรักษ์ที่แท้จริงต้องเกิดจากจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่เพราะพวกเขาคือผู้ที่อยู่ร่วมกับป่ารู้จักป่าและจะเป็นผู้พิทักษ์ป่าได้ดีที่สุดและพระราชดำรินี้ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลจังหวัดกระบี่ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีผลการดำเนินงานได้แก่ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและการเพาะชำกล้าไม้ป่ากินได้และไม้เศรษฐกิจทำให้ราษฎรได้เป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูป่าด้วยมือของตนเองจนป่าทุ่งทะเลค่อยๆกลับมามีความอุดมสมบูรณ์และสมดุลทางระบบนิเวศพระราชดำริที่สองให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพโดยมีศาลาทรงงานศิลปาชีพขนาดเล็กที่บ้านปากคลองเชี้ยเห็นถึงพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลการอนุรักษ์ป่าจะยั่งยืนได้ประชาชนต้องมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงเมื่อวันที่2ตุลาคมปีพุทธศักราช2550พระราชสวนีได้เพิ่มเติมชัดเจนยิ่งขึ้นว่าให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลเพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการทอผ้ากี่กระทบให้ราษฎรในพื้นที่ยกระดับรายได้ให้พออยู่พอกินพึ่งพาตนเองได้
1: เริ่มจากนะคะมีราษฎรกลุ่มหนึ่งนะคะที่ต้องการจะอนุรักษ์พื้นที่ทุ่งทะเลนะคะให้คงอยู่เนื่องจากว่าในขณะนั้นเนี่ยมีกลุ่มนายทุนแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยที่เข้ามาจับจองพื้นที่นะคะก็เลยได้ตัดสินใจถวายพื้นที่ตรงนี้นะคะแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งท่านก็ได้รับพื้นที่ตรงนี้นะคะไว้ในการดูแลในปีพ.ศ. 2537ค่ะก็ได้เริ่มโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลขึ้นนะคะและในปีพ.ศ. 2543ค่ะท่านก็ได้เสด็จเยี่ยมเยือนที่นี่นะคะเพื่อที่จะติดตามโครงการนะคะและในปี2550ค่ะท่านก็ได้มีพระราชสวนีเพิ่มเติมที่จะจัดตั้งโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลขึ้นนะคะเพื่อที่จะสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้กับราษฎรที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะคะโดยเริ่มแรกเนี่ยได้ให้มีการทอผ้านะคะเพิ่มให้มีการทอผ้าเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านนะคะชาวบ้านเนี่ยก็จะได้ค่าตอบแทนนะคะเป็นค่าแรงนะคะและหลังจากนั้นนะคะในปี2560ค่ะหัวหน้าโครงการแล้วก็ชาวบ้านนะคะก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดสินค้านะคะจากผ้าทอซึ่งตอนแรกเนี่ยเป็นผ้าทอผ้าแบบกี่กระทบนะคะมาเป็นใช้กี่กระตุกนะคะเข้ามาช่วยในการพัฒนาสินค้านะคะจนปัจจุบันเนี่ยที่นี่ก็ได้พัฒนาสินค้าเพิ่มขึ้นหลากหลายนะคะเพื่อที่จะส่งขายและก็เพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านค่ะก็เริ่มแรกนะคะตัวโครงการเนี่ยในช่วงเริ่มแรกเนี่ยเราเข้ามาดูแลในเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรเป็นหลักนะคะแล้วก็พอช่วงหลังๆเนี่ยก็ได้มาทำในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการทอผ้าค่ะซึ่งเราได้อบรมชาวบ้านนะคะในการ

0: ที่เป็นการทอเนี่ยเป็นใช้กี่กระทบนะคะก็ซึ่งช่วงแรกเนี่ยเราจะใช้การทอผ้าแบบกี่กระทบนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็จะทอผ้าจะได้ค่าตอบแทนเป็นค่าแรงนะคะพอชาวบ้านได้มีการอบรมมีความรู้เพิ่มเติมค่ะก็ได้พัฒนาต่อยอดสินค้าเพิ่มขึ้นนะคะก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยก็ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะในส่วนการดูแลณตอนนี้นะคะที่เพิ่มขึ้นก็คือในเรื่องของการดูแลสินค้าเรื่องของการประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการอบรมให้ความรู้เป็นหลักค่ะ
1: ดิฉันสุอัตรากกใหญ่ประธานศิลปาชีพทุ่งทะเลค่ะในส่วนของโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านได้ส่งเส้นได้มาให้ประชาชนทอค่ะแล้วให้ประชาชนได้ค่าแรงเป็นการตอบแทนเม็ดละ40บาทค่ะคือตอนแรกชาวบ้านก็กรีดยางทำสวนทำนาอย่างนี้ค่ะแต่พอพระองค์ท่านเอารายได้เสริมเข้ามาชาวบ้านได้ทอผ้าด้วยกี่กระทบ

0: พิ่มเติมเรื่อยๆอะค่ะรุ่นต่อรุ่นตอนแรกดีใจมากค่ะที่ทุ่งทะเลมีโครงการพระราชดำริพอตัวเองรู้ว่าโครงการนี้มีก็สมัครเข้ามาเลยค่ะดีใจมากมีความภูมิใจมากที่ได้ทอผ้าในโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยค่ะแรกเริ่มก็ดูจากข่าวทีวีค่ะหนังสือพิมพ์อะไรประมาณนี้ก็นึกในใจว่าถ้าจังหวัดกระบี่เรามีโครงการพระราชดำริชาวบ้านคงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะมีความภูมิใจในฮานที่พระองค์ได้ทำให้ประชาชนที่นี่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะค่ะอยากขอบคุณพระองค์ท่านที่สร้างโครงการพระราชดำริที่ทุ่งทะเลขึ้นและจะสืบสานต่อยอดให้โครงการนี้อยู่รุ่นสู่รุ่นลูกรุ่นหลานค
1: ่
0: ะ
1: ให้พิจารณาจัดตั้งหน่วยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในลักษณะหน่วยย่อยเพื่อเพาะเลี้ยงปลาเก๋าและปูทะเลและนำไปส่งเสริมเพื่อช่วยราษฎรพระราชดำริข้อนี้ได้รับการสนองผ่านกรมประมงที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะการเลี้ยงปลาในกระชังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งไม่เพียงช่วยเพิ่มรายได้แต่ยังเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลลดการจับสัตว์น้ำในธรรมชาติมากเกินไปและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนถนนเล็กๆที่สะท้อนพระราชฤทัยใหญ่พระราชดำริที่ว่าการสร้างถนนเข้าโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลควรเป็นถนนที่ไม่กว้างนักอาจฟังดูเรียบง่ายแต่ซ่อนปรัชญาอันลึกซึ้งถนนเล็กๆคือการพัฒนาที่มีสติเคารพธรรมชาติและรักษาความสงบของพื้นป่านี่คือความงามของการพัฒนาแบบน้อยแต่พอที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากพระราชดำริสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ตั้งแต่ปี2542จนถึงปัจจุบันสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องทำให้โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลเติบโตเป็นโมเดลการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผสมผสานมิติที่ผสาน3มิติเข้าด้วยกันอาทิมิติสิ่งแวดล้อมป่าทุ่งทะเลฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศกลับมาสมดุลมิติเศรษฐกิจราษฎรมีรายได้จากศิลปาชีพและการเลี้ยงสัตว์น้ำพออยู่พอกินพึ่งตนเองได้มิติสังคมชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสืบสานภูมิปัญญาและภาคภูมิใจในป่าของตนวันนี้เมื่อโลกเผชิญกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพพระราชปณิธานของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ป่าทุ่งทะเลยังคงเป็นแสงสว่างนำทางเป็นเครื่องเตือนใจว่าการพัฒนาที่แท้จริงคือการพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ทำลายธรรมชาติและสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้ทุกชีวิตป่าทุ่งทะเลจึงไม่ใช่แค่ป่าแห่งหนึ่งแต่คือมรดกแห่งพระราชปณิธานที่จะคงอยู่ในดวงใจ

0: ้นปีนี้ระหว่างที่ข้าพเจ้านั่งเฮลิคอปเตอร์ไปเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารในภาคเหนือข้าพเจ้าได้พบว่าป่าหลายแห่งถูกทำลายมากขึ้นและรวดเร็วเหลือแต่ต้นไม้เล็กๆ เป็นหย่อมเล็กหย่อมน้อยบางภูเขาโล่งเตียนอย่างน่าใจหายประชาชนก็เริ่มวิตกว่าฝนไม่ตกติดต่อกันมา2ปีแล้วข้าพเจ้าจึงได้โอกาสอธิบายให้ราษฎรเข้าใจว่าต้นไม้สำคัญอย่างไรต่อชีวิตของเราเราทราบกันดีว่าต้นไม้มีประโยชน์มหาศาลผลที่เราได้รับโดยตรงจากต้นไม้นั้นมีมากแต่โดยอ้อมที่เรามองไม่เห็นก็มีมากเช่นกันตัวอย่างเช่นต้นไม้ช่วยดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้อากาศดีขึ้นช่วยลดปฏิกิริยาเรือนกระจกที่ทั่วโลกกำลังหวาดวิตกอยู่ต้นไม้ใหญ่เพียงต้นเดียวยังทำให้เรารู้สึกได้ทันทีถึงความร่มเย็นชุ่มชื้นหากมีต้นไม้รวมกันอยู่มากๆจนเป็นป่าที่กว้างใหญ่จะทำให้อากาศบริเวณนั้นเย็นและชื้นมากแต่ฝนเป็นปัจจัยที่สำคัญต้นไม้เป็นปัจจัยที่สำคัญของการเกิดฝนประเทศของเราตั้งอยู่ในเขตมรสุมถึงฤดูฝนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดพาไอน้ำจากทะเลเข้ามาถ้าได้กระทบกับความชื้นเย็นก็จะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ในรากและในดินทำให้ป่าเป็นแหล่งกักเก็บน้ำที่สำคัญซึ่งในเมืองไทยแล้วต้องถือว่าสำคัญที่สุดเพราะประเทศเราไม่มีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมเช่นภูเขาหิมาลัยเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเหมือนประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศต้นน้ำลำธารของแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยเกิดจากป่าไม้ทั้งสิ้นนอกเหนือจากน้ำที่เกิดจากป่าไม้ของเราเราไม่มีแหล่งน้ำแห่งอื่นเลยในที่นี้เราจะไม่พูดถึงแม่น้ำโขงเพราะแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติมีเจ้าของหลายชาติได้แก่ไทยจีนลาวพม่าเวียดนามและเขมรประเทศใดคิดจะผันน้ำจากแม่น้ำโขงไปใช้ก็ต้องขออนุญาตจากนานาชาติเสียก่อนดังนั้นเราจึงควรทนุบำรุงป่าของเราไว้ให้ดีที่สุดเพราะนอกจากจะเป็นต้นน้ำลำธารแล้วป่ายังเก็บน้ำไว้ให้เราใช้ทั้งบนดินใต้ดินและทำให้เกิดฝนตกขึ้นต้องตามฤดูกาลและช่วยให้น้ำไหลซึมลงไปถึงขั้นน้ำบาดาล
1: และทั้งหมดนี้นะคะคือเรื่องราวที่ทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ภายใต้การกำกับและอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่พรุ่งนี้ติดตามรับฟังรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ทางสวทเบตงสำหรับวันนี้ดิฉันณัฐมนชัยศิริพร้อมด้วยทีมงานสวทกระบี่จากลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรียืนยันเตรียมมาตรการรองรับอุทกภัยในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันเตรียมมาตรการรองรับอุทกภัยในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอย่างเต็มที
5: ่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าโดยไทยเป็นเจ้าภาพยืนยันและให้ความมั่นใจว่ามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเป็นเจ้าภาพโดยได้ร่วมมือกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรุงเทพมหานครเตรียมแผนรองรับไว้ทุกด้านรวมถึงแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกำหนดจุดวิกฤตสำหรับการเคลื่อนย้ายหากเกิดฝนตกหนักนอกจากนี้ในการประชุมดังกล่าวยังมีการหารือร่วมกับธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศถึงแนวทางการช่วยเหลือประเทศต่างๆในการสร้างภูมิคุ้มกันจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วยปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กรมการค้าภายในเร่งเชื่อมโยงแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดทดแทนผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพบราคาผักหลายรายการเริ่มปรับลดลง
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในเร่งประสานแหล่งผลิตผักในหลายพื้นที่ที่ยังมีผลผลิตและสามารถจัดส่งได้เพื่อเพิ่มปริมาณเข้าสู่ตลาดและทดแทนผลผลิตจากพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจากการติดตามราคาขายส่งผักที่ตลาดสี่มุมเมืองพบว่าราคาผักหลายรายการเริ่มปรับลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหลังมีผลผลิตทยอยเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าการเพิ่มปริมาณผักจากแหล่งผลิตทดแทนช่วยลดแรงกดดันด้านราคาได้ในระดับหนึ่งทั้งนี้ราคาผักยังขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตสภาพอากาศและการขนส่งในแต่ละพื้นที่โดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์และประสานแหล่งผลิตเพิ่มเติมหากพบว่าผักรายการใดมีปริมาณไม่เพียงพอพร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบป้ายราคาและน้ำหนักสินค้าก่อนซื้อหากพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือไม่ติดป้ายแสดงราคาแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปราศสภาภาครายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมแจกปัจจัยการผลิตและส่งทีมวิชาการเร่งฟื้นฟูสวนผลไม้จากอุทกภัยกว่า 1,700,000 ไร่ในพื้นที่49จังหวัดขณะที่หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
7: นายรพิทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าขณะนี้อุทกภัยส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกว่า 1,700,000 ไร่ใน49จังหวัดมีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 150,000 รายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมช่วยเหลือทั้งก่อนและหลังน้ำลดทั้งการชดเชยตามระเบียบการแจกเมล็ดพันธุ์ผักต้นพันธุ์และกล้าพืชรวมทั้งปัจจัยการผลิตและชีวพันธุ์เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เกษตรขณะที่ภาคตะวันออกพบสวนผลไม้ได้รับความเสียหายโดยจะร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งทีมวิชาการช่วยฟื้นฟูโดยเฉพาะทุเรียนที่ยังสามารถรักษาไว้ได้ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าหลายพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ประชาชนที่มีบ้านเรือนติดริมตลิ่งขอให้เฝ้าระวังและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงชาวนันมาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพุธที่7ตุลาคม2569ครับ 17:07 น.ครับวันนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมที่เก่าเวลาเดิมครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับใครที่ตอนนี้มีข้อความหลายคนน้องปูเป้สวัสดียามเย็นด้วยเชื่อว่าตอนนี้กำลังขับรถอยู่ก็มีนะครับข้อความบอกว่ารถติดเหมือนกันคุณบอลก็เดินทางกลับบ้านพอได้ยินเสียงอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเชื่อว่าหลายคนครับบอกว่าได้ยินเสียงคุณบอลก็เลิกงานเก็บของดีกว่าใจเย็นฮะแหมบางคนบอกว่าเก็บข้าวเก็บของเพราะว่าจะได้กลับบ้านแล้วพุธกลางสัปดาห์ครับเป็นพุธต้นเดือนของตุลาคมทาง FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ยังมี FM 105 MHz ครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยหลายช่องทางเลยทีเดียวนะครับจากหลากหลายพื้นที่ไม่ว่าจะอยู่ภาคเหนือภาคอีสานภาคทางภาคใต้นะครับก็มีหลายเรื่องครับที่ต้องบอกว่านำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ทางวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์และก็ในโซเชียลมีเดียด้วยนะครับเพจของเรา PR นะครับมีตัว P แล้วก็มีตัว R นะครับตัวใหญ่เลยแล้วก็ตามด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมาอัปเดตกันนะครับข้อมูลต่างๆแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับใครที่ตอนนี้กำลังติดตามอยู่นะครับก็ต้องบอกว่ามีข้อมูลต่างๆแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจครับใครที่กำลังติดตามไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนนะครับส่งมาทักทายกันได้นะครับวันนี้ช่างเทคนิคของเราคุณทุนชัยคำรอดนะครับมีประสานงานคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับที่เบอร์02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02ครับ276-9721ไลฟ์สตรีมมิ่งก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็ยังคงทักทายแล้วก็สื่อสารกันหลายเรื่องราวครับที่เชื่อว่าพี่น้องประชาชนวันนี้ก็ติดตามกันอยู่นะครับแน่นอนท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็มีการประชุมนะครับเรื่องราวของการเตรียมรับมือครับฝนที่กำลังจะตกนะครับเขาบอกว่าเป็นระลอกใหม่ด้วยในห้วงของสัปดาห์นี้แล้วก็มีสัปดาห์หน้าด้วยนะครับแน่นอนวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีกำชับครับเรื่องราวของการบูรณาการการลงพื้นที่นะครับดูแลพี่น้องที่เดือดร้อนการเร่งจ่ายเงินเยียวยาเชื่อว่าหลายคนนะมีข้อความส่งมาบอกว่าได้รับเงินเยียวยาแล้วเรียบร้อยนะครับในพื้นที่ที่ต้องบอกว่าเดือดร้อนจากน้ำท่วมแล้วก็สั่งเตรียมเรื่องของความปลอดภัยดูแลพี่น้องที่ภาคใต้ด้วยเพราะว่าตามข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็จะมีฝนนะครับตกในสัปดาห์หน้าซึ่งก็จะมีผลกระทบครับกับภาคใต้ด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมนะครับเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามครับสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่องเป็นวันที่8แล้วครับวันนี้ตรงกับวันที่7ตุลาคม2569มาดูภาพรวมกันหน่อยนึงสถานการณ์น้ำนะครับหลายพื้นที่วันนี้ครับพุธกลางสัปดาห์7ตุลาคมเนี่ยต้องบอกว่าหลายจุดครับก็ต้องบอกเป็นข่าวดีเนาะที่เราเจอเรื่องของน้ำท่วมมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างหนักเลยแต่พอมาถึงวันนี้ครับสถานการณ์ก็เข้าสู่ภาวะปกตินะครับแต่ก็ยังมีอีก หลายๆจังหวัดที่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่คุณผู้ฟังแล้วก็รอการระบายเช่นประจีนบุรีนะครับที่ส่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ฉะเชิงเทราด้วยพื้นที่ปริมณฑลนะครับก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลพี่น้องประชาชนด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ในห่วงสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้านะครับก็มีการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสั่งการด้วยนะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหัดใหญ่ที่ผ่านมากำชับครับให้เร่งประสานนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าเรื่องของตลาดระบบขนส่งนะครับเพื่อสำรองแล้วก็ลำเลียงอาหารนะครับพร้อมให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนแล้วก็มีการปรับแผนเรื่องของการแจกถุงยังชีพด้วยนะครับเน้น เป็นอาหารสำเร็จรูปนะครับที่สามารถรับประทานได้ทันทีในปัจจุบันครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ย ได้มีการเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันแล้วก็บ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยกว่า 1,400 ครัวเรือนนะครับมีหลายท่านเลยตอนนี้ส่งมาบอกได้รับแล้วเร็วมากๆเลยขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีขอบคุณคณะรัฐบาลด้วยนะครับที่เรียกว่ามีการโอนเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเยียวยาน้ำท่วมซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ต้องเน้นเลยครับเรื่องของการเร่งจ่ายเงินเยียวยานะครับก็มีการจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วตอนนี้นะ 14,000 ครัวเรือนนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเงินกว่า94ล้านบาทก็กำชับครับผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบนะครับแล้วก็โปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือเนี่ยไปถึงมือผู้ที่ประสบภัยอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมที่สุดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกเลยนะครับที่เป็นข้อสั่งการสำคัญนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่เป็นห่วงนะครับพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับจากสถานการณ์อุทกภัยเน้นย้ำเลยเรื่องของการเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนต้องรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ใกล้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยได้เงินเยียวยามาก็จะได้มาดูแลตนเองดูแลครอบครัวกันนะครับก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้ดีเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับก็มีข้อความส่งมาได้รับแล้วคุณบอลเต็มไปหมดเลยข้อความนะครับเรื่องของเงินเยียวยาขอบคุณมากๆนะครับมาดูกันต่อครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังอยู่จุดไหนแล้วมีเรื่องราวอะไรที่อยากจะสื่อสารอยากจะให้สวทของเราประสานความร่วมมือนะครับแล้วก็เป็นสื่อกลางยินดีมากๆครับบอกแล้วว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยคือที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนในทุกๆภาวะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวปกติพี่น้องประชาชนก็มีความสุขก็ส่งมาบอกกันในห่วงเวลาที่หลายคนเดือดร้อนนะครับก็นึกถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันเราก็อยู่เคียงข้างกันแบบนี้มาดูอีกเรื่องนึงครับก็ต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีสั่งเรื่องของการวางแผนระบายมวลน้ำข้ามจังหวัดแบบไร้รอยต่ออย่างที่บอกครับเรื่องราวของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภัยธรรมชาติซึ่งต้องนำเรียนว่าไม่มีใครอย่างที่อยากจะให้เกิดนะครับแต่ในขณะเดียวกันเมื่อมันเกิดแล้วก็ต้องดูแลกันไปนะครับท่านนายกสั่งวางแผนระบายมวลน้ำข้ามจังหวัดแบบไร้รอยต่อจากเพจของไทยคู่ฟ้าครับสำคัญเลยสรุปเอาไว้เป็นประเด็นที่น่าสนใจ3ประเด็นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลสั่งวางแผนระบายมวลน้ำข้ามจังหวัดแบบไร้รอยต่อเรื่องแรกครับเพิ่มการสื่อสารทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องลดความกังวลจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์เรื่องที่2ครับข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับฝ่ายปกครองร่วมกันสแกนพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดความขัดแย้งนะครับจากการระบายน้ำหรือว่าจากการทำคันกั้นน้ำแล้วก็สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พี่น้องประชาชนอันนี้ก็สำคัญนะคุณผู้ฟังอีกเรื่องนึงจังหวัดที่มีสถานการณ์แล้วก็มีเส้นทางน้ำเชื่อมต่อนะครับกำลังตั้งการเดินทางของน้ำต่างๆเนี่ยมีเส้นทางน้ำเชื่อมต่อกันก็ต้องกำหนดแผนร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนนะครับทั้งข้อมูลการบูรณาการกับหน่วยทหารแล้วก็กรมชลประทานในการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำนะครับโดยมาดูรายละเอียดกันนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติณห้องบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องรวมถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้โดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็กล่าวด้วยว่าหลายพื้นที่ตอนนี้เนี่ยนะครับว่าสถานการณ์คลี่คลายระดับน้ำตอนนี้ลดลงนะครับแต่ก็ยังมีบางจังหวัดครับที่ยังมีปัญหาน้ำท่วมขังอยู่ไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ก็ขอให้ทุกๆหน่วยงานคุณผู้ฟัง เร่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับที่เดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบหนักก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนำแผนการระบายน้ำเนี่ยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมชลประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองและก็จังหวัดด้วยนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกับจังหวัดข้างเคียงที่มีเส้นทางน้ำเนี่ยเชื่อมต่อกันคือแต่ละจังหวัดก็ต้องผู้ว่าต้องคุยกันนะครับเรื่องของจังหวัดที่มีเส้นทางน้ำที่เชื่อมต่อกันนะครับระดับกระทรวงก็ต้องประสานข้อมูลภาพรวมกันนะครับเพื่อให้สามารถที่จะวางแผนเรื่องของการระบายน้ำข้ามพื้นที่แล้วก็อีกเรื่องนึงครับคือการนำมวลน้ำเนี่ยไปสู่แหล่งรับน้ำทั้งพื้นดินนะครับแล้วก็ระบายน้ำลงสู่ทะเลได้อย่างเป็นระบบด้วยนะครับรวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกๆจังหวัดครับประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันอย่างต่อเนื่องเช้าเป็นยังไงเย็นเป็นยังไงระบายน้ำเป็นยังไงพี่น้องประชาชนเดือดร้อนแค่ไหนต้องเรียกว่าติดตามตลอด24ชั่วโมงนะครับประชุมระดับย่อยระหว่างวันก่อนที่จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับเข้าสู่ส่วนกลางนะครับเพื่อเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างต่อเนื่องบูรณาการร่วมกับหน่วยทหารแล้วก็กรมชลประทานเพื่อให้มีการติดตั้งทั้งเครื่องผลักดันน้ำนะครับเพื่อให้การส่งต่อมวลน้ำระหว่างพื้นที่เนี่ยเป็นไปอย่างเชื่อมโยงแล้วก็ไร้รอยต่อสำหรับพื้นที่สำคัญนะครับก็ต้องมีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องมาดูพื้นที่ที่ภาคใต้กันหน่อยนึงที่ได้มีการกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่อย่างที่ทราบกันนะครับภาคใต้ของเราเนี่ยก็จะเจอฝนในช่วงของกลางตุลาคมไปจนถึงปลายตุลาคมนะครับแล้วก็เดือนหน้าก็ต้องบอกว่าเป็นหน้าของฤดูฝนของภาคใต้นี่คือเรื่องสำคัญที่ต้องประสานแล้วก็เช็คแล้วก็สั่งการกันในส่วนของภาคใต้ที่จะเจอฝนในช่วงปลายตุลาแล้วก็ต้นพฤศจิกานะครับก็สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเตรียมความพร้อมนะครับหากเส้นทางคมนาคมเนี่ยถูกตัดขาดนะครับอาจจะกระทบต่อซัพพลายเชนเรื่องอาหารเรื่องน้ำดื่มท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็สั่งนะครับสร้างเครือข่ายรองรับการช่วยเหลือโดยเฉพาะน้ำดื่มนะครับอย่าให้ขาดแล้วก็จัดถุงยางชีพให้เหมาะสมนะครับกับพี่น้องประชาชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยพื้นที่ที่ถูกตัดไฟก็ต้องเน้นเรื่องอะไรครับอาหารสำเร็จรูปที่พี่น้องประชาชนเนี่ยมาได้รับปุ๊บก็เปิดทานได้เลยไม่ต้องไปใช้เรื่องฟืนเรื่องไฟต่างๆเพราะว่าบางพื้นที่น้ำท่วมสูงก็ถูกตัดไฟดังนั้นเนี่ยอาหารสำเร็จรูปจะเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับในส่วนพื้นที่สำคัญต่อมานะครับก็ยังคงต้องติดตามการกรณีที่การเยียวยาพี่น้องประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับพื้นที่ต้องมีการสำรวจความเสียหายแล้วก็เร่งส่งรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือมายังปภ.โดยเร็วที่สุดล่าสุดก็ได้มีการอนุมัติเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาไปแล้วเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนวงเงินกว่า94ล้านบาทครับดำเนินการตามหลัก first come first serve นะครับซึ่งต้องบอกว่าก็ถือว่าให้เงินเนี่ยส่งต่อถึงพี่น้องประชาชนโดยเร็วนะครับกำชับปภ.เร่งพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลภายในให้ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนด้วยนะครับเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ความชัดเจนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในข้อสั่งการสำคัญนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับซึ่งต้องบอกว่าทุกท่านที่กำลังติดตามอยู่ครับมีข้อความส่งมาแล้วก็มีข้อมูลส่งมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากๆเลยที่เรียกว่าให้ความสนใจแล้วก็ส่งกำลังใจกันมาเยอะมากนะครับจากทุกๆพื้นที่ดังนั้นครับพื้นที่ไหนที่เดือดร้อนนะครับ02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์นึง02-276-9721ส่งต่อกันมาอย่างต่อเนื่องกันนะครับก็ถือว่าเป็นการเกาะติดสถานการณ์น้ำไปพร้อมๆกันต้องบอกว่าข่าวดีครับในหลายแต่หลายจุดเลยตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เริ่มคลี่คลายมีข้อความจากพี่น้องประชาชนว่ากลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วขอบคุณรัฐบาลด้วยที่ดูแลอย่างดีนะครับแล้วก็การบริหารจัดการยอดเยี่ยมมากๆนะครับในส่วนของปภ.ก็มีการรายงานต่อเนื่องกันนะครับนำเรียนกับคุณผู้ฟังด้วยล่าสุดครับปภ.กรมป ้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ยังมีการเผยรายงานเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมก็ยังมีอยู่อีก27จังหวัดที่เราต้องดูแลกันต่อเนื่องรวมถึงกทม.ด้วยนะครับก็มีการผนึกกำลังทุกภาคส่วนรับมือน้ำท่วมเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยล่าสุดวันนี้ครับ7ตุลาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้มีการเผยตัวเลขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดครับมีจังหวัดไหนบ้างที่ยังคงเดือดร้อนนะครับเราก็ต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชน27จังหวัดมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนนะครับจังหวัดน่านพะเยาจังหวัดตากนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีนะครับจังหวัดชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและก็จังหวัดระยองรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับก็ตอนนี้ปภ.ครับวันนี้ก็ดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอดครับระดมทั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยกำลังพลนะครับเพื่อเข้าช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับโดยนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับท่านก็เปิดเผยนะครับเรื่องราวของสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็หนักมากในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบครับกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันนี้ก็ยังคงหลงเหลือที่เดือดร้อนกันอยู่27จังหวัดอย่างที่นำเรียนกันนะครับก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์แบบตลอด24ชั่วโมงทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะครับก็เกาะติดทุกชั่วโมงครับรายงานข่าวสถานการณ์น้ำในทุกๆจุดนะครับที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนก็มีการโทรมารายงานโทรมาอัปเดตกันประสานหน่วยงานในพื้นที่ระดมเจ้าหน้าที่ระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการเร่งสูบน้ำเร่งระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับต้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มีการนำเอาถุงยางชีพครับเรื่องของอาหารเรื่องของน้ำดื่มยารักษาโรคแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นเนี่ยเร่งเข้าช่วยเหลือในแต่ละจุดที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วก็ได้รับความเสียหายนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ไหนที่นำเรียนตั้งแต่ต้นว่าน้ำลดลงแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วเนี่ยก็เรียกว่ามีข้อความส่งมาขอบคุณมากมายเลยทีเดียวที่ช่วยเหลือกันในยามที่เกิดวิกฤตเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับรวมถึงการแจ้งเตือนในอีกหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับข้อความจากคุณผู้ฟังที่ดำเนินรายการอยู่แล้วก็ส่งมาอย่างต่อเนื่องครับเดี๋ยวมาดูกันมีหลายๆพื้นที่เลยนะครับส่งเข้ามาทางด้านของ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับอย่างที่บอกไป276-9721นะครับวันนี้มีน้องชาตรีนะครับคุณรจนาด้วยบอกกำลังเตรียมตัวไปทำงานช่วงเย็นนะครับในเพจของเราแล้วก็มีจากคุณจาลินีนะครับมาฟังกันทุกวันเลยคุณโอ๋ด้วยนะครับส่งมาใครแล้วฟังแล้วนะครับก็อย่าลืมแชร์ไลฟ์ด้วยนะครับแล้วก็กดถูกใจให้กำลังใจทีมงานที่กำลังดำเนินรายการรวมถึงทีมข่าวของเราด้วยนะครับก็ยังบ่งว่ามีข้อความส่งมาติดตามกันอย่างต่อเนื่องในทุกๆพื้นที่นะครับอีกเรื่องนึงครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะครับในการเกาะติดสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยนะครับที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนทางด้านของนางสาวสุภมาอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินหน้าในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเผยนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านบอกว่าตอนนี้มี9มาตรการนะครับที่จะช่วยน้ำท่วมย้ำครับก็คือการลดภาระแล้วก็บรรเทาทุกข์นะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ตอนนี้เดือดร้อนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเปิดเผยถึง9มาตรการสำคัญครับที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยนะครับโดยตอนนี้ครับตั้งแต่เกิดเรื่องของน้ำท่วมนะครับก็มีผู้ที่ได้ใช้สิทธิ์ช่วยเหลือทั้งในเรื่องของการซ่อมรถผ่านสมาคมอู่กลางการประกันภัยนะครับแล้วกว่า649คันนะครับแล้วก็มีผู้ใช้สิทธิ์ มาตรการของโฮมโปรด้วยนะจำนวนกว่า 10,185 รายแล้วก็มีสั่งการด้วยครับให้สคบติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเนี่ยลดค่าใช้จ่ายฟื้นฟูความเสียหายได้อย่างรวดเร็วนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำด้วยครับว่าในส่วนของรถยกก็มีการประสานกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลครับในการช่วยขนย้ายรถนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาตั้งแต่27กันยายนโดยประชาชนก็มีการติดต่อมาที่สายด่วน1197แล้วก็จะมีการปล่อยแถวขบวนรถยกช่วยเหลือน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องด้วยประสานไปยังกรมการค้าภายในตรวจสอบคุณผู้ฟังเรื่องของค่าบริการนะครับที่จะต้องเป็นธรรมนะครับกับพี่น้องประชาชนไม่ถือโอกาสขึ้นราคามีหลายคนแจ้งมานะโอ้โหรถยกแพงมากเลยคุณบอลน้ำท่วมเนี่ยบางจุดนะเราก็ให้มีการประสานกับสคบไปแล้วนะครับจุดไหนที่เรียกว่าถ้าเกิดมีการฉวยโอกาสจุดไหนที่เอาเปรียบพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดนะไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังกันด้วยในส่วนนี้สมาคมอู่กลางการประกันภัยครับตอนนี้ก็มีการออกมาตรการนะครับให้ประเมินราคาซ่อมฟรีสำหรับรถที่เจอเรื่องปัญหาน้ำท่วมนะครับลดค่าอะไหล่แท้พร้อมกับการรับประกันด้วยคุณผู้ฟังลดค่าแรงทำสีตัวถังร้อยละ20รับประกันคุณภาพสียาวไปเลยครับ1ปีประเมินความคุ้มค่าก่อนซ่อมแล้วก็ติดตามปัญหาเรื่องคิวซ่อมกับเรื่องของการจัดหาอะไหล่ด้วยเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นมาตรการสำคัญจากท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกกลุ่มนึงครับที่มีการแจ้งมาหลังไมค์เยอะเหมือนกันแล้วเราก็ได้นำเรียนเรื่องปัญหาเพราะว่าบางคนเจอน้ำท่วมแล้วก็เดือดร้อนส่งค่างวดเอาง่ายๆว่าส่งค่างวดก็แบบบางคนก็เครียดเนาะไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีอ่ะตรงนี้ท่านสุภมาศฝากมาบอกด้วยนะครับผมบอกว่าภาระหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยครับได้มีมาตรการออกมาแล้วคุณผู้ฟังพักชำระเงินต้นนะครับแล้วก็ลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดด้วยใครที่ไม่ไหวโทรไปคุยกับเขาเรียกว่าเป็นบางคนก็ธนาคารที่ท่านไปเรียกว่าไปจัดการเรื่องของสินเชื่ออยู่นะครับตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันนะครับก็มีการออกจากเรื่องของมาตรการธนาคารแห่งประเทศไทยมาช่วยพี่น้องประชาชนในส่วนที่เดือดร้อนนะครับจากเรื่องของอุทกภัยนะครับพักชำระเงินต้นลดดอกเบี้ยพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้มีสินเชื่อฟื้นฟูออกมาด้วยนะตอนนี้ตามเงื่อนไขอันนี้ต้องบอกนิดนึงว่าแล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินนะครับลองแนะนำว่าโทรไปปรึกษาเขาดูนะครับส่วนคปภ.ก็มีการเร่งรัดบริษัทประกันภัยให้เยียวยาตามกรมธรรม์นะครับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการเคลมนะครับเจอปัญหาอย่างไรแนะนำทับโทรไปที่สายด่วน1186นะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีก็ฝากย้ำมานะครับพี่น้องประชาชนนี่คือ9มาตรการสำคัญสคบจะเร่งนะครับแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ต่างๆที่พี่น้องประชาชนเจอเป้าหมายครับก็คือการลดภาระให้กับประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ประกอบอาชีพได้โดยเร็วสคบก็พร้อมอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนสายด่วนไว้หน่อยนึงครับเบอร์ของสคบ1166นะครับแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือว่าเว็บไซต์สคบก็ได้ครับหรือติดต่อที่สคบจังหวัดทั่วประเทศก็ได้นะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีมาตรการ9มาตรการออกมาช่วยน้ำท่วมนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีเรื่องสำคัญที่หลายคนติดตามกันอยู่อีกนะครับเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ

0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับ 17:34 ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทักทายคุณวานยักษ์ด้วยมีคุณอีทนะครับแชร์ไลฟ์เรียบร้อยคุณแชมป์ด้วยก็ติดตามกันทุกๆวันครับเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าเป็นเพลงฮิตไปแล้วนะครับ IMF ตอนนี้ต้องบอกคึกคักมากๆแล้วก็ทุกที่นะครับก็เรียกว่าเตรียมตัวกับการที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพด้วยใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับก็สามารถจะส่งข้อมูลนะครับแล้วก็เรื่องราวสำคัญนะครับใครที่กำลังติดตามไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามครับภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับภาคอีสานกรุงเทพมหานครหรือใครที่ฟังอยู่ที่ตรงไหนก็แล้วแต่ครับเบอร์โทรศัพท์022769717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ022769721นะครับพูดถึงเรื่องราวของการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นมาอัปเดตกันหน่อยนึงนะครับได้ฟังเพลงไปแล้วเราก็มีเรื่องราวของการติดตามข้อมูลข่าวสารกันล่าสุดครับมาดูเรื่องการเตรียมความพร้อมกับการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นสัปดาห์หน้านะครับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ล่าสุดครับตำรวจนครบาลก็ตอนนี้เตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายครับเพื่อดูแลความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของการจราจรด้วยนะครับโดยพลตำรวจตรีทวัฒน์เกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับเปิดเผยเรื่องของการเตรียมความพร้อมการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569นะครับตอนนี้มีการเตรียมกำลังครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกว่า 5,000 นายด้วยกันร่วมกับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของการอำนวยการจราจรต่างๆให้สะดวกเพื่อรองรับครับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นคุณผู้ฟังในสัปดาห์หน้า12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับโดยที่ดูแลกันก็คือการดูแลกันในจุดของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็ยังมีโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมกว่า 15,300 คนจาก190ประเทศนะครับก็ต้องบอกว่าทั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็เตรียมเส้นทางหลักแล้วก็มีเส้นทางสำรองมีแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดฝนตกกรณีเกิดน้ำท่วมนะครับร่วมกันประสานกทมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเส้นทางที่คาดว่าจะมีรถหนาแน่นคุณผู้ฟังก็คือจุดสำคัญเช่นถนนสุขุมวิทนะครับถนนพระราม4รัชดาภิเษกช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นดังนั้นครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีภารกิจจำเป็นในเส้นทางดังกล่าวทั้งสุขุมวิทนะครับพระราม4แล้วก็รัชดาภิเษกช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยครับถ้าเกิดเลี่ยงได้ก็แนะนำให้เลี่ยงนะครับในช่วงเวลาที่มีการประชุมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นขณะที่รัฐบาลครับก็มีการกำหนดให้วันที่12วันที่14แล้วก็วันที่15ตุลาคมนะครับให้ work from home หรือว่าทำงานที่บ้านแล้วก็วันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษนะครับก็ถือว่าจะช่วยลดจำนวนของปริมาณรถได้ส่วนหนึ่งนะครับจะมีศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงครับคุณผู้ฟังแล้วก็มีการประเมินเรื่องการข่าวนะครับมีการประเมินการจราจรมีการประเมินสภาพอากาศเรื่องของดูแลทุกอย่างการปรับแผนตามสถานการณ์ต่างๆก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับหากท่านพบเห็นบุคคลต้องสงสัยวัตถุต้องสงสัยก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อช่วยกันดูแลเรื่องความปลอดภัยตลอดการประชุมนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการประชุมใหญ่ครับการดูแลเรื่องความปลอดภัยการจราจรรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569นะครับซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นอาทิตย์หน้าแล้วครับ12ถึง18ตุลาคมนะครับ2569นั่นเองนะครับอีกเรื่องนึงนะครับต่อเนื่องกันเลยเพราะว่าเราก็นับถอยหลังเรื่องราวของการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าการประชุมครั้งนี้ครับจะได้สะท้อน ถึงความเป็นไทยก็จะมีการเตรียมทั้งอาหารไทยแล้วก็ผ้าไทยครับสะท้อนความเป็นไทยสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่บทบาทสำคัญในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งประเทศไทยก็จะเปิดบ้านคุณผู้ฟังต้อนรับนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับผู้ว่าการธนาคารกลางนักวิชาการผู้บริหารสถาบันการเงินจากทั่วโลกก็เดินทางมาที่ประเทศไทยครั้งนี้มาร่วมประชุมร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองทางเศรษฐกิจการเงินระหว่างโลกของเรานะครับให้เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงนะครับในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ต้องบอกคุณผู้ฟังครับว่าความสำคัญของการประชุมครั้งนี้เนี่ยเปรียบเสมอเหมือนเขาบอกเป็นโอลิมปิกทางการเงินอีกทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญครับที่ประเทศไทยจะได้สะท้อนอัตลักษณ์สะท้อนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และก็เสน่ห์ทางวัฒนธรรมนะครับที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งจะช่วยสร้างความประทับใจและก็นี่คือภาพจำที่ดีครับสำหรับประเทศไทยผ่านสายตาของชาวโลกนะครับทั้งผ้าไทยที่จะถูกนำมาตกแต่งคุณผู้ฟังโอ้โหเรียกว่าแต่งเสื้อสวยงามเลยทีเดียวนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นำผ้าไทยนะครับรวมถึงเป็นของที่ระลึกด้วยแล้วก็มีวัตถุดิบครับที่บ่งบอกนะครับแล้วก็บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั่นก็คือสินค้า GI ของไทยก็จะถูกนำมารังสรรค์ครับเป็นเมนูที่ต้องบอกว่าวิจิตรการตาเพื่อให้เรียกว่าผู้ที่เข้าร่วมประชุมเกิดความประทับใจซึ่งตรงนี้ครับเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างชื่อเสียงมาอย่างยาวนานนั่นก็คืออาหารไทยนั่นเองนอกเหนือจากผ้าไทยก็จะมีอาหารไทยครับซึ่งได้รับการยอมรับไปทั่วโลกนะครับก็จะนำมาสะท้อนในเวทีนี้ครับ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับก็จะมีหัวหน้าทีมเชฟนะครับที่จะตั้งใจบอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยผ่านเมนูอาหารนะครับแล้วก็มีวัฒนธรรมที่งดงามความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรของประเทศไทยความหลากหลายของวัตถุดิบนะครับมาจากทั่วทุกภูมิภาคแต่ละจานครับต้องบอกว่างดงามน่าทานและรสชาติก็อร่อยมากๆด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีวัตถุดิบจากชุมชนท้องถิ่นด้วยที่จะมาโชว์ในงานนี้ครับ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่โลกจะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยในงานประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเมนูเช่นข้าวยำหัวใจไทยโอ้โหฟังชื่อแล้วเพราะมากๆเลยคือการนำเอาข้าวนะครับแล้วก็วัตถุดิบขึ้นชื่อจากทั่วประเทศเนี่ยมารังสรรค์เป็นเมนูที่รับประทานได้ง่ายๆด้วยแต่แฝงด้วยคุณประโยชน์มากมายนะครับก้องบอกว่าใครที่อยากจะติดตามนะครับก็ติดตามทุกๆวันได้เลยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีข้อมูลเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับที่นำมาสื่อสารแล้วก็นำมาบอกกล่าวนะครับให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันมาดูหลายพื้นที่เลยที่วันนี้ก็ฟังรายการอยู่แล้วก็ส่งเข้ามานะครับเป็นกำลังใจเป็นแรงใจให้กับผู้ดำเนินรายการด้วยส่งมาแล้วก็ให้กับทีมผลิตรายการจับประเด็นเป็นข่าวนะครับขอบคุณมากๆเลยสื่อสารองค์กรสวท101นะครับวันนี้ส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาน่ารักมากครับขอบคุณมากที่ติดตามแล้วก็รับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันนะครับต้องบอกว่ายังคงเดินหน้าในการที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับวันนี้ก็มีหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่เชื่อว่าชาวกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็มีความภาคภูมิใจวันนี้ครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายกรมประชาสัมพันธ์ครับเน้นย้ำ3เรื่องสำคัญแล้วก็เป็น3เรื่องหลักนะครับนั่นก็คืองานพระราชพิธีถือเป็นภารกิจสำคัญสูงสุดเรื่องของการสื่อสารในภาวะวิกฤตก็ต้องใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่นะครับในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องที่ชัดเจนแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ครับนายฉัตรชัยบางชวดนะครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็มอบนโยบายครับการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารและบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์

นะครับคุณผู้ฟังเรื่องแรกเลยครับก็คือการเตรียมความพร้อมภารกิจพระราชพิธีสำคัญซึ่งถือว่าเป็นภารกิจสำคัญสูงสุดตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับก็ได้กำชับให้เรื่องของการวางแผนการตรวจสอบรายละเอียดทุกขั้นตอนอย่างรอบคอบเพื่อนำเสนอภาพแล้วก็ข้อมูลสู่พี่น้องประชาชนทั่วโลกอย่างสมพระเกียรติสูงสุดนะครับรวมถึงการจัดกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีในระดับภูมิภาคทั้งงานพระราชพิธีสำคัญนะครับที่จะได้มีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องของการสื่อสารในภาวะวิกฤตนะครับท่านก็เน้นย้ำครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็มอบนโยบายให้กับกรมประชาสัมพันธ์นะครับเน้นย้ำถึงศักยภาพของสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระจายข้อมูลการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับภัยธรรมชาตินะครับต้องถึงพี่น้องประชาชนอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนแล้วก็ที่สำคัญต้องให้ประโยชน์ให้ความชัดเจนให้ความทันเวลาลดความสูญเสียบรรเทาภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆจุดของประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือการบริหารงานภายในองค์กรด้วยนะครับก็สืบเนื่องจากงานเกษียณอายุราชการของผู้บริหารขณะนี้ก็ได้มีการเร่งรัดเสนอเรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ไปยังท่านนายกรัฐมนตรีควบคู่กับการเร่งรัดกระบวนการในการคัดเลือกผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์เพื่อให้การบริหารนะครับเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไร้รอยต่อนั่นเองนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับยังคงมีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เรื่องราวสำคัญสำคัญต่างๆนะครับให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันทุกๆวันแบบนี้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงคุณผู้ฟังครับทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการเตรียมจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างประเทศ450บาทคาดว่าจะเริ่มครับในไตรมาสแรกของปีหน้า2570นะครับโดยนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านได้มีการเปิดเผยครับเรื่องราวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับหลังมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับต่อร่างประกาศเป็นเวลา35วันโดยผลของการรับฟังความคิดเห็นนะครับก็พบว่าร้อยละ80เห็นด้วยครับกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติในอัตรา450บาทต่อคนนะครับสำหรับการจัดเก็บระยะแรกก็จะเริ่มกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาประเทศไทยทางอากาศส่วนทางบกแล้วก็ทางน้ำก็จะดำเนินการภายหลังนะครับเนื่องจากว่าก็จะมีเรื่องของรายละเอียดการเดินทางข้ามแดนแล้วก็ความหนาแน่นของด่านที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมนะครับโดยเขาก็มีการคาดว่าจะเริ่มใช้กันในไตรมาสที่1ของปีหน้า2570นะครับทั้งนี้ครับหลังจากหักค่าจัดเก็บแล้วก็ค่าประกันภัยคาดว่าจะมีเงินอย่างน้อยเนี่ยประมาณ8,000 ล้านบาทต่อปีโอ้เป็นจำนวนสูงมากเลยทีเดียวนะครับส่วนหนึ่งก็จะนำไปใช้ในเรื่องของการจัดทำประกันภัยนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อลดภาระค่ารักษาพยาบาลของระบบสาธารณสุขนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ใช้พัฒนาเรื่องความปลอดภัยเรื่องแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับต่อนักท่องเที่ยวแล้วก็อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับวิธีการจัดเก็บตอนนี้ก็ยังอยู่ในการพิจารณาไม่ว่าจะเป็นผ่านสายการบินนะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับผ่านตู้คีออสหรือว่าเว็บไซต์นะครับก็จะเลือกวิธีที่สะดวกแล้วก็ตรวจสอบได้ไม่สร้างความสับสนให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะมีการนำเสนอข้อเสนอแนะจากภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนครับมาพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมต่อไปนะครับเอามาดูอีกเรื่องนึงหน่อยนึงมีหลายพื้นที่เลยนะครับที่วันนี้ก็ได้มีการติดตามนะครับแล้วก็ฟังข้อมูลข่าวสารกันนะครับเรื่องราวของการบูรณาการแก้ปัญหาเรื่องของน้ำนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเทราคุณผู้ฟังอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญของ3กระทรวงที่มีการบูรณาการเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงกระทรวงมหาดไทยเร่งดูแลพี่น้องประชาชนเร่งระบายน้ำควบคู่กับการดูแลและก็เยียวยาประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยเฉพาะที่บางคล้านะครับทางด้านของ

0: ลโทอดุลบุญธรรมเจริญครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการประชุมคุณผู้ฟังครับติดตามเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะครับณศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราครับโดยมีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับก็ร่วมเข้าประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นย้ำครับเรื่องสำคัญก็คือการเร่งระบายน้ำแล้วก็เร่งผลักดันน้ำเนี่ยออกจากพื้นที่นะครับโดยจะใช้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์พื้นที่จริงนะครับประกอบการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครับในการระบายน้ำแล้วก็นอกจากนี้ก็ต้องลดผลกระทบต่อชุมชนแล้วก็ดูแลพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายด้วยทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เน้นนะครับเรื่องการดูแลประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยรวมถึงที่ศูนย์พักพิงนะครับโดยผ่านทางจังหวัดฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่ดูแลนะครับต้องบรรเทาความเดือดร้อนไปจนถึงขั้นเยียวยาพี่น้องที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับการบริหารงบประมาณในสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยอีกส่วนนึงครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็จะเน้นในส่วนของการนำกำลังคนเรื่องของเครื่องมือนะครับเรื่องของยานพาหนะเรื่องของยุทโธปกรณ์ในแต่ละหน่วยที่มีอยู่เนี่ยนำมาเพื่อบริหารนำมาเพื่อประสานการใช้ร่วมกันอย่างมีระบบโดยก็จะมีกองทัพคุณผู้ฟังครับทางด้านกลาโหมนะก็จะมีกองทัพเข้ามาร่วมสนับสนุนในภารกิจครั้งนี้เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในแต่ละจุดแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วแล้วก็ตรงจุดและต้องไม่ซ้ำซ้อนด้วยทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้ประชาชนเนี่ยถูกซ้ำเติมจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เลี้ยงกุ้งพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะครับแล้วก็ผู้ผลิตสินค้าเกษตรท่านก็จะมีการช่วยเรื่องของการประสานคุณผู้ฟังครับช่องทางทั้งเรื่องของการจัดจำหน่ายการรับซื้อผลผลิตในราคาที่เหมาะสมแล้วก็ต้องเป็นธรรมด้วยนะครับรวมถึงการสนับสนุนต่างๆทางด้านของกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็จะได้ประสานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่องของจังหวัดนะครับประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของการสนับสนุนกำลังพลนะครับยานพาหนะแล้วก็ขีดความสามารถของกองทัพตามความจำเป็นเรื่องการอำนวยความสะดวกการขนย้ายประชาชนแล้วก็สิ่งของตลอดจนการสนับสนุนเรื่องของศูนย์พักพิงนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนั่นเองนะครับนี่คือการบูรณาการครับจาก3กระทรวงหลักๆนะครับกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับในการดูแลพี่น้องที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับข้อความยังคงเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่วันนี้ติดตามฟังกันอยู่รวมถึงการให้กำลังใจในทุกๆพื้นที่นะครับก็เพิ่มเติมมาจุดไหนนะครับที่อยากจะสื่อสารก็บอกกล่าวกันมาทางด้านของหลังไมค์ก็มีนะครับเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไป022769717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ2769721นะครับมาดูกทม.กันหน่อยนึงนะครับมีการประกาศด้วยนะครับจากท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตอนนี้ครับย้ำกันว่าน้ำในคลองของกทม.นะครับยังเยอะอยู่นะคุณผู้ฟังต้องจับตากรุงเทพฝั่งตะวันออกแล้วก็เรื่องของการรับมือฝนระลอกใหม่ด้วยนะครับนอกเหนือจากการที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วว่าสถานการณ์น้ำท่วมหลายแห่งตอนนี้เริ่มคลี่คลายแต่มีคำว่าแต่ระดับน้ำในคลองหลายสายตอนนี้ยังเต็มคลองอยู่ยกตัวอย่างคลองแสนแสบนะครับหมู่บ้านนวธานีเขตคันนายาวนะครับเนื่องจากว่ามีฝนตกทุกวันนะครับตกตลอดจริงๆแล้วก็ตกต่อเนื่องนะครับจึงต้องเร่งแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองบอกอย่าเพิ่งยกของลงมานะครับบางคนก็อาจจะแบบทุกอย่างดีแล้วก็เอาของที่สูงที่เอาไปวางไว้ก็ยกลงมาท่านผู้ว่าท่านชัดชาติบอกอย่าเพิ่งนะครับอย่าเพิ่งยกของลงมาจากที่สูงนะครับเอาไว้ตรงนั้นก่อนสถานการณ์น้ำตอนนี้ ยังค่อนข้างเปราะบางเนื่องจากว่าน้ำในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพฝั่งตะวันออกครับก็ยังคงมีปริมาณมากก็ต้องเฝ้าระวังฝนตกอย่างต่อเนื่องด้วยมาดูที่หมู่บ้านฟอร์เรวิลกันหน่อยนะครับที่เขตหนองจอกหลายคนที่ติดตามข่าวอยู่นะครับจุดนี้ก็เป็นจุดสำคัญตอนนี้นะครับเวลาประมาณสักเกือบจะ18นาฬิกาเนี่ยยังเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนก็มีการส่งหน่วยแพทย์ลงพื้นที่จัดหาอาหารนะครับแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นมีการสูบน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องก็ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานนะครับแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาให้เต็มที่กับพี่น้องประชาชนด้วยในขณะเดียวกันครับกทม.ก็เน้นย้ำว่าเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนที่ตกหนักนะครับในช่วง8ถึง14ตุลาคมซึ่งอย่างที่มันบอกว่าก็จะเป็นช่วงของการประชุม IMF ด้วยนะครับก็เป็นการประชุมครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยก็มีการสอดคล้องกันเรื่องของฝนที่จะตกหนักในห้วงดังกล่าวนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเร่งพร่องน้ำออกจากคลองต่างๆให้ได้มากที่สุดแล้วก็เตรียมเครื่องสูบน้ำจากเขตที่ไม่มีน้ำท่วมเนี่ยมาเตรียมไว้นะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็เตรียมเรื่องของการประชุมใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับในวันที่ระหว่าง12ถึง18ตุลาคมนี้โดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ยังกล่าวด้วยเรื่องของการเตือนภัยนะครับทีแรกเดิมเนี่ยก็จะเตือนพี่น้องประชาชนอยู่ริมคลองนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับก็ต้องติดตามแล้วก็ให้ข้อมูลกับทุกๆที่ด้วยนะครับเรื่องการแจ้งเตือนนะครับกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนเนี่ยก็ไปสังเกตบริเวณคลองต่างๆก็ยังบอกว่าน้ำในคลองตอนนี้ก็ยังสูงอยู่นะครับดังนั้นก็ฝากย้ำฝากเตือนกันนะครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็การแจ้งเตือนจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนที่จะมาอีกแล้วรอบนึงระหว่างวันที่5นะครับยาวไปจนถึงวันที่8แล้วก็ในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นช่วงวันที่12เป็นต้นไปแล้วก็ยาวไปตลอดทั้งอาทิตย์ก็จะมีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับก็ต้องติดตามจับตากทม.ฝั่งตะวันตกนะครับเพราะน้ำในคลองตอนนี้ก็ยังคงมากอยู่นะครับข้อความยังคงส่งเข้ามาแล้วก็ประสานข้อมูลต่างๆกันนะครับในทุกๆจุดของประเทศไทยที่ได้ติดตามเรื่องสำคัญนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ช่วงนี้ครับเตรียมไปเคารพธงชาติกันในห้วงเวลาของ18นาฬิกานะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่33การเห็นอริยสัจหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษพระอารามหลวง
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
3: โอ้ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
4: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

วทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

0: สวัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ค่ะอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมจิตอาสาร้อยดวงใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมวันอาหารโลกส่งต่ออาหารช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางจังหวัดพังงาเตรียมความพร้อมจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกพร้อมเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์เกษตรจังหวัดพังงาพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เสริมสร้างองค์ความรู้การจัดการสวนปาล์มน้ำมันรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัส60/40หากไม่สะดวกยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังสามารถรับบริการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศย้ำประชาชนกดยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่15ตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีกำชับบูรณาการลงพื้นที่ประสบอุทกภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทและสั่งภาคใต้เตรียมพร้อมระบบขนส่งอาหารรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักประเทศไทยเตรียมจัดไทย Cultural Show เพื่อนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมไทยให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสโดยหนึ่งในไฮไลท์คือการแสดงมวยไทยและพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมจิตอาสาร้อยดวงใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายดำรงจิมทัพนายอำเภอตะกั่วป่านำคณะหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการพัฒนาสตรีคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินและประชาชนจิตอาสาอำเภอตะกั่วป่าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นณหอประชุมอำเภอตะกั่วป่าที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานายดำรงฉิมทัพนายอำเภอตะกั่วป่ากล่าวว่าอำเภอตะกั่วป่าได้รับมอบหมายจากจังหวัดพังงาให้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในภาพรวมของอำเภอจำนวน 29,000 ดอกโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะกั่วป่าดำเนินการจัดกิจกรรมในพื้นที่ตำบลชุมชนท้องถิ่นของอำเภอตะกั่วป่าอย่างต่อเนื่องเพื่อรวบรวมส่งมอบให้จังหวัดพังงาและสำหรับใช้ในพื้นที่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อไปสำหรับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ของอำเภอตะกั่วป่าในวันนี้จะทำเป็นดอกดารารัตทั้งในรูปแบบช่อและแบบดอกเดี่ยวและคาดว่าจะแล้วเสร็จในห้วงเดือนพฤศจิกายน2569สำหรับประชาชนที่ต้องการร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเองนอกจากนี้ขอขอบคุณชาวอำเภอตะกั่วป่าทุกท่านที่พร้อมใจกันร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์และได้นำอาหารปิ่นโตมาร่วมกันรับประทานเป็นอาหารกลางวันตลอดจนหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มในครั้งนี้จังหวัดพังงาจัดกิจกรรมวันอาหารโลกส่งต่ออาหารช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงาร่วมกับมูลนิธิสโกลาสออฟซัตติเนนประเทศไทยหรือมูลนิธิ SOS จัดโครงการวันอาหารโลกจังหวัดพังงาประจำปี2569เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและเพียงพอสำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบางพร้อมสร้างความร่วมมือในการลดปัญหาความหิวโหยและความเหลื่อมล้ำด้านโภชนาการที่โรงเรียนบ้านโคกยางตำบลบางในสีอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานายสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการดูแลกลุ่มเปราะบางผู้ประสบปัญหาทางสังคมและประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านอาหารโดยมุ่งสร้างความร่วมมือในการแบ่งปันและส่งต่ออาหารให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเรื่องการขจัดความหิวโหยและลดความเหลื่อมล้ำด้านโภชนาการโดยมีหน่วยงานภาครัฐองค์กรภาคเอกชนและภาคธุรกิจร่วมสนับสนุนการดำเนินงานรวมถึงมีกลุ่มเปราะบางได้แก่เด็กและเยาวชนคนพิการผู้สูงอายุและผู้ประสบปัญหาทางสังคมตลอดจนประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน300คนนอกจากนี้มีการคัดเลือกพื้นที่และชุมชนที่มีความต้องการความช่วยเหลือด้านอาหารเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยจัดทำอาหารจำนวน 1,000 ชุดสำหรับมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและส่งต่อไปยังชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจังหวัดพังงาเตรียมความพร้อมจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกพร้อมเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์นายสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดพังงาและพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาจังหวัดพังงาพร้อมคณะทำงานจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดพังงาที่ห้องประชุมเทพธาโรชั้น3ศาลากลางจังหวัดพังงาเพื่อรับทราบกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคมนี้ซึ่งจะมีพระราชพิธีและกิจกรรมสำคัญในช่วงเวลาดังกล่าวรวมถึงการถ่ายทอดสดพระราชพิธีตลอดพิธีการโดยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะทำงานในด้านต่างๆได้แก่การจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกการจัดทำดอกไม้จันทร์การจัดนิทรรศการและการจัดแสดงมหรสพวัฒนธรรมไทยตลอดจนการจัดการถ่ายทอดโทรทัศน์และการประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมและประสานการดำเนินงานให้เป็นไปตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเกษตรจังหวัดพังงาพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เสริมสร้างองค์ความรู้การจัดการสวนปาล์มน้ำมันนายกวีพจน์มัจฉากิจหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และเพิ่มพูนทักษะด้านการจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมันสามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและถ่ายทอดสู่เกษตรกรได้อย่างเหมาะสมโดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการสวนปาล์มน้ำมันตั้งแต่การวางแผนและการดูแลรักษาสวนการจัดการปัจจัยการผลิตการบำรุงดินและธาตุอาหารการจัดการน้ำตลอดจนการดูแลผลผลิตให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับหลักวิชาการโดยเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์จากผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงทั้งนี้การพัฒนาศักยภาพบุคลากรถือเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมโดยมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการวิเคราะห์วางแผนและสนับสนุนการพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมันให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัส60-40หากไม่สะดวกยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังสามารถรับบริการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศย้ำประชาชนกดยืนยันสิทธิ์ภายใน15ตุลาคมนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลขอเน้นย้ำสำหรับประชาชนที่มีสิทธิ์แต่ไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังสามารถขอรับบริการอำนวยความสะดวกในการติดตั้งและลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป่าตังรวมถึงสมัครกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงโดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านโทรศัพท์ด้วยตนเองทุกขั้นตอนสำหรับประชาชนสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15ตุลาคม2569ส่วนผู้ประกอบการสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569โดยโครงการไม่มีการเปิดรับสมัครร้านค้ารายใหม่และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนจากภาครัฐในอัตรา 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569นายกรัฐมนตรีกำชับบูรณาการลงพื้นที่ประสบอุทกภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทและสั่งภาคใต้เตรียมพร้อมระบบขนส่งอาหารรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายเช่นปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ได้มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ที่ผ่านมากำชับให้เร่งประสานห้างสรรพสินค้าตลาดและระบบขนส่งเพื่อสำรองและลำเลียงอาหารพร้อมรับประทานไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนพร้อมปรับแผนการแจกถุงยังชีพให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่สามารถรับประทานได้ทันทีปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วกว่า 10,000 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาททั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดประเทศไทยเตรียมจัดไทยคัลเจอรัลโชว์เพื่อนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมไทยให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสโดยหนึ่งในไฮไลท์คือการแสดงมวยไทยประเทศไทยเตรียมจัดไทยคัลเจอรัลโชว์เพื่อนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมไทยให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสโดยหนึ่งในไฮไลท์คือการแสดงมวยไทยในวันที่15ตุลาคม2569ถ่ายทอดศิลปะแม่ไม้มวยไทยผ่านการแสดงที่สะท้อนทั้งความงดงามจังหวะและเอกลักษณ์ของศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นก็คือการแสดงมวยไทยซึ่งสำหรับมวยไทยไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องของกีฬาแต่สามารถเชื่อมโยงสู่ซอฟต์พาวเวอร์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ด้วยเพราะเมื่อผู้คนทั่วโลกรู้จักมวยไทยมากขึ้นก็จะเกิดโอกาสต่อยอดไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งค่ายฝึกสอนการท่องเที่ยวสินค้าและอุปกรณ์การกีฬาสุขภาพและการออกกำลังกายรวมถึงกิจกรรมเชิงประสบการณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาประเทศไทยการนำมวยไทยมาแสดงในงานระดับนานาชาติครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการโชว์ศิลปะวัฒนธรรมแต่เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการบอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยและทำให้ทุนทางวัฒนธรรมที่ถูกมองเห็นในมิติที่กว้างขึ้นจากแม่ไม้มวยไทยสู่ซอฟต์พาวเวอร์สู่โอกาสทางเศรษฐกิจนี่คือหนึ่งตัวอย่างที่มีความเป็นไทยหากนำมาสร้างเรื่องราวและต่อยอดอย่างเหมาะสมก็สามารถเดินทางจากเวทีวัฒนธรรมไปสู่เวทีเศรษฐกิจโลกได้เช่นกันต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางและตอนล่างของภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วในขณะที่มีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซนเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซนเซียสจบการเสนอรอบบันเทิงข่าวประจำวันนี้จันทราสุขนุชอ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรล่ะ
2: Everyday English
1: โดยอาจารย์ทัศนีพัทรเบียร์

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่ากัดกินและเคี้ยวนะคะที่เคยได้นำเสนอไปแล้วได้แก่คำว่า bite chew chomp crunch devour นะคะมาในวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งคำศัพท์นะคะที่มีความหมายว่ากินคำนั้นก็คือคำว่า dine d i n e dine นะคะคำนี้นะคะก็มีความหมายว่ากินนะคะก็คือกินอาหารนะที่เป็นอาหารมื้อหลักนะคะเช่นกินอาหารเช้านะคะอาหารกลางวันแล้วก็อาหารเย็นนะคะซึ่งส่วนมากนะคะมักจะใช้คู่กับนะคะการกินอาหารเย็นนะคะกริยาตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีคำศัพท์คำว่า dinner ใช่ไหมคะก็คือสะกดคล้ายกันเลยถ้า dinner d i n n e r นะคะอันนี้ก็เป็น dine นั่นเองลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะประโยคแรกนะคะ I hate dining alone นะคะ I hate dining alone ความหมายของประโยคนี้ก็คือฉันไม่ชอบนะคะกินอาหารว่ารับประทานอาหารคนเดียวนะคะก็คือมันก็จะทำให้รู้สึกว่าไม่สนุกหรือว่าไม่เจริญอาหารนั่นเองนะคะ I hate dining alone อีกตัวอย่างประโยคค่ะ We dined byCandlelight นะคะ We dined by candlelight นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือพวกเรารับประทานอาหารนะคะใต้แสงเทียนนั่นเองนะคะ We dined by candlelight อีกประโยคนึงค่ะ He once dined with the president of France ความหมายของประโยคนี้ก็คือครั้งหนึ่งเขาเคยร่วมรับประทานอาหารกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะคะ He once dined with the president of France นะคะก็คือเคยมีประสบการณ์การกินอาหารนะคะร่วมกับท่านประธานาธิบดีแห่งฝรั่งเศสมาแล้วนะทํานองนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะนอกจากคำที่เราคุ้นชินนะคะก็คือคำว่า eat ใช่ไหมคะที่ใช้ทั่วไปในความหมายของคำว่ากินคำว่า dine นะคะ dine ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่สามารถใช้ได้นั่นเองนำไปใช้กันดูนะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ Everyday English

เติมพลังใจเติมความหวังและก้าวไปด้วยกันในทุกวันของชีวิตสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงและที่รักทุกท่านนะครับพบกับเพื่อคุณกำลังใจเช่นเคยนะครับผมประวิตรจุรังสีตั๊กนรเศษศรีเสวกและนนท์สุวิชนนท์มหาเหงนะครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสนับสนุนรายการนี้นะครับต้องการนำการหนุนใจและพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับก็อย่างที่เรียนไว้แล้วครับวันนี้จะพูดถึงการเอาคืนแล้วล่ะครับท่านผู้ฟังเราจะเอาคืนคนที่ด้อยค่าเราได้อย่างไรนะครับเมื่อถูกทำให้รู้สึกไร้ค่าเราจะตอบกลับอย่างไรนะครับมีคนจำนวนไม่น้อยนะครับซึ่งผมเองก็โดนมาแล้วนะครับผ่านการดูถูกผ่านการถูกเปรียบเทียบผ่านการถูกลดความสำคัญหรือถูกพูดจาทำให้รู้สึกว่าตัวเราไม่ดีพอนะครับบางครั้งคนที่ทำกับเราแบบนั้นก็อาจจะเป็นคนใกล้ตัวนะครับอาจจะเป็นคนในครอบครัวอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือคนที่รู้จักหรือแม้แต่คนที่เราเคยให้ความสำคัญกับเขาเราเคยให้ความช่วยเหลือเขาเขาก็ยังมาทำร้ายเรานะครับแต่ว่าเมื่อเราถูกทำร้ายซ้ำๆความรู้สึกหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือสักวันหนึ่งฉันจะเอาคืนแล้วนะครับเราอยากให้เขารู้ว่าเราไม่ได้ไม่มีค่าเราอยากให้เขาเสียใจเหมือนที่เราเคยเสียใจที่เขากระทำกับเราเราอยากให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้ด้อยไปกว่าเขาความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกธรรมดาที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับเมื่อถูกทำร้ายวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับว่าเราจะไปได้ขนาดไหนและจะทำอย่างไรเพื่อเป็นการเอาคืนคนที่ด้อยค่าเรานะครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับรายการนี้ได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยโทรเข้ามาให้คำแนะนำในการจัดทำรายการนะครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วนะครับรอรับสายอยู่หมายเลขนี้เลยครับ0806218722ครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งครับ0622018933062-201-8933นะครับทักทายมาที่เพจ Facebook ของเราก็ได้นะครับอินบ็อกซ์มาที่เพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยนะครับถ้าอยากจะรับฟังรายการวิทยุที่อัปเดตทุกวันและสามารถฟังย้อนหลังได้ด้วยนะครับรายการนี้ฟังได้ครึ่งๆกลางๆก็เข้ามาที่เว็บไซต์นะครับฟังกันเต็มรูปแบบเลย www.กำลังใจ.org ครับกำลังใจ .org รายการวิทยุเพื่อคุณกำลังใจรายการใครกังวลรายการเพราะคุณคือที่รักนะครับบรรจุไว้ที่เว็บไซต์นี้นะครับค้นหาด้วยคำว่าเพื่อคุณกำลังใจนะครับพอเว็บไซต์แล้วคลิกเข้าไปได้เลยครับกำลังใจ .org นะครับช่วงนี้ก็ยังเป็นปลอกแขนสวมป้องกันที่จะมอบให้กับท่านผู้ฟังนะครับเป็นปลอกแขนสวมป้องกันแดดป้องกันลมป้องกันรอยขีดข่วนนะครับท่านผู้ฟังจะเข้าสวนเข้าไร่ตัดกิ่งไม้หรือทำงานเล็กๆน้อยๆก็สามารถสวมใส่ป้องกันได้นะครับก็ใช้งานได้ตามใจรักตามใจชอบแล้วครับปลอกแขนสวมป้องกันยินดีมอบให้นะครับติดต่อขอเป็นเจ้าของเข้ามาได้ครับ0806218722 0622018933วันนี้วันที่7ตุลาคมนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพระพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งดำเนินชีวิตใช้ชีวิตที่เป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: ประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2 LINE 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

0: บทเพลงที่เป็นแรงบันดาลใจดีๆอีกเพลงหนึ่งนะครับเสียงของอิทธิพลางกูลนะครับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับครับท่านผู้ฟังวันนี้จะพูดถึงการเอาคืนคนที่ด้อยค่าเรานะครับคนเราเมื่อถูกทำร้ายซ้ำๆนะครับความรู้สึกหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือสักวันฉันจะเอาคืนเราอยากให้เขารู้ว่าเราไม่ได้ด้อยค่าเราไม่ได้ไร้ค่าเราอยากให้เขาเสียใจเหมือนที่เคยทำกับเราให้เขาให้เราเสียใจเราอยากให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้ด้อยไปกว่าเขาเลยความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกธรรมดาเกิดขึ้นได้นะครับเมื่อคนเราถูกทำร้ายแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะไม่ปล่อยให้ความเจ็บปวดมาเป็นคนกำหนดการกระทำของเรานะครับความเจ็บปวดมากำหนดการกระทำของเราทำไมล่ะครับการเอาคืนอาจจะทำให้เรากลายเป็นสิ่งเดียวกับสิ่งที่เราเกลียดนะครับเมื่อมีคนมาทำร้ายเราเราคิดว่าเขาทำแบบนี้กับเราเราก็ทำกับเขาได้เหมือนกันถ้าเราเลือกดูถูกเขากลับทำให้เขาอับอายกลับพูดใส่ร้ายเขากลับไปหรือพยายามทำให้เขารู้สึกต่ำต้อยเหมือนที่เราเคยรู้สึกสุดท้ายนะครับก็จะเป็นวงจรเดียวกันขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งวงนะครับซึ่งวงจรแบบนี้ไม่มีทางชนะอย่างแท้จริงนะครับเพราะแม้เราจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บได้แต่ความเจ็บในใจของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับดังนั้นการพิสูจน์คุณค่าของตัวเองไม่จำเป็นต้องทำให้อีกคนหนึ่งต่ำลงนะครับเมื่อเราถูกด้อยค่าสิ่งที่เราอยากได้จริงๆบางครั้งไม่ใช่การเอาคืนไม่ใช่การแก้แค้นนะครับแต่เป็นการได้รับการยอมรับว่าตัวเรามีคุณค่าเราอยากให้อีกคนเห็นว่าเราไม่ได้ไร้ความสามารถเราไม่ได้ไร้ความสำคัญและเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดสักหน่อยแต่การพิสูจน์ตัวเองด้วยการทำให้อีกฝ่ายตกต่ำลงอาจจะทำให้ชีวิตของเรายังคงผูกติดอยู่กับความคิดเห็นของเขานะครับนี่เราติดกับดักแล้วนะครับการตอบสนองที่แข็งแรงก็คือเราต้องใช้ชีวิตให้ดีขึ้นไม่ใช่เพื่อการเอาชนะเขานะครับแต่การใช้ชีวิตที่ดีขึ้นของเราเป็นการดูแลคุณค่าของตัวเราเองนะครับเราพัฒนาตัวเองทำหน้าที่ของเราดูแลครอบครัวของเราทำในสิ่งดีๆที่มีความหมายเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็เดินหน้าชีวิตต่อไปไม่จำเป็นต้องประกาศให้ใครมาเห็นไหมฉันทำได้แล้วนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับการเติบโตของชีวิตที่แท้จริงก็คือวันที่เราไม่ต้องการคำยืนยันจากคนที่มาดูถูกเราอีกต่อไปนะครับแต่สิ่งสำคัญที่พระเจ้าทรงเตือนใจเราเสมอก็คือการให้อภัยแต่การให้อภัยก็ไม่ได้แปลว่าต้องยอมให้เขามาทำร้ายเราอีกนะครับการให้อภัยเป็นสิ่งสำคัญนะครับการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเราต้องปล่อยให้ใครมาทำร้ายเราอย่างต่อเนื่องเราสามารถให้อภัยและขณะเดียวกันเราก็มีขอบเขตครับเราสามารถไม่โกรธแค้นแต่เราก็เลือกในการเว้นระยะห่างได้เราสามารถไม่แก้แค้นได้นะครับแต่เราต้องปฏิเสธพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเราสามารถรักเขาในฐานะคนคนหนึ่งและก็ไม่จำเป็นต้องยอมรับทุกสิ่งที่เขาทำกับเรานะครับในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เตือนใจเราไว้นะครับว่าอย่าทำการแก้แค้นเลยเพราะมีคำเขียนไว้ว่าการแก้แค้นเป็นของเราจะตอบสนองพระองค์เจ้าตรัสดังนี้นะครับข้อพระคัมภีร์นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องนิ่งเฉยต่อความไม่ยุติธรรมแต่เป็นการเตือนเรานะครับว่าเราไม่จำเป็นต้องรับบทเป็นผู้พิพากษาและเป็นผู้แก้แค้นด้วยตัวเราเองแต่ถ้าเขายังกระหน่ำซ้ำเติมและด้อยค่าเราอยู่เราก็ไม่จำเป็นต้องตอบโต้ด้วยความรุนแรงทางคำพูดแต่เราสามารถตอบอย่างชัดเจนและสร้างขอบเขตนะครับผมยินดีฟังคำแนะนำของคุณแต่ผมไม่ยอมรับการดูถูกจากคุณถ้าเราจะคุยกันเราคุยกันด้วยความเคารพได้ไหมหรืออีกคำพูดหนึ่งนะครับผมเข้าใจว่าคุณมีความคิดเห็นแต่ผมไม่เห็นด้วยกับการพูดลดคุณค่าประโยคเหล่านี้ไม่ใช่การแก้แค้นนะครับแต่ประโยคเหล่านี้คือขอบเขตในการปกป้องศักดิ์ศรีของเราอย่างสงบบางสถานการณ์นะครับอาจจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากคนที่ไว้ใจหรือขอความช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชาผู้เชี่ยวชาญหรืออาจจะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเมื่อการด้อยค่ากลายเป็นการคุกคามกลายเป็นการกลั่นแกล้งหรือเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับ สิ่งสำคัญที่น่าเป็นห่วงนะครับไม่ใช่คำพูดที่คนอื่นพูดกับเรานะครับแต่เป็นวันที่เราเริ่มพูดสิ่งเหล่านั้นกับตัวเองเขาบอกว่าเราไม่เก่งเราก็เชื่อว่าเราไม่เก่งเขาบอกว่าเราไม่มีค่าเราก็คิดว่าเราไม่มีค่าเขาบอกว่าเราไม่มีใครต้องการเราก็เริ่มมองชีวิตผ่านคำพูดของเขาตรงนี้นะครับเราต้องหยุดให้ได้นะครับเราอาจจะมีข้อบกพร่องเราอาจจะทำผิดเราอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เราเป็นคนไม่มีค่านะครับบางครั้งคนที่เคยทำร้ายเราอาจจะไม่มีวันมาขอโทษเราหรอกครับบางคนอาจจะไม่เคยยอมรับว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นความผิดบางคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยว่าคำพูดของเขานั้นมาทำร้ายเราเพียงใดเราอาจรอวันหนึ่งอยากจะให้เขาพูดออกมาว่าฉันผิดเองที่ไปบอกคุณอย่างนั้นแต่วันนั้นครับท่านผู้ฟังวันนั้นอาจจะไม่มีวันมาถึงนะครับดังนั้นอย่าเยียวยาหัวใจด้วยการฝากหัวใจของเราไว้กับการสำนึกผิดของคนอื่นนะครับเพราะคนบางคนจิตสำนึกไม่ค่อยจะทำงานนะครับเราสามารถเลือกเดินต่อไปนะครับแม้ว่าจะไม่มีคำขอโทษจากปากของเขาเราอาจจะยังจำเหตุการณ์นั้นได้แต่เราไม่จำเป็นต้องให้เหตุการณ์นั้นมาควบคุมชีวิตของเราตลอดไป
1: กำลังใจเป็นสิ่งที่มนุษย์เราทุกคนต้องการและแสวงหาให้กับตัวเองและคนที่เรารักอยู่เสมอเชิญรับข้อความหนุนใจผ่านมือถือในระบบ SMS ฟรีและเราคือสื่อที่นำท่านให้พบแสงสว่างและความหวังในชีวิตเชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา www.jilthailand.org เว็บไซต์ดีไม่มีภัยครับ

0: บทเพลงจากวง Heart to Heart นะครับชื่อเพลงอย่าเก็บให้เจ็บใจนะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ที่บอกเราในการเอาคืนนะครับการไม่เอาคืนนั้นถือว่าเป็นชัยชนะของหัวใจนะครับแต่การเอาคืนอาจจะแพ้กันทั้งสองฝ่ายซึ่งแท้ที่จริงแล้วนะครับหลักการสำคัญที่พระเยซูคริสต์ทรงสอนไว้นะครับพระองค์บอกว่าจงรักศัตรูของท่านจงอธิษฐานเผื่อบรรดาผู้ที่ข่มเหงท่านนะครับถือว่าเป็นคำสอนที่ไม่ง่ายเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องรู้สึกดีกับคนที่มาทำร้ายเราในทันทีแต่เป็นการเชิญชวนเราให้ออกจากวงจรของความแค้นนะครับเราสามารถเลือกเส้นทางที่แตกต่างออกไปได้ครับเขาทำร้ายเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำร้ายเขากลับนะครับดังนั้นเราจะเอาคืนแบบไหนดีครับบางทีการเอาคืนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การทำให้อีกคนหนึ่งเจ็บนะครับแต่เป็นการที่เรากลับมาดูแลชีวิตของเราเองเอาคืนด้วยการกลับมารักตัวเองเอาคืนด้วยการพัฒนาตัวเองเอาคืนด้วยการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเอาคืนด้วยการทำงานที่มีคุณค่าเอาคืนด้วยการเป็นคนที่ไม่ส่งต่อความเจ็บปวดนะครับแล้ววันหนึ่งเราอาจจะพบนะครับว่าเราคงไม่จำเป็นต้องเอาคืนอีกแล้วนะครับเพราะคนที่เคยทำให้เรารู้สึกไม่มีค่าไม่ได้มีอำนาจเหนือชีวิตเราอีกต่อไปท่านผู้ฟังที่เคารพครับถ้าวันนี้มีใครเคยทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าอย่ารีบเอาคืนครับต้องหยุดและถามตัวเองนะครับว่าเราต้องการให้เขาเจ็บจริงๆหรือจริงๆแล้วเราต้องการให้หัวใจของเราหายเจ็บเพราะว่าสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะครับการเอาคืนอาจทำให้อีกคนหนึ่งเจ็บชั่วคราวนะครับแต่การเยียวยาจะทำให้เราเป็นอิสระไปชั่วชีวิต
1: จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ
0: บทเพลงจากวงสัญชายนะครับคนธรรมดาขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ทางการฝรั่งเศสสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมที่ออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหารือหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพิจารณาปรับลดการระบายน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่และเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขังรับมือปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักอีกครั้งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่องการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดจากการติดตามคาดการฝนในระยะต่อไปโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนพบช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้จึงให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพและแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนได้ปรับลดการระบายน้ำอย่างเต็มที่ช่วยเหลือพื้นที่ตอนล่างยกเว้นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักหลังจากหน่วงน้ำไว้ระยะเวลาหนึ่งจำเป็นต้องระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจะปรับลดการระบายน้ำลงมาเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ต่ำที่ระบายน้ำออกได้ยากจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยต้องคำนึงถึงระดับน้ำทะเลหนุนในแต่ละช่วงเวลาเพื่อเร่งให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านจังหวัดสมุทรปราการอยู่ระหว่างเร่งสูบระบายน้ำลงทะเลเพื่อลดระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราน
3: ายนิรัตน์ พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภเปิดเผยถึงแนวทางการจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความกังวลของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยโดยล่าสุดได้มีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันให้เร่งผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งดึงมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนทั้งจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราให้ไหลลงสู่อ่าวไทยเร็วที่สุดโดยในวันนี้ปภ.ได้เริ่มระดมติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณจุดที่เหมาะสมแล้วจำนวน 40-50 เครื่องและจะเพิ่มจำนวนเป็น86เครื่องในเร็วๆนี้โดยจะเดินเครื่องเร่งระบายน้ำให้สอดคล้องกับช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาน้ำท่วมขังให้ที่คลายลงโดยเร็วนันทิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแม้จะดีขึ้นแต่ยังมีปริมาณน้ำในคลองและน้ำในพื้นที่ตะวันออกอีกมากจึงต้องเฝ้าระวังและเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ระดับน้ำในคลองหลายสายยังคงเต็มคลองเช่นในคลองแสนแสบหรือหมู่บ้านนวธานีเขตคันนายาวเนื่องจากมีฝนตกเพิ่มในทุกวันจึงต้องแจ้งเตือนประชาชนในบางพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองอย่าเพิ่งยกสิ่งของลงจากที่สูงเพราะภาพ รวมสถานการณ์น้ำยังค่อนข้างเปราะบางเนื่องจากน้ำในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพฝั่งตะวันออกยังคงมีปริมาณมากจึงต้องเฝ้าระวังฝนตกเพิ่มและติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องส่วนสถานการณ์ที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกล่าสุดยังคงเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งหน่วยแพทย์ลงพื้นที่การจัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นรวมทั้งสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครเตรียมการอย่างเต็มที่ให้พร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่14ตุลาคมซึ่งจะมีการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกจะต้องเร่งคล่องน้ำออกจากคลองต่างๆให้ได้มากที่สุด
4: สถานการณ์ก็ค่อนข้างเปราะบางนะหมายว่าปกติถ้าฝนตก60มิล70มิลเนี่ยเรารับสบายแต่ตอนนี้เหมือนกับว่ามันน้ำมันปริ่มแก้แล้วถ้าเกิดตก60มิล70มิลเนี่ยก็จะทำให้มันเกิดน้ำเทอะได้เร็วกว่าเหตุการณ์ปกติมันก็ต้องเหตุการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังต่อประจวบกับที่เราจะมีเหตุการณ์ได้เรื่องต้อนรับเรื่อง World Bank IMF ด้วยผมคิดว่าตอนนี้ก็ต้องพร่องน้ำให้มากที่สุดเลยหรือว่าพร่องน้ำคือก็พยายามทุกสูบก็พยายามเร่งเอาน้ำออกจากคลองเพื่อให้คลองแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมีน้ำน้อยที่สุด
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังกล่าวถึงการพัฒนาระบบเตือนภัยประชาชนจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยประชาชนให้ดีขึ้นควบคู่กับการแจ้งเตือนเชิงพฤติกรรมเช่นขอให้ประชาชนใช้ความสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เช่นระดับน้ำในคลองหรือน้ำที่เอ่อล้นจากท่อระบายด้วยสำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่ปภ.ส่งข้อมูลเยียวยาให้ธนาคารออมสินแล้ว 1,400 กว่าครัวเรือนคาดว่าจะโอนถึงมือผู้ประสบภัยภายในวันที่9ตุลาคมนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบประมาณไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ควรเร่งตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
6: ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี่เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนกันทีเป็นพันๆรายหมื่นๆรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยส่งข้อมูลจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาททั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดซึ่งประชาชนจะเริ่มได้เงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมจะมีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่อีกรวมกว่า100ล้านบาททั้งนี้ได้หารือกับธนาคารออมสินในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโอนตรงเข้าบัญชีภายใน1วันส่วนกรณีผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขน้ำท่วมขังเกิน7วันตามมติคณะรัฐมนตรีประชาชนยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือและค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามระเบียบหลักเกณฑ์ปกติของกรุงเทพมหานครหรือระเบียบเงินสำรองจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยของปภ.ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้ซึ่งปภ.จะเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดสำหรับกรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงลงในระบบได้ทันทีส่วนกรณีบ้านหลังใหญ่ที่มีเลขที่บ้านเดียวแต่แบ่งเป็นห้องเช่าหลายห้องหากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าอยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจริงผู้เช่าทุกห้องมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนและการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนิรภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร่งประสานข้อมูลการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐกับเว็บไซต์เยียวยาผู้ประสบภัยของกรุงเทพมหานครเพื่อจ่ายเงินให้ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว
7: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังมีประชาชนร้องเรียนว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์น้ำล้อมบ้าน7วันว่าขณะนี้ได้ให้สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันว่าแต่ละพื้นที่มีระดับน้ำอยู่ที่เท่าไหร่แม้บางพื้นที่จะสามารถเข้าออกบ้านได้ภายในวันที่7หรือวันที่8แต่หากยังมีน้ำล้อมอยู่ก็จำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการช่วยเหลือในรูปแบบใดได้บ้างโดยกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับในกรณีที่บ้านถูกน้ำล้อมและมีทรัพย์สินได้รับความเสียหายหากสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งที่ใช้ในการดำรงชีพก็สามารถขอรับการเยียวยาจากกรุงเทพมหานครได้ขณะที่ความเสียหายประเภทอื่นหากสามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้ก็สามารถยื่นขอรับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้เช่นกันขณะเดียวกันสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการตรวจสอบระดับน้ำที่เกิดขึ้นจริงในช่วงวันที่ 1-2 ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อจัดทำข้อมูลเสนอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าในพื้นที่ดังกล่าวยังมีระดับน้ำและประชาชนยังได้รับผลกระทบอยู่หรือไม่เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
8: ถ้าในกรณีถ้ามีความเสียหายอื่นๆที่จะต้องรับได้จากการที่เราไปประเมินมูลค่าเนี่ยทางฝั่งของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีหมวดนั้นให้ใช้ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าด้วยความที่เงื่อนไขมันตั้งไว้ที่7วันตอนนี้ให้สำนักระบายน้ำเนี่ยดูอยู่เพราะว่าวันที่1ข้ามวันที่2เนี่ยเป็นวันที่เราเริ่มที่จะเอาน้ำออกจากตรงคลองจันที่เป็นบางกะปิได้ให้เช็คแบบระดับน้ำแท้จริงเลยเพื่อที่จะได้ยื่นอันนี้ไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าก็มันก็ยังมีน้ำอยู่จริงแต่โอเคมันอาจจะสามารถเข้าออกได้บ้างแล้วแต่ก็ถือว่าเขายังได้รับผลกระทบอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะมีเงื่อนไขบางอย่างได้หรือไม่ก็ตอนนี้คุยกันอยู่ค่ะ
7: ทั้งนี้เงื่อนไขที่ต้องเป็นผู้ประสบภัยน้ำล้อมเกิน7วันเป็นมติที่ใช้มาตั้งแต่น้ำท่วมพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรุงเทพมหานครจึงต้องดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันอย่างไรก็ตามในเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครจะให้แนบไฟล์เอกสารและรายละเอียดความเสียหายเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตตรวจสอบและรับรองความเสียหายโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เพื่อให้คณะกรรมการของแต่ละเขตรับรองความถูกต้องและสามารถโอนเงินความช่วยเหลือเบื้องต้นตามมติของคณะรัฐมนตรีได้ก่อนปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงการคลังยืนยันเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
9: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนการรองรับไว้อย่างรัดกุมซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเพื่อติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมง และมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
10: ก็มีการทบทวนแผนในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนดจุดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงานมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลา
9: ด้านนางสาวเกตรัชดากลั่นกรองรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าทางกทม.ได้เตรียมระบบท่อระบายน้ำสามารถรองรับปริมาณฝนได้ถึง80มิลลิเมตรต่อชั่วโมงจะมีการใช้บ่อสูบน้ำเพื่อดึงน้ำจากถนนลงสู่คลองแสนแสบโดยตรงซึ่งสามารถระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้หลายเส้นทางรวมทั้งมีการใช้อาคารรับน้ำส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการทำความสะอาดอุโมงค์ขุดลอกท่อระบายน้ำและคลองสายหลักมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพร้อมกันนี้ยังได้จัดเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วและรถสูบน้ำเคลื่อนที่จำนวน3คันเพื่อเฝ้าระวังจุดเสี่ยงสำคัญอย่างใกล้ชิดขณะที่นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมอาจมีฝนฟ้าคะนองและตกหนักในระยะเวลาสั้นๆโดยคาดการปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณ 30-50 มิลลิเมตรซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังแต่ไม่รุนแรงเท่ากับช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่12ถึง16ตุลาคมปริมาณฝนจะลดลงและสภาพอากาศจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครทั้งการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศและให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
11: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเตรียมระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินหากเกิดเหตุการณ์ด้านสุขภาพระหว่างการประชุมโดยจัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานสำหรับพื้นที่จัดประชุมศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมจัดส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ประจำจุดต่างๆพร้อมทำงานร่วมกับทีมแพทย์ศูนย์ส่งกลับโรงพยาบาลตำรวจในการประสานการส่งต่อหากเกิดการเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็วรวมถึงมีแผนสำรองสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้ผู้เดินทางจากหลายภูมิภาคทั่วโลกกรมควบคุมโรคจะติดตามสถานการณ์โรคติดต่อระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องและดำเนินมาตรการเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงนฤมล อุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งสำรวจและตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจในการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัย
12: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิของผู้รับบริการพร้อมเตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมสูงวัยทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วาง3แนวทางเร่งด่วนในการดูแลได้แก่กรณีไม่มีญาติหรือครอบครัวรับกลับ จะประสานส่งเข้ารับการดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมกรณีสามารถกลับครอบครัวได้จะประสานและติดตามร่วมกับครอบครัวเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยและกรณีมีภูมิลำเนาหรือครอบครัวต่างจังหวัดจะทำการประสานพม.จังหวัดในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมนิตยาคุณสิมรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายลอเรนซ์นูเนสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ RTA ของฝรั่งเศสเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเขาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมและประชาชนที่ออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้นนายนูเนสยังเปิดเผยว่านับตั้งแต่การชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมในฝรั่งเศสปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติของฝรั่งเศสได้ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือใช้ความรุนแรงระหว่างการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงอย่างน้อย18ครั้งทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังมีนักเรียนมัธยมชาวฝรั่งเศสวัย14ปีที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปารีสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากระเบิดแสงของตำรวจที่ใช้ในการปราบจราจรสำนักข่าว AFP รายงานว่าธนาคารกลางอินเดียมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 5.50 หลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน6คนมีมติเป็นเอกฉันท์ซึ่งถือเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีนับตั้งแต่ปี2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นและเสริมสร้างเสถียรภาพของค่าเงินอินเดียความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอัตราเงินเฟ้อค้าปลีกในอินเดียเพิ่มขึ้นแต่ระดับร้อยละ 4.8 ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางอินเดียที่ร้อยละ 4ท่ามกลางต้นทุนการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งอาจส่งผลให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569ฉบับที่2 ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้ในช่วงวันที่9ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้และในวันที่13ตุลาคม2569ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 17:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.97 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.13 เซนติเมตรและเวลา 10:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 87 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใด ในอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาที
17: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวลลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับนี่คือรายการแวดวงกีฬานะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณทุนชัยคำรอดและก็คุณคุณากรสิมพิทักษ์นะครับคุณทุนชัยคุณแล้วก็คุณโบ๊ทนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังในช่องทางของ FM 92.5 นะครับแล้วก็เพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ก็มีฝนโปรยปรายมาเล็กน้อยนะครับตอนนี้เม็ดฝนน่าจะฝนกลุ่มฝนน่าไปทางลำลูกกานะเมื่อกี้เช็คข่าวอยู่อย่างไรก็แล้วแต่นะคุณผู้ฟังครับก็ถ้าเจอฝนเจออะไรก็นะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับถ้ามีโอกาสแวะก่อนนะไม่ต้องรีบนะเพราะการเดินทางในสายฝนก็ค่อนข้างที่ไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่นะแวะพักนะครับแล้วก็มีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างที่บอกนะครับอยู่กับเพื่อนร่วมทางนะครับวันนี้นะฮะก็มีข่าวสารเรื่องของคนรักการอ่านมาเล่าให้ฟังในช่วงท้ายรายการนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย เราไปติดตามเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันก่อนนะแข่งกันที่ฟินแลนด์นะครับรายการนี้นักกีฬาไทยไปแข่งกันเยอะมากนะครับการแข่งขันแบดมินตันรายการอาร์กติกโอเพ่น2026นะฮะเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750นะครับเป็นรายการใหญ่คุณผู้ฟังนะครับเงินรางวัลกว่า 500,000 เหรียญสหรัฐนะครับรายการนี้นะฮะ 500,000 เหรียญสหรัฐแล้วก็มีนักกีฬาไทยไปแข่งขันนะครับแล้วก็แข่งแต่เมื่อวานนะครับที่เมืองวันด้าประเทศฟินแลนด์นะครับหญิงเดี่ยวรอบแรกเนี่ยเมรัชนกอินทนนท์เป็นมือวางอันดับ1ของรายการนะครับแล้วก็มือ5ของโลกครับก็โชว์ความเก่าด้วยเก่งด้วยแกร่งด้วยนะเอาชนะอัชรานีบารัวนะครับมือ38ของโลกจากอินเดียนะครับ2-0เกม20-10 20-15รอบ2เนี่ยจะไปเจอกับดานวีซามานะครับมือ25ของโลกจากอินเดียเช่นเดียวกันนะครับส่วนเมื่อวานคู่ผสมรอบแรกนะครับโอโม่ภคพลธีรรัตน์สกุลนะครับกับปอป้อซับสรีแต้รัตนชัยคู่มือ15ของโลกนะครับเจอกับอีซานนัสกานัสนากาจับคู่กับชรูดี้มิซานะครับซึ่งเป็นคู่78ของโลกจากอินเดียนะครับแล้วคู่ของโอโม่กับปอป้อก็เหนือกว่านะชนะไป2-0เกม21-3และ21-6นะครับผ่านเข้าสู่รอบ2เจอกับหลิวกวงเฮงกับซูหยินหุยนะครับมือ36ของโลกจากชนิดไทเปนะครับคู่ของบาสเดชาพลโพรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียว3พรานนะฮะคู่มือวางอันดับที่4ของรายการและเป็นคู่มือ5ของโลกนะฮะเจอกับคู่ของญี่ปุ่นอากิระโคกะกับนาซิไซโตะคู่มือ20ของโลกนะครับนะเกมแรกขณะที่คู่ญี่ปุ่นนำอยู่11-6ครับบาสนะมีการบาดเจ็บนะครับก็ไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็จะเป็นต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันครับบาสกับเฟรมก็ถอนตัวไปนะครับหญิงเดี่ยวรอบแรกเมื่อวานนี้ก็พรปวีช่อชูวงน้องหมิวนะมือ4ของรายการมือ9ของโลกเจอกับลีวอลลีมือ44ของโลกจากเยอรมนีนะครับก็ ขออภัยนะครับคุณผู้ฟังครับหมิวชนะไป2-0เกมนะครับ21-14และ21-12ผ่านเข้าสู่รอบ2เจอกับอามาลีซูมือ40ของโลกจากเดนมาร์กนะครับเมสุมาริดาเกตทองมือ27ของโลกตอนนี้ฟอร์มกำลังยังไม่เข้าฝักนะไม่ร้อนแรงเหมือนเดิมนะครับก็มือ27ของโลกแล้วร่วงไปเยอะเลยนะฮะเจอกับหานยื่นะครับมือ3ของรายการมือ8ของโลกจากจีนแล้วก็แพ้ไป1-2เกมนะครับ16-21 21-18และ18-21นะก็ตกรอบแรกนะครับวันนี้ที่ดูอยู่ในของเราที่แข่งขันวันนี้นะคู่ผสมที่เห็นอยู่นะแข่งขันวันนี้ผลเป็นไงกันบ้างนะครับขออนุญาตดูผลการแข่งขันแบบไลฟ์สกอร์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับวิวกุลุตวิทยสารเนี่ยก็ประมาณ 20:20 นะจะแข่งขันกับทางด้านของนักกีฬาจากจีนนะครับก็คือทางด้านของซูซวนเฉินนะครับในเวลา 20:20 ถ้าจะเลดอะไรก็แล้วแต่นะครับนะเพราะว่าแข่งคู่หลังถ้ามีการแข่งกัน2เกม3เกมนี่แน่นอนฮะก็จะเลดไปนะครับประมาณ 20:20 เวลาเดิมนะครับขณะเดียวกันคู่ผสมของเรานะฮะก็คือทางด้านของพีรชัยนะครับพีรชัยสุพรรณนะครับจับคู่กับทางด้านของภคพลธีรรัตน์สกุลนะฮะพิรชัยสุพรรณกับ พระพลธีรสกุลเอาชนะคู่ของเดนมาร์กนะครับ2-1เกมนะก็คือทางของแดเนียลลุนการ์ดนะจับคู่กับทางด้านของชื่ออะไรนะเวกเตการ์ดแมตเวกเตการ์ดนะครับก็ชนะไป2-1เกมนะก็21-17 18-21 และ21-17นะผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปนะประเภทชายคู่นะครับนะผลการขันจะเป็นอย่างไรนะพรุ่งนี้ค่ำคืนนี้นะที่แข่งขันกันนะผมจะแจ้งให้ทราบสำหรับคู่ของวิลกุลุตวิธิสารนะครับนะเป็นอย่างไรกันบ้างนี่แชมป์เอเชียนเกมนะนะครับนี่ยังไม่ได้กลับไทยเลยนะครับเดินทางต่อนะนะเดินทางไปแข่งขันกันต่อนะที่ฟินแลนด์นะนะครับนะนะเรื่องของน้องรุจุนภักดิ์อุบทองกับน้องเกณฑ์ชนิชาสุดใจประภารัตน์นะคู่ผสมของเราล่าสุดมีข่าวนะว่าทางด้านของรุจุนภักดิ์อุบทองนี่ขออนุญาตที่จะออกจากสมาคมใช่ไหมนะครับจะกลายเป็นนักกีฬาที่วางแผนกับตัวเองใหม่นะครับแล้วก็จะดูว่าจับคู่กับใครต่อไปนะครับนะก็ไม่ได้จับคู่กับน้องเกณฑ์ชนิชาแล้วนะครับนะในประเภทแบดมินตันนะคู่ผสมของเรานะเคยทำโชว์ฟอร์มได้แชมป์ตั้งหลายรายการนะนะครับแต่ว่าเส้นทางของนักกีฬานะฮะน้องเขามาจากลำปางมาตั้งแต่เล็กๆนะฮะก้าวมาสู่ทีมชาตินะครับนี่คือเรื่องของแบดมินตันนะครับแจ้งกับคุณผู้ฟังรับทราบกันนะครับส่วนเรื่องของเรื่องตีเหมือนกันนะจากแบดมาลุ้งของตีลูกสักการะก็คือเทนนิสครับก็ทีมชาติไทยเขาเตรียมตัวนะในการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงรายการบิลลี่จีนคิงคัพบายเกรนบิทเวิร์กรุ๊ปนะเวิร์กรุ๊ปแล้วก็เพลย์ออฟนะซึ่งเราจะแข่งกันจะแข่งขันกันที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีนะครับในเดือนหน้านะครับ21-22พฤศจิกายนของเราคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็เตรียมทีมในการแข่งขันเทนนิสบิลลี่จีนคิงคัพบายเกรนบิทเพลย์ออฟเวิร์กรุ๊ปนะครับก็เตรียมนะดึงมือสูงๆมือท็อปของไทยแล้วครับนะที่จะได้เข้าแข่งขันและเก็บตัวนะมีลันนาธาราฤดีนะครับมือ63ของโลกมีไหมมนัชยาสว่างแก้วมือ90ของโลกมีออมสินอัญชิสาจันทะมือ498ของโลกนะครับมีทัศพรนาคหล่อมือ513ของโลกและ4คนนี้สมาคมพิจารณาจากอันดับประเภทเดียวนะครับแล้วก็น้องเอิร์ธเพียงทามผลิพืชนะครับคู่มือ93ของโลกจะพิจารณาจากประเภทอันดับคู่นะครับซึ่งการประกาศรายชื่อเนี่ยนะครับสมาคมจะพิจารณาอันดับของโลกนะ WTA นะเมื่อวันที่4ตุลาคมนะแล้วขอให้นักกีฬาที่ได้รับสิทธิ์เข้ามีรายชื่อนะเข้าตอบรับและยืนยันเข้าแข่งขันนะครับส่วนใครที่ไม่พร้อมอะไรแล้วแต่ก็ทำหนังสือยืนยันมานะครับนี่คือเรื่องของเทนนิสเวิร์กกรุ๊ปนะครับนักกีฬาของเราพร้อมแค่ไหนดูนะว่ารอแข่งขันกันเดือนหน้านะครับส่วนข่าวดีของนักบิดไทยนะก้องสมเกียรติจันทรานะครับ Honda HRC นะครับประกาศต่อสัญญาก้องสมเกียรติจันทรานะครับต่อเนื่องนะครับนะในการแข่งขัน FIM Superbike World Championship นะครับหรือว่า World SBK นะ World Superbike นะครับแบบเต็มฤดูกาลในปีหน้านะครับก็เป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นของ Honda HRC ที่มีต่อน้องก้องสมเกียรติจันทรานะครับซึ่งมองได้เห็นศักยภาพนะในการพัฒนาร่วมกันต่อไปนะในฤดูกาลหน้านะครับซึ่งทางด้านของก้องสมเกียรติจันทราก็จะจับคู่กับคู่เมทเหมือนเดิมนะแจ็คดิกสันนะครับนักบิดจากอังกฤษภายใต้ทีม Honda HRC นะก็ยังเป็นไลน์อัพชุดเดิมนะครับก็สานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาฤดูกาลนี้ที่ยังไม่จบนะนะครับใน World Superbike นะของ Honda HRC นะครับถึงแม้ว่านะการแข่งขันสนามต่อไปเนี่ยทุกคนอยากจะเห็นก้องสมเกียรตินะไปแข่งขันที่มันตาลิกานะที่อินโดนีเซียนะแต่ว่านี่แหละครับมาแค่ครั้งเดียวนะก่อนที่คือหมุดสำคัญของก้องฤดูกาลนี้นะครับ MotoGP ก็แค่ไปไวการ์ดแทนนะยอนเมียที่มีการบาดเจ็บนะแต่ว่านี่นะจะไป MotoGP ในจะไป World Superbike นะซึ่งเป็นหมุดสำคัญนะครับก้องก็บอกว่ามีความสุขมากๆนะที่ทางด้านของ Honda HRC นะครับ ก็ได้ร่วมงาน กับเขาอีกแล้วนะขออภัยนะครับได้ร่วมงานนะได้แข่งขันกับทางด้านของสนามใหม่ๆในศึก World Superbike รถแข่งขันใหม่สนามใหม่ๆพร้อมที่จะท้าทายแล้วก็เรียนรู้นะครับนะเขาขับรถ Honda HRCHonda CBR 1000RRSP นะตอนนี้คุ้นเคยแล้วนะครับทางด้านของผู้จัดการทั่วไปของ HRC นะครับไทชิฮอนด้านะบอกว่ามีความยินดีอย่างมากที่เดินหน้าร่วมกันในการพัฒนาร่วมกันกับก้องสมเกียรติจันทราในฤดูกาลหน้าและเราก็จะได้เชียร์ไปด้วยกันนะฮะติดตามความเคลื่อนไหวของก้องสมเกียรติจันทราหนึ่งเดียวของเราที่เป็นล้นลั่นอยู่ในโลกของระดับโลกของ World Superbike นะครับส่วนอีกรายการหนึ่งก็เรื่องของความเร็วเช่นเดียวกันแต่เร็วบนผิวน้ำนะฮะก็คือการแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์โลกสนามที่2นะครับซึ่งทัพนักเจ็ตสกีของไทยนะ ก็ไปแข่งขันรายการที่อเมริกากลางปี2026นะครับซึ่งวันนี้แข่งขันในระดับมือใหม่นะโอ้ได้แชมป์มา2รุ่นรวดเลยนะครับนะในการแข่งขัน WGP 1 Water Chess World Series American Grand Prix นะครับ IJSBA World Final ที่ Lake Havasu รัฐอาริโซนาสหรัฐอเมริกานะครับแข่งขันรอบจริงคือ8ถึง11ตุลาคมนะแล้วก็วันนี้แข่งขันกันในรอบมือใหม่นะซึ่งปรากฏว่านักกีฬาของเรานะโชว์ฟอร์มได้ชัยชนะและธงไตรงธงชาติไทยโอ้โหสะบัดนะที่อาริโซนานะที่เล็กฮาวาสุนะครับซึ่งการแข่งขันของ WGP 1 Water Jet World Series 2026 3ที่2นะครับก็หรือว่าในนามของ SBT World Final นะครับก็จัดกันที่ Nell Record Waterbike Lake Havasu City รัฐแอริโซนานะครับก็นักกีฬาของเราร่วมกับนักกีฬาเจ็ตสกีมือระดับท็อปของโลก40ประเทศทั่วโลกมาร่วมแข่งขันนักกีฬากว่า250คนนะครับประเดิมวันแรกนะนักกีฬาของเราเข้าได้แชมป์นะครับรุ่น Novice Run About Stock นะครับวิทวินวิมุตติกรนะครับนักแข่งของเรานะดารุ่งหน้าใหม่จาก FKT Contract นะครับก็คว้าแชมป์รายการนี้เป็นครั้งแรกนะคว้า Perfect Game เลยชนะรวดนะทุกโมโต120คะแนนนะประเดิมคว้าแชมป์โลกสนามนี้ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งต่อมานะ Norwich Runabout 1,100 Stock นะครับก็สายเลือดแชมป์โลกอย่างแท้จริงครับน้องปอยๆครับพิมรสคุณสาลูกสาวคนเก่งของคุณออยฮะอัตพลคุณสานะครับนักแข่งรถขอไปนักแข่งเจ็ตสกีระดับตำนานนะก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะก็เพอร์เฟกต์เกมเหมือนกัน

วันที่11ตุลาคมนะจะดูว่าธงไทยจะสะบัดไปไกลได้แค่ไหนและได้แชมป์อีกกี่สนามนะครับเอาละครับคุณฟังครับเรื่องของเราบอกโชว์เสื้ออีกแล้วนะวันนี้ได้เสื้อนี่นะคนที่รักการอ่านขออนุญาตโชว์เสื้อใน Facebook นะ PR Thailand ให้เห็นแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตเสื้อสวยนะวันนี้นะส่วนใหญ่ก็จะได้เสื้อจากผู้สนับสนุนนั่นแหละครับขออภัยคุณผู้ฟังนะโชว์เสื้อวันนี้ใส่เสื้อสวยนะฮะก็จริงเรื่องของคนรักการอ่านเตรียมกันอีกแล้วนะเตรียมกันอีกแล้วสำหรับการอ่านนะครับโอ้โหและวันนี้ได้เจอน้องโบกัญญารักษ์ขุนเมืองด้วยนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ตำแหน่งบอลเร็วครับวันนี้เขาแถลงข่าวการมากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 Book Expo Thailand 2026นะครับวันนี้แถลงข่าวกันที่สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรนะครับแล้วก็มีคอนเซปต์เรื่องของการอ่านต่างๆนะครับก็เชิญชวนนักอ่านทุกเพศทุกวัยนะมาอ่านเรื่องราวความคิดแรงบันดาลใจใหม่ๆภายใต้แนวคิดอนุริทเมสเซจนะครับคุณได้รับข้อความใหม่ก่อนนะจะเปิดจะเป็นทางการของสัปดาห์นะฮะการมากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31นะครับวันที่31ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิติ์นะครับอย่าลืมนะครับมากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 Book ExpoThailand 2026นะครับ23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิติ์นะครับ Anoret Maxis นะครับนี่คือเส้นทางนะของงานนะครับธีมของงานในปีนี้น้องโบบอกว่านะน้องโบกัญญารักษ์ขุนเมืองเนี่ยนะฮะนักวอลเลย์บอลบอลเร็วของเราเนี่ยนะตัวสูงมากผอมคุณดีแล้วก็สูงด้วยบอลเร็วต้องสูงนะครับก็บอกว่าหนังสือที่ชื่นชอบคือหนังสือฮิวใจและหนังสือที่ว่าด้วยหลักการใช้ชีวิตนะครับเพราะช่วยจัดระเบียบความคิดเติมกำลังใจและดึงสติให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ในวันสำคัญโดยเฉพาะวันที่ต้องเผชิญกับความกดดันจากการแข่งขันและการใช้ชีวิตนะครับบอกว่าบางทีเราอาจจะควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้แต่เราควบคุมวิธีคิดและวิธีรับมือของตัวเองได้หนังสือช่วยให้น้องโบหยุดทบทวนและเห็นถึงปัญหาชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็กลับไปทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างมีสตินี่นะแล้วก็น้องบอกว่าตอนนี้เตรียมความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นนะครับนะจะเตรียมตัวนะเส้นทางของการแข่งกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพนะชิงแชมป์โลกแล้วก็โอลิมปิกเกมนี่นะแล้วบอกว่าขอแรงเชียร์แรงใจแรงเชียร์แรงใจของแฟนๆคนรักหนังสือนะฮะแล้วก็มาเชียร์เรื่องของวอลเลย์บอลนะครับของทีมสาวไทยนะซึ่งจะมีหมุดหมายสำคัญนะครับปีหน้าวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกและปีต่อมาก็ไปโอลิมปิกเกมนะครับรวมถึงลีกอาชีพที่น้องโบกำลังแข่งขันนะขอเป็นกำลังใจครับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทุกคนของไทยด้วยนะครับเนี่ยน้องโบบอกไปอย่างนี้นะครับแล้ววันนี้น้องโบก็มอบลูกวอลเลย์บอลให้กับแฟนคลับนะพร้อมกับลายเซ็นแม่นะผมหยิบไม่ทันครับหยิบไม่ทันจริงๆแม่เสียดายนะไม่เป็นไรเดี๋ยวสนามหน้าถ้าเจอน้องจะขอใหม่นะครับส่วนทางด้านของคุณณัฐกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยหรือว่าพูแบทนะครับบอกว่าแนวคิด Unread Message นะครับคุณได้รับข้อความใหม่ก็เปรียบเสมือนหนังสือทุกเล่มเป็นข้อความที่รอคอยการเปิดอ่านภายในอาจจะมีเรื่องราวความคิดคำตอบมุมมองใหม่ที่ช่วยเปลี่ยนวิธีคิดวิธีมองนะงานครั้งนี้จึงก็ชวนนักอ่านออกสำรวจเกาะหนังสือนะค้นหาเล่มที่ถูกใจเล่มที่ตรงใจนะรับข้อความจากนักเขียนและก็ทำความรู้จักผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างหนังสือนะครับแล้วก็รูปแบบหนังสือนะก็ในงานก็เป็น6โซนนะมีหนังสือมากมายนะครับหนังสือมากมายขนมาเพียบเลยทีเดียวนะมีนิทรรศการต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของนิทรรศการเรื่องของเกาะใหม่ที่รอการค้นพบนะนิทรรศการหนังสือเล่มแรกของนักเขียนและนักแปลหน้าใหม่ด้วยนะฮะมีกิจกรรมมากมายนะฮะเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งย้ำนะครับมากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่ห5ถึงห7นะครับชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์นะแจ้งให้กับคุณฟังได้รับทราบกันนะไปรักการอ่านกันไปอ่านกันเยอะๆนะครับนี่นะฮะคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลนะเมื่อวานนี้ใครเป็นแฟนของลีโอเนลเมสซี่ครับโอ้โหต้องน้ำตาไหลแหละนะลีโอเนลเมสซี่นะครับกับนัดสุดท้ายในการเล่นให้กับทีมชาติอาร์เจนตินานะครับเมื่อวานนี้แฟนคลับของอาร์เจนตินาเนี่ยใส่เสื้อฟ้าขาวมากันเต็มสนามเลยนะมัดแมตช์ปิดท้ายอำลาทีมชาติของอาร์เจนตินานะครับอุ่นเครื่องเจอกับเบนินครับแล้วเมื่อวานนี้เมสซี่นะครับยิงประตูได้ด้วยแล้วก็จ่ายด้วยนะครับที่สนามเอสตาดิโอมอนูเมนตัสกรุงโบโนเอเรสนะครับประเทศอาร์เจนตินานะครับอุ่นเครื่องระหว่างอาร์เจนตินากับเบนินนะครับเมื่อวันที่7ตุลาคมนะครับก็เช้าบ้านเรานะครับซึ่งเป็นเกมสุดท้ายของลีโอเนลเมสซี่นะฮะนักเตะที่เก่งที่สุดในจักรวาลนี้นะครับไม่ทราบ

0: ครับว่าในโลกนี้ผมเชื่อว่าเมสซี่เก่งสุดแล้วนะนะถ้าเทียบกับคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยเมสซี่เก่งสุดใครจะเถียงหรือเปล่านะก็เมสซี่นะก็นัดสุดท้ายนะครับฟ้าขาวอินเตอร์นาชนะไป 3-0 นะผมดูเมื่อเช้านะครับก็ยิง1ประตูกับ2แอสซิสต์นะครับแล้วก็ลูกสุดท้ายในจุดโทษนะฮะลูกแรกนิโคลัสโอตาเมนดี้ลูกที่2นิโกปาสนะลูกที่3ก็เป็นเลโอเมสซี่ยิงจุดโทษนะครับนี่คือ1ประตูกับ2แอสซิสต์นะครับบทสรุปหลังเกมนี้นะครับเมสซี่ปิดฉากการรับใช้ทีมชาติลงเล่นให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาทั้งหมด208เกมทํา126ประตูกับ69แอสซิสต์นะครับช่วยให้ทีมคว้าขอไปนะครับช่วยทีมคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยและแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยนะครับเมสซี่ให้สัมภาษณ์นะครับนะนั่งดูแล้วใครที่เป็นแฟนเมสซี่ก็น้ำตาไหลนะบอกว่าช่วงเวลานี้มาถึงแล้วผมจากไปด้วยความสุขเพราะผมได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างแล้วเสื้อตัวนี้คือความฝันความภาคภูมิใจและคือชีวิตของผมมาตลอดหลายปีขอบคุณที่รักผมมากขนาดนี้ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนผมจะเก็บทุกคนไว้ในใจเสมอนะครับเลโอนีลเมสซี่ได้พูดขอบคุณแฟนฟุตบอลอาร์เจนตินานะที่เข้ามาร่วมอำลาทีมชาติของเขานะครับอย่างเป็นทางการเมื่อเช้าที่ผ่านมาตามเวลาในไทยเนี่ยครับ6โมงเช้าใครได้ดูนะครับ208เกม126ประตู69แอสซิสต์แชมป์โคปาอเมริกา2สมัยแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยเลโอนีลเมสซี่นะครับแล้วก็รางวัลบอลลังดอนนักเตะยอดเยี่ยมฟีฟ่านักเตะยอดเยี่ยมยุโรปไปกี่รางวัลก็ไม่รู้นะเยอะมากนะสุดยอดจริงๆนะครับเขาก็สูสีอยู่กับทางด้านของคริสเตียโนโรนัลโดนะโรนัลโดเนี่ยเรื่องของทีมชาติไม่รู้จะจบลงอย่างไรตอนนี้มาเก็บตัวยูซิอาร์ติฮัสนะครับลีกของซาอุดิอาระเบียนะเพราะว่าเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดซึ่งเป็นคู่แข่งกันนะในเรื่องของทั้งสนามแล้วก็ความสำเร็จนะครับยังไม่จบกับทางด้านของผู้จัดการทีมฟุตบอลของโปรตุเกสนะครับตอนนี้ก็แชร์กันไปแชร์กันมานะจะลงอย่างไรก็ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะครับเรื่องของฟุตบอลอื่นๆเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมายูฟ่าเนชั่นลีกนะครับอาร์เจนตินาอภัยนะสเปนเจอกับโครเอเชียนะโครเอเชียที่บอกนะครับถ้าเล่นดีก็ดีเหลือหลายเมื่อวานนี้กว่าที่จะสเปนบุกมาชนะโครเอเชียได้ก็โอ้โหหือจับเลยทีเดียวนะครับโครเอเชียยิงนำไปก่อนด้วยครับอีวานเปริซิชนาทีที่17นะครับครึ่งหลังนั่นแหละครับที่สเปนกว่าจะตีเสมอได้นาทีที่61จากมิเกลโมเรโลนะครับจากนั้นนะครับอีวานเปริซิชคนทำประตูก็เจอใบแดงครับนาทีที่79ครับโครเอเชียเหลือ10คนนะเท่านั้นแหละครับไอ้ที่ยันอยู่1ประตูเนี่ยโอ้โหไม่ไหวฮะทางด้านของสเปนบุกหนักเหลือเกินแล้วก็มิเกลเมริโน่คนเดิมนะครับเบิ้ลประตูที่2ให้กับตัวเองและประตูชัยให้กับทางด้านของสเปนชนะ2ประตูเกลเมริโน่นะอาร์เซนอลนะครับเอาฟอร์มดีๆในการเล่นกับทีมชาติมาเล่นกับอาร์เซนอลด้วยนะนะมิเกลเมริโน่นะก็ชนะไปนะชนะรวดมี12คะแนนของกลุ่ม A3 นะสเปนสมราคาจ่าฝูงนะครับนัดต่อไปเดือนหน้านู่นนะครับสเปนจะบุกไปเยือนเช็กเกียนะเช่นเดียวกับโครเอเชียบุกมาเยือนอังกฤษนะครับในช่วงเดือน12เดือนพฤศจิกายนวันที่12นะครับขณะเดียวกันอังกฤษครับเปิดบ้านเจอเช็กเกียแล้วก็ชนะไป3ประตูต่อ0นะครับเมื่อวานนี้นะครับลูกแรกก็แฮร์รี่เคนเปิดมาวลาดิเมียร์คูฟาวนะฮะสกัดเข้าประตูตัวเองนะฮะอังกฤษนํา 1-0 นะครับแฮร์รี่เคนโหม่งให้ทีมนํา 2-0 และแฮร์รี่เคนยิงประตูให้ทีมนํา 3-0 และชนะด้วยสกอร์นี้นะครับอังกฤษก็ได้แฮร์รี่เคนยิง2ประตูนะให้ทีมตอนนี้มี9คะแนนนะเป็นรองจ่าฝูงของกลุ่ม A3 นะครับก็12พฤศจิกายนก็จะเจอกับโครเอเชียนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะมีหลายคู่เมื่อวานนี้นะครับส่วนเรื่องของเทนนิสนะเมื่อกี้พูดถึงเทคนิคของนักกีฬาไทยนะครับยินดีกับโนวัคโยโควิชด้วยนะครับเขาคว้าแชมป์ไชน่าโอเพ่นสมัยที่7นะแชมป์เวิลด์ทัวร์รายการที่102ของเขาในอาชีพนะครับโนวัคโยโควิชนะครับตอนนี้อายุจะแตะ40แล้วนะ39ปีนะคว้าแชมป์ชายเดี่ยวรายการไชน่าโอเพ่นที่ปักกิ่งนะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นรายการที่102ของอาชีพของตัวเองพร้อมกับรักษาสถิติสุดยอดอ่ะนะที่เราต้องปรบมือให้และยอดเยี่ยมเลยนะฮะสถิติที่ชัยนาโอเพ่นนะชนะรวด34นัดนะไม่เคยแพ้ใครในรายการนี้เข้าแข่งขันนะครับรอบชิงชนะโอเพ่น2026เอาชนะอเล็กเดอมินัวนักเทนนิสจากออสเตรเลียนะ2เซตรวดนะ76ไทเบรก73นะครับแล้วก็ได้แชมป์ไปนะครับแล้วก็เป็น ในเซตที่2เนี่ยเจ้าตัวคู่แข่งขันนะมีอาการบาดเจ็บนะถอนตัวนะครับก็ชนะแข่งขันคว้าแชมป์ไปนะฮะก็คว้าแชมป์เนี่ยคือสถิติของโนวัคโยโควิชเนี่ยแชมป์ประเภทเดียวอย่างน้อย1รายการติดต่อกัน21ปีนะครับโอ้แต่ว่าคนที่ได้แชมป์สูงสุดเนี่ยในยุคของโอเพ่นเนี่ยเทนนิสที่เป็นโอเพ่นอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับโรเจอร์เฟเดอเรอร์เนี่ย103แชมป์นะครับส่วนที่เยอะมากที่สุดในการแข่งขันเทนนิสนะในที่จดไว้เนี่ยเจมมี่คอนเนอร์นะครับ109แชมป์โนวัคโยโควิชถ้ายังเล่นอยู่นะฮะมีโอกาสที่จะแซงโรเจอร์เฟเดอรเรอร์นะที่103แชมป์มีโอกาสส่วนจิมมี่คอนเนอร์109แชมป์ก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะปีหนึ่งก็แข่งเดือนละรายการหรือว่าเดือนปีละ12รายการมีโอกาสนะฮะมีโอกาสสำหรับโนวัคโยโควิชแต่ต้องรักษาสภาพร่างกายให้ดีนะครับกีฬาอื่นๆมาแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับนะกีฬาอื่นๆมีอะไรบ้างนะครับก็สำหรับเรื่องของทีมพาราลิมปิกนะเราก็ต้องให้กำลังใจนะจะเดินทางไปแข่งขันวันที่11นี้นะครับนักกีฬาของเราไปทัพใหญ่ในการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจัดเครื่องบินเหมาลำให้นักกีฬาไทยเราไปแข่งขันนะช่องทางการถ่ายทอดสดนะผมน่าจะเป็น AS Play ที่จะถ่ายทอดสดแต่เราก็นะดูช่องทางในการเชียร์นักกีฬาของเราเช่นเดียวกันนะครับฟุตบอลบ้านเราครับเมื่อวานจับสลากฟุตบอล FA ครับช้าง FA ครับฟุตบอลถ้วยนะของเรานะวันนี้ก็มีจับสลากแบ่งสายฟุตบอลรายการเมืองไทยครับ2026ถึง2021นะครับซึ่งการแข่งขันรายการนี้เนี่ยมี79สโมสรเข้าแข่งขันนะครับไทยลีก16ทีมนะไทยลีก2 14ทีมไทยลีก3 49ทีมนะครับล่าสุดรอบคัดเลือกทั้ง2รอบดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับได้ทีมผ่านมาเข้าสู่รอบทั้งหมด32ทีมวันนี้ก็มีการจับสลากนะครับทีมไทยลีก38ทีมไทยลีก2 14ทีมนะแล้วก็ร่วมกันนะจับสลากกันเรียบร้อยนะวันนี้เนี่ยรอบเพลย์ออฟนะว่าใครจะเป็นเจ้าบ้านนะหลายๆทีมเจอกันขออนุญาตนะครับอยุธยา PKFC เจอพลังการนี่พลังการเจออยุธยานะครับบุรพายูไนเต็ดเจอเมืองเลยยูไนเต็ดนะครับ FC ยะลาหรือว่า PSU สุราษฎร์ธานีนะคู่นี้ต้องเพลย์ออฟกันต่อนะหาผู้ชนะเจอกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดแจ้งให้ทราบนะครับบางกอก FC เจอกับชนะฮอบิลนะครับซึ่งผู้ชนะในรอบ32ทีมเนี่ยนะครับก็หาผู้ชนะ16ทีมเพื่อไปแข่งขันในรอบ32ทีม32ทีมไทยลีก1รออยู่นะนะรออยู่นะทีมไทยลีก1ยังไม่แข่งขันนะครับรอรอบนี้แหละนะหาผู้ชนะเมืองทองยูไนเต็ดนะซึ่งตกชั้นไปอยู่ไทยลีก2เนี่ยจะไปเยือนสโมสรฟุตบอลกองเรือรบนี่นะโปลิสเทโร FC จะไปเยือนอุดรบ้านจันยูไนเต็ดนี่นะครับถือว่าเป็นคู่เอกนะสิงห์บุรีวอริเออร์เจอนครปฐมยูไนเต็ดนี่ก็น่าจะเป็นคู่เอกเหมือนกันนะครับแข่งขันกัน 3-4 พฤศจิกายนนะครับผู้ชนะ16ทีมจะไปเจอกับไทยลีก1ซึ่งรออยู่แล้วนะครับเงินรางวัลสูงนะครับฟุตบอลรายการนี้นะก็ฟุตบอลถ้วยที่ยิ่งใหญ่อีกรายการนึงนะนอกเหนือจากช้างเอฟเอครับก็จะมีเมืองไทยครับนี่แหละครับ5ล้านบาทพร้อมกับได้สิทธิ์นะแชมป์เข้าไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนฤดูกาลนี้ด้วยนะครับส่วนรองชนะเลิศ1ล้านบาทนะครับแล้วก็ทุกทีมนะที่เป็นทีมเยือนตั้งแต่รอบคัดเลือกจนถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับทางด้านของผู้จัดการแข่งขันนะครับสนับสนุนค่าเดินทางทีมละ 50,000 บาทนะครับโอ้บ้านเรามีเรื่องของฟุตบอลนะนี่ก็เป็นหมุดหมายสำคัญนะในการพัฒนาฟุตบอลของเรานะฮะฟุตบอลถ้วยก็สำคัญนะครับตะกร้อเราจะมีเรื่องของตะกร้อลีกแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาคุยให้ฟังรายละเอียดของตะกร้อลีกของเรานะครับวันนี้วันเวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมที่เวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียออสเตรเลเซียนครั้งที่17และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสปทุมนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสาร Forbes ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์นำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนลีโอเนลเมสซี่ประกาศอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างเป็นทางการฝากผลงาน208นัด128ประตู69แอสซิสต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียออสเตรเลเซียนครั้งที่17 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องช่วยท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพาเวลา 14:10 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนาและบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดณศูนย์การค้าเอ็มสเวียร์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่าการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์ทั้งนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยบัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้กว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์และหากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกณหอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีพระราชทานเงินจากการจำหน่ายคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแก่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมพระราชทานหมวกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกพาราเกมครั้งที่5สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดผู้บริหารแบรนด์สิริวัณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยมอบแก่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยโดยมีพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบเงินพระราชทานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับคนพิการรวมถึงการเตรียมความพร้อมและส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในโอกาสนี้ยังได้พระราชทานหมวกแก๊ปจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแก่ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสำหรับคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยเป็นผลงานของแบรนด์สิริวัณวรีที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งแรงใจและพลังเชียร์แก่นักกีฬาไทยด้วยผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยและนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผ่านร้านค้าและช่องทางออนไลน์สนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยผ่านมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกรัฐมนตรีนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลกในการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอร์บครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอร์บครั้งที่24ซึ่งมีผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกเข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีจะนำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจไทยเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนภายหลังเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำชาที่นายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จัดขึ้นเพื่อต้อนรับพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือกับผู้บริหารนิตยสารฟอร์บและร่วมเสวนากับนายสตีฟฟอร์บเพื่อเผยแพร่ศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยต่อนักลงทุนทั่วโลกซึ่งการเข้าร่วมเวทีครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยก่อนที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ชุดไทยสู่เวทีโลกณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเตรียมพร้อมการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้
2: นางสาวสบีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ชุดไทยสู่เวทีโลกครั้งที่3ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศส พื่อสร้างการรับรู้รองรับการพิจารณาชุดไทยของประเทศไทยที่จะรับการบรรจุเข้าสู่การพิจารณาขององค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมณสาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติซึ่งจะเป็นหมุดหมายสำคัญของวัฒนธรรมที่สะท้อนวิสัยทัศน์ในการสร้างองค์ความรู้ชุดไทยสู่เวทีโลกโดยในวันที่10ตุลาคมนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาจะเสด็จไปเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในหัวข้อวิวัฒนาการของชุดไทยและผ้าไทยประกอบการแสดงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบพร้อมองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมที่ถูกต้องตามแบบพระราชทานที่กำลังเตรียมขึ้นสู่มรดกโลกขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
1: หลายจังหวัดจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่อำเภอพบพระจังหวัดตากทุกภาคส่วนร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ 11,600 ดอกเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชน
3: ที่ชมรมผู้สูงอายุบ้านใหม่ท่าแพหมู่ที่6ตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากกลุ่มอาสาพลเมืองอุ้มผางได้นำประชาชนจิตอาสาผู้สูงอายุและผู้สนใจร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7ตุลาคม2569โดยมีผู้เข้าร่วมจากทุกช่วงวัยมาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียงบรรยากาศเต็มไปด้วยความตั้งใจและความสามัคคีของคนในชุมชนทั้งนี้ดอกไม้จันทร์ที่ประดิษฐ์ขึ้นจะนำไปประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาคในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2569ดิเรกอินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตรวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นายรมดลฮยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาอำเภอกระทู้ประดิษฐ์ดอกไม้แห่งความจงรักภักดีถวายพระพันปีหลวงณวัดกระทู้อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตโดยมีนายวิทยาจิตสุภาพนายอำเภอกระทู้พร้อมด้วยส่วนราชการภาคีเครือข่ายและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสำหรับกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับถวายเป็นพระราชสักการะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคทั้งนี้มีวิทยากรสาธิตขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ก่อนที่จิตอาสาจะร่วมกันลงมือประดิษฐ์ด้วยความตั้งใจและประณีตเป็นการรวมพลังความสามัคคีของคนในชุมชนโดยอำเภอกระทู้ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมตามกำลังศรัทธาอาทิวัสดุอุปกรณ์สำหรับประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อร่วมกันแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสืบสานความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่นวพันธ์พรายสวทภูเก็ตรายงาน
1: จังหวัดตรังรวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: จังหวัดตรังน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้พระราชทานแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำรินานัปปการนำมาซึ่งความผาสุกล่มเย็นและยังความสุขให้กับประสบกรณิกรหลายอำเภอในจังหวัดตรังจึงได้รวมพลังจิตอาสาเร่งประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่อำเภอปะเหลียนนายพเนตรอุทัยรังสีนายอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ณวัดท่าพญาโดยตั้งเป้าประดิษฐ์กว่า 30,000 ดอกเป็นดอกกุหลาบสำหรับใช้เป็นดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนทั่วไปเพื่อสื่อถึงความรักอันบริสุทธิ์และความจงรักภักดีขณะที่ดอกสีตรังดอกไม้ประจำจังหวัดตรังจะถูกนำไปใช้เป็นรูปแบบช่อดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอโยโย ศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภาครัฐและเอกชนเร่งช่วยเหลือเยียวยาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนฟื้นตัวได้โดยเร็ว
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยความคืบหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยภาครัฐและเอกชนร่วมกันเร่งเยียวยาประชาชนครอบคลุมทั้งการซ่อมแซมและเคลื่อนย้ายรถยนต์การลดค่าอะไหล่และค่าแรงรวมถึงมาตรการด้านสินเชื่อและประกันภัยทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยและเร่งรัดการเคลมประกันด้านที่อยู่อาศัยสคบกำชับผู้เช่าและผู้ให้เช่าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรมโดยการซ่อมแซมใหญ่จากเขตสุดวิสัยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าขณะที่ผู้ประกอบการหลายแห่งจัดมาตรการช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนปัญหาตั๋วเดินทางและที่พักสคบเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างพร้อมย้ำจะติดตามมาตรการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมแจ้งสคบสายด่วน1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันผู้ประสบภัยเคหะคลองจันทน์มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากมติคณะรัฐมนตรีตามหลักเกณฑ์สั่งเร่งตรวจสอบระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแก้ปัญหาการลงทะเบียน
7: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกรณีประชาชนที่พักอาศัยในแฟลตเคหะคลองจันทน์กังวลเรื่องเงื่อนไขการรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยโดยยืนยันว่าหากเป็นที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมล้อมรอบเกิน7วันและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตจะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดส่วนกรณีประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วระบบแจ้งว่าไม่เข้าเงื่อนไขได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและปรับปรุงระบบโดยเบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากขั้นตอนการกรอกข้อมูลที่มีความซับซ้อนทำให้เกิดข้อผิดพลาดทั้งนี้หากตรวจสอบแล้วพบว่าอยู่ในพื้นที่ประสบภัยและเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายยืนยันว่าจะได้รับสิทธิ์เยียวยาโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมเร่งรัดกระบวนการตรวจสอบและโอนเงินช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชนันชิตาสังทองรายงาน
1: การเคหะแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัย43โครงการ 76,800 หน่วยพร้อมเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูและวางแนวทางป้องกันในระยะยาว
8: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับการเคหะแห่งชาติเร่งรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในโครงการต่างๆหลังได้รับผลกระทบ43โครงการรวมประมาณ 76,800 หน่วยหรือประชาชนราว 223,000 คนแบ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง6โครงการและได้รับผลกระทบเล็กน้อย37โครงการพร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูความเสียหายหลังน้ำลดนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติสั่งติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าและแฟลตคลองจันทน์1-30ซึ่งบางจุดมีปัญหาการเดินทางรถไม่สามารถเข้าออกได้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเปิดเส้นทางและช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้การเคหะแห่งชาติวางแนวทางรับมือ3ระยะได้แก่ช่วยเหลือฟื้นฟูและป้องกันโดยระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมที่ผ่านมาได้ส่งมอบเข้ากล่องกว่า 47,000 กล่องน้ำดื่มกว่า 6,200 แพ็คและถุงยางชีพ 2,550 ชุดพร้อมนำบทเรียนจากสถานการณ์ครั้งนี้ไปยกระดับมาตรการป้องกันและรับมือภัยพิบัติในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมแจกจ่ายปัจจัยการผลิตและส่งทีมวิชาการแนะนำการฟื้นฟูสวนผลไม้จากอุทกภัยกว่า 1,700,000 ไร่ในพื้นที่49จังหวัดด้วยหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว
9: นายรพิทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าขณะนี้อุทกภัยส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกว่า 1,700,000 ไร่ใน49จังหวัดมีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 150,000 รายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมช่วยเหลือทั้งก่อนและหลังน้ำลดทั้งการชดเชยตามระเบียบการแจกเมล็ดพันธุ์ผักต้นพันธุ์และกล้าพืชรวมทั้งปัจจัยการผลิตและชีวพันธุ์เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เกษตรขณะที่ภาคตะวันออกพบสวนผลไม้ได้รับความเสียหายโดยจะร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งทีมวิชาการช่วยฟื้นฟูโดยเฉพาะทุเรียนที่ยังสามารถรักษาไว้ได้ ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าหลายพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ประชาชนที่มีบ้านเรือนติดริมตลิ่งขอให้เฝ้าระวังและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงชาวนันมาลีรายงาน
1: ปิดท้ายที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบก่อตั้ง15ปีเดินหน้าบริหารคลื่นความถี่เพื่อประชาชน
10: นายแพทย์สรณะบุญใบชัยเพิกประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือกสทช.เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสครบรอบ15ปีโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากสทช.ทำหน้าที่บริหารจัดการคลื่นความถี่ซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผลงานสำคัญได้แก่การจัดสรรคลื่นความถี่ตั้งแต่ยุค 3G ถึง 5G และขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลรวมถึงกำกับดูแลการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ดิจิทัลและมาตรฐานการออกอากาศขณะเดียวกันกสทช.ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยทางการสื่อสารทางการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และ SMS หลอกลวงการลงทะเบียนซิมการกำกับอัตราค่าบริการและการจัดระเบียบสายสื่อสารสำหรับการดำเนินงานต่อไปกสทช.ยืนยันเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีเร่งรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนันทภาสันตุ้มรายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
13: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
14: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: ขณะนี้เวลา 20:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมมยองชอนนักวิเคราะห์กิจการระหว่างประเทศของเกาหลีเหนือในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กรณีการขายอาวุธยุทโธปกรณ์และให้การสนับสนุนทางทหารแก่ไต้หวันพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่กำลังบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันนายคิมมยองชอนยังเรียกร้องให้สหรัฐพิจารณาอย่างรอบคอบว่าควรที่จะเผชิญหน้าทางการทหารโดยตรงกับจีนซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่แข็งแกร่งเพื่อความมั่นคงของไต้หวันหรือไม่ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไต้หวันได้รับเครื่องบินขับไล่รุ่น F-16V Block 70จำนวน2ลำจากทั้งหมด66ลำที่สั่งซื้อกับสหรัฐในปี2562เพื่อเสริมศักยภาพการป้องกันเกาะไต้หวันท่ามกลางภัยคุกคามจากทหารจากจีนที่เพิ่มขึ้นในขณะนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของพลโทเบนจามินทีวัตสันผู้บัญชาการระดับสูงของกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐในจังหวัดโอกินาวะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ที่ประกาศบังคับใช้มาตรการเคอร์ฟิวห้ามทหารทุกนายออกจากฐานทัพในจังหวัดโอกินาวะตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง5 นาฬิกาเป็นเวลา30 วันโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่9 ตุลาคมนี้พร้อมกันนี้ยังสั่งห้ามทหารทุกนายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลา48 ชั่วโมงและเข้าร่วมการอบรมระเบียบวินัยอย่างเข้มงวดการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุนาวิกโยธินสหรัฐรายหนึ่งก่อคดีฆาตกรรมและปล้นชิงทรัพย์หญิงสาวชาวญี่ปุ่นวัย39 ปีที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดโอกินาวะเมื่อวันที่3 ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งคดีดังกล่าวจุดกระแสความไม่พอใจในญี่ปุ่นเป็นวงกว้าง สำนักงานสาธารณสุขรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐรายงานว่ารัฐเพนซิลเวเนียทางตะวันออกของสหรัฐพบผู้ป่วยโรคหัดที่ได้รับการยืนยันแล้วอย่างน้อย 1,400 รายและเสียชีวิต5รายขณะที่มีผู้ป่วยโรคหัดดังกล่าวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลราว198รายซึ่งถือเป็นการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของสหรัฐในรอบกว่า30ปีสำนักงานสาธารณสุขรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันให้ครบ2เข็มจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถป้องกันได้ตลอดชีวิตสูงสุดถึงร้อยละ97ทั้งนี้สหรัฐมีผู้ป่วยโรคหัดที่ได้รับการยืนยันแล้ว 3,887 รายส่งผลให้รัฐนิวยอร์กประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติทั่วทั้งรัฐเนื่องจากในพื้นที่ชุมชนชนบทมีผู้ป่วยโรคหัดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความกังวลด้านการสาธารณสุขต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่สนามเอสตาดิโอโมนูเมนตัลกรุงบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาซึ่งถือเป็นเกมสุดท้ายของลีโอเนลเมสซี่ในการลงสนามรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาผลปรากฏว่าทัพฟ้าขาวเอาชนะทีมชาติเบนิน3ประตูต่อ0โดยในเกมนี้เมสซี่มีส่วนร่วมกับทั้ง3ประตูทำไป1ประตูและ2แอสซิสต์ปิดฉากเส้นทางการรับใช้ทีมชาติอย่างสวยงามสำหรับเมสซี่ลงสนามให้ทัพฟ้าขาวรวม208นัดทำได้126ประตูและ69แอสซิสต์พร้อมมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยและแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาของมหาวิทยาลัย10คนที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ณหอประชุม BTU ฮอลล์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 960,000 บาทโดยมีบิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินจากการแข่งขันวิ่ง100เมตร200เมตรและวิ่งผัดผสม 4x100 เมตรรวมถึงวิวกุลวุฒิวิทิศสารจากแบดมินตันชายเดี่ยวเจียรติจันเลียงจากเทคบอลอติการคงแก้วจากตะกร้อทีมชุดหญิงภูตะวันโสภาจากตะกร้อทีมเดี่ยวชายและกันจุฑาภัทรบุญซ่อนจากมิกมาเชียลอาร์ตส่วนเหรียญเงินได้แก่นาวินปินทสูตรจากเทควันโดภูมิเซ่และมณีวันบุตรสุวรรณจากคาราเต้รุ่นน้ำหนัก68กิโลกรัมขึ้นไปหญิงส่วนเหรียญทองแดงได้แก่นุชนาถสิงห์ฉลาดจากยูยิตสูรุ่น52กิโลกรัมหญิงและเฉลิมพลเจริญกิจอมรจากแบดมินตันทีมชายสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักเทนนิสหญิง5คนเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลก2026บิลลี่จีนคิงคัพบายเกนบริดจ์เพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ประหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีนำโดยลัลลนาธาราฤดีและมนัญชยาสว่างแก้วพร้อมด้วยอัญชิสาฉันทะทัศพรนาคหล่อและเพียงทานผลิพืชโดยพิจารณาจากอันดับโลก WTA ล่าสุดและถือเป็นการได้เพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปในรอบ12ปีของไทยอีกด้วยสมาชิกยูโรลีกลีกบาสเกตบอลชั้นนำของยุโรปปฏิเสธข้อเสนออย่างเป็นทางการจาก NBA ในการควบรวมลีกเพื่อจัดตั้ง NBA ยุโรปหลังการประชุมที่เล็กโคโมประเทศอิตาลีโดยสโมสรสมาชิกมองว่าข้อเสนอของ NBA ซึ่งนำโดยอดัมซิลเวอร์ให้ผลประโยชน์ไม่เป็นธรรมและอาจกระทบต่อวัฒนธรรมของบาสเกตบอลยุโรปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกันในค่ำคืนวันพุธนี้ช่วงเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยนะคะในค่ำคืนนี้ก็ได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะทำไมถึงใช้ชื่อว่าผ่านแว่นฟ้านะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศลักษณะของผ่านแว่นฟ้าค่ะจะเป็นผ่าน2ใบนะคะที่วางซ้อนกันผ่านด้านบนจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนอยู่บนผ่านใบล่างซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าค่ะสำหรับการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้านะคะเป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนค่ะได้ใช้สิทธิเสรีภาพถ่ายทอดความคิดมุมมองเรื่องราวงานเขียนค่ะสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองให้อยู่คู่กับสังคมไทยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อตอนว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผีโดยอภิวัฒน์พงษ์สุระและบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

จวนจะเย็นย่ำค่ำคล้อยอาทิตย์อัสดงหลบหลู่แสงท้องฟ้าหม่นมัวซัวทั่วบริเวณตกอยู่ในความสลัวลางอย่างกระทันหันเมื่อเมฆสีดำอมเทาเคลื่อนตัวลอยมาบดบังฟ้าแลบแปลบปราบอยู่ในหมู่เมฆสายฟ้าสีม่วงแก่กำสว่างวาบขึ้นเป็นเส้นเป็นสายฉวัดเฉวียนไร้ทิศทางเหมือนรากต้นไม้ลมกระโชกโยกไหวต้นไม้ใบหญ้าลู่ตามแรงลมเศษใบไม้แห้งปลิวว่อนฝุ่นฟุ้งกระจายมีความเย็นเยียบยังแปลกประหลาดก็ห่อคลุมผมทราบข่าวจากชาวบ้านหลังจากที่วัตถุโบราณหลายชิ้นถูกขุดนำไปขายแล้วผลจากการขุดบ่อเลี้ยงปลาทำให้พบวัตถุโบราณโดยบังเอิญพบเศษซากเครื่องปั้นดินเผาด้วยชามรำไหผมรีบเข้ามาสำรวจทันทีเป็นไปได้ว่าลึกลงไปใต้ดินอาจจะมีขุมทรัพย์บางอย่างซ่อนอยู่อาจจะมีการค้นพบวัตถุโบราณที่ถูกกลบฝังมาหลายศตวรรษเพราะว่าเมื่อกางแผนที่ออกแล้วลองวิเคราะห์ดูบริเวณนี้เคยอยู่ใกล้กับแหล่งอารยธรรมโบราณมาก่อนไม่แน่ว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่กำลังรอนักโบราณคดีอย่างพวกเราอยู่คณะทำงานของเราราว10ชีวิตเดินทางขึ้นเขาลงห้วยมาตลอดทั้งวันมาถึงหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงก็จวนเจียนจะมืดค่ำอยู่รอมรอพวกเราอยู่ในสภาพอิดโรยเต็มทีผู้ใหญ่บ้านรับรู้การมาถึงของพวกเราพร้อมกระเป๋าประกาศออกเสียงตามสายเรียกลูกบ้านให้มาต้อนรับขับสู้ค่อยๆไหลรวมกันมาทีละคนสองคนจนกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ปั่นจักรยานมากระเตงลูกแนบเอวมาแบกจอบแบกเสียมเพิ่งกลับมาจากทำไร่ไถนาก็มีสายตาของชาวบ้านที่มองมาคล้ายกำลังมองดูตัวประหลาดผู้ใหญ่บ้านผอมบักโกรกผมสีดอกเหล้าผ้าขาวม้าเขียนเอวเดินนำหน้าพาไปยังที่พักกลิ่นหอมแป้งเย็นโชยออกมาจากตัวแกอาจารย์นอนได้ใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านถามชี้ไปทางอุโบสถเก่าแก่ตั้งอยู่อย่างเอกาโดดเดี่ยวอยู่ในวงล้อมของต้นโพได้ครับผู้ใหญ่ได้ครับผมตอบในฐานะหัวหน้าคณะสำรวจนักศึกษาที่ติดสอยห้อยตามมาด้วยเหลียวมองหน้ากันเลิกลักมันฉุกละหุกไปหน่อยผมเลยไม่ได้ตระเตรียมอะไรไว้รอท่านอาจารย์เรื่องนั้นผมก็ใจครับผู้ใหญ่สบายใจได้เขาพยักหน้ายิ้มน้อยๆแล้วก็ออกเดินมุ่งหน้าไปยังอุโบสถผมออกเดินตามเสียงประตูดังเอี๊ยดอาร์ตลากยาวไปราวกับไม่มีที่สิ้นสุดกลิ่นชวนคลื่นเหียนโชยออกมาจนต้องเบือนหน้าหนีข้างในมืดตื้อจนมองไม่เห็นอะไรแม้ว่าจะพยายามเพ่งสายตาแล้วก็ตามผู้ใหญ่บ้านควานหาสวิตช์ไฟข้างผนังรำหน้าคลำหลังอยู่นานจึงเจอไฟบนเพดานติดดับๆวิบวิบวับวับก่อนจะสว่างขึ้นมีพระอยู่รูปหนึ่งหลวงปู่ขาวอยู่กุฏิทางโน้นคนพูดชี้เข้าไปทางราวป่ามองเห็นกุฏิไม้หลังเล็กๆซ่อนอยู่ในสุมทุมพุ่มพลึกผมจะแวะไปบอกท่านให้วัดวาไม่มีคนดูแลสภาพก็อย่างที่อาจารย์เห็นครับผู้ใหญ่ไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวผมสั่งให้ลูกน้องปัดกวาดเอาเราคนในเมืองก็จริงแต่ออกทำงานภาคสนามบ่อยนอนกลางดินกินกลางทรายชินซะแล้วผมหันไปสั่งทุกคนให้ช่วยกันทำความสะอาดช่วยกันคนละไม้คนละมือว่าแต่พรุ่งนี้อาจารย์จะให้ผมมาหากี่โมงกี่ยามครับผู้ใหญ่บ้านถามเอาที่ผู้ใหญ่สะดวกก็แล้วกันแต่ใจจริงสักสองสามโมงเช้าอย่าให้เกินนั้นก็ดีผมกลัวว่าชาวบ้านเนี่ยจะเข้าไปวุ่นวายกับวัตถุโบราณผมบอกความต้องการได้ครับอาจารย์แกพงกหัวรับคำถ้าไม่มีอะไรแล้วถ้าอย่างนั้นผมขอตัวไปบอกกล่าวหลวงปู่ขาวซะหน่อยผมยกมือไหว้ขอบคุณแกไหว้ตอบเข้ามาตบไหล่ผมเบาๆสวมรองเท้าคีบดาวเทียมแล้วก็เดินหายไปบนทางเดินเล็กๆที่ทอดยาวไปทางกุฏิ

ฝนพรั่งพรำเป็นม่านบางๆตอนที่คณะทำงานกำลังนั่งล้อมวงลงมือกินอาหารกระป๋องมีเสียงพูดคุยกันเบาๆสลับกับเสียงหัวเราะที่นานๆครั้งจะดังขึ้นฝนเทกระหน่ำลงมาสายฝนกักบริเวณทุกคนเอาไว้และก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดง่ายๆยิ่งดึกอากาศยิ่งเย็นหลายคนเลิกคิดถึงเรื่องการอาบน้ำยื่นมือออกไปรองรับเอาหยาดน้ำจากชายคาล้างหน้าล้างตาปะพรมตามเนื้อตัวไฟบนเพดานดับพรึบมืดสนิทแสงจากไฟฉายโผล่ขึ้นที่ตรงนั้นตรงนี้ก่อนที่จะมารวมตัวกันเป็นจุดเดียวเทียนทุกเล่มถูกลมที่ประสานมากับความชื้นพัดดับสนิทไฟดับเหมือนเป็นสัญญาณที่ทุกคนเข้านอนผมอาจารย์ท่านอื่นแล้วก็นักศึกษาใช้เครื่องหลังต่างหมอนนอนกองรวมกันความเหนื่อยล้าตลอดทั้งวันเหตุกล่อมให้ทุกคนหลับไหลเมื่อหัวถึงหมอน

องมืออุ้มบาทก้าวเท้าเนิบๆตรงมาทางอุโบสถผมเข้าไปนมัสการเล่าถึงการมาทำงานให้ท่านรับฟังคร่าวๆท่านถามไถ่สารทุกข์สุขดิบแล้วก็เดินหายออกไปทางหน้าประตูวัด

ราวๆ2 โมงเช้าผู้ใหญ่บ้านมาตามนัดหมายโบกมือส่งยิ้มมาให้แต่ไกลคณะทำงานของเราเตรียมตัวรอท่าอยู่ก่อนแล้วพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์สนามบนพื้นดินเฉิดแฉะเจิ่งนองไปด้วยน้ำต้นไม้2 ข้างทางแตกยอดอ่อนเขียวขจีตื่นขึ้นมารับรู้การมาถึงของหยาดน้ำฝนเมื่อเดินตัดถนนผ่านกลางหมู่บ้านออกมาเข้าสู่ถนนดินแดงไม่ไกลจากที่พักมากนักเดินเท้าราวๆ20 นาทีก็มาถึงจุดหมายตรงหน้าของเรามีเครื่องปั้นดินเผาและวัตถุโบราณหลายชนิดโผล่พ้นดินหมาดชื้นขึ้นมาให้เห็นแตกหักบิดเบี้ยวไม่ได้รูปมีรอยของรถตักดินเป็นทางยาวมีรอยของรถไถปรากฏไปทั่วก่อนหน้าผมจะมาถึงมีคนมาขุดไปกี่มากน้อยแล้วผู้ใหญ่ผมถามผู้ใหญ่แกหันหน้ามาหาผมพร้อมกับเกาหัวแกลกๆก็พอสมควรเลยอาจารย์ผมห้ามแล้วก็ไม่มีใครฟังแกชี้ให้ดูป้ายที่ปักไว้อาจารย์ดูโน่นสิมันเขียนว่าห้ามเข้ามาขุดหาของเก่าเด็ดขาดอะไรเทือกนั้นแล้วมีใครฟังไหมล่ะผมรุกไล่ถามไม่มีแกตอบสั้นๆห้วนๆผู้ใหญ่ก็รู้ว่ามันเป็นสมบัติชาติเป็นของล้ำค่าผมเหน็บเข้าให้เบาๆผู้ใหญ่บ้านถอนใจเฮือกใส่หน้าแบบหมดอะไรผมถามถึงสภาพพื้นที่ให้รู้คร่าวๆถึงสภาพภูมิประเทศเพื่อจะได้วางแผนทำการขุดสำรวจเพิงพักถูกสร้างขึ้นมาอย่างลวกๆทุกคนต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างแข็งขันเป็นมดงานชั้นดีปักเขตแดนไว้ไม่ให้บุคคลภายนอกผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาวุ่นวายผมจัดแต่งขันห้านำดอกไม้ธูปเทียนจุดบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อที่เคยทำชาวบ้านชาวช่องที่ผ่านไปผ่านมาต่างก็มาชะเง้อชะแงะดูการทำงานของเรามองหน้ามองหลังขมวดคิ้วพูดคุยกัน2-3 คำอย่างแกนๆแล้วก็เดินจากไปผมจำได้ว่าคณะทำงานขุดตั้งแต่เช้าจรดเย็นมีเสียงร้องอย่างตื่นเต้นของนักศึกษาคนหนึ่งเขาพบกับวัตถุที่น่าสนใจบางอย่างเข้าอาจารย์ครับรบกวนมาดูทางนี้หน่อยครับเขากวักมือเรียกตื่นเต้นจนตัวแทบจะลอยขึ้นจากพื้นมันเป็นการออกภาคสนามครั้งแรกของเขาผมจินตนาการถึงการวางตัวอย่างอิเล็กเขกขาของวัตถุที่อยู่ใต้ดินลงมือขุดเองอย่างเบามือพอขุดลึกลงไปมันเริ่มปรากฏเป็นรูปนูนๆขึ้นเรื่อยๆผมต้องระมัดระวังไม่ให้วัตถุที่อยู่ใต้ดินเสียหายใช้แปลงชนิดขนแข็งค่อยๆปัดเอาดินออกทีละนิดทีละนิดหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นแปลงขนอ่อนทุกคนหันมายิ้มให้กันโดยไม่ได้นัดหมายความหวังของเราไม่สูญเปล่ามันมีอยู่จริงๆวัตถุโบราณที่ยังไม่ทราบที่มาที่ไปชิ้นแรกเป็นภาชนะดินเผาสภาพผุกร่อนมีรอยแตกแต่ยังถือว่าอยู่ในสภาพดีพอสมควรทุกคนเข้ามามุงดูและก็ออกความเห็นกันไปต่างๆนานาผมต้องอดทนแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างสูงตอนที่ค่อยแซะลงไปขุดลงไปทุกคนตกตะลึงกับกระดูกขาวโพลนที่มีอยู่เกลื่อนมีโครงกระดูกชุดหนึ่งที่มีความสมบูรณ์มากเป็นรูปเป็นร่างคล้ายคนไม่มีเนื้อหนังมังสากำลังนอนหงายมีลูกปัดหลากสีประดับประดาศพผู้ตายผมเองครับอาจารย์ปล่อยให้เป็นหน้าที่คนหนุ่มอาจารย์อนันต์บอกเขาจบจากต่างประเทศใหม่หมาดสอบมาเป็นอาจารย์ได้ไม่นานเอานักศึกษาชายไว้กับผมสัก1-2 คนพอได้ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาผมจะ

จงให้ตามที่ขอแล้วผมจะให้คนเอากับข้าวกับปลามาให้นะอนันต์โชคดีพรุ่งนี้เจอกันครับอาจารย์วางใจได้เขารับคำผมยืนมองอยู่ปากหลุมกลัวก็แต่ฝนจะเทลงมาตกหนักสักครั้งคงจมใต้น้ำทั้งหมดกลายเป็นงานยากคืนนั้นผมรู้สึกนอนไม่หลับพลิกตัวกระวนกระวายภาพโครงกระดูกและวัตถุโบราณทุกชิ้นยังติดอยู่ในสองตาอยากให้ถึงพรุ่งนี้เช้าใจจะขาดเพื่อจะได้ทำการสำรวจต่อไปมองออกไปนอกหน้าต่างมีเพียงความมืดยุงบินว่อนอยู่รอบมุ้งมีเสียงกรนเป็นครั้งคราวดังมาจากเต็นท์นอนของนักศึกษาแมลงกลางคืนกรีดปีกระงมมาจากทุกทิศทางแล้วเสียงโวกเวกโวยวายของใครบางคนก็ฉีกทำลายความเงียบเชียบแห่งรัตติการผมกระชับปืนพกในมือจำได้แม่นว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของอาจารย์อนันต์มีคนเข้าประตูรัวๆไฟบนเพดานสว่างขึ้นทุกคนตื่นผมผลักประตูเปิดออกไปผีหลอกครับอาจารย์ผีหลอก

ังไม่ทันได้ถามอาจารย์อนันต์ระล่ำระลักบอกมาพร้อมกับนักศึกษาสองคนตัวสั่นงันงกไปตามๆกันใจเย็นๆอาจารย์ค่อยๆพูดเล่าให้ผมฟังทีสิลูกไฟลอยอยู่เหนือหลุมที่พวกเราขุดเต็มไปหมดเลยมันลอยมาโดนตามเนื้อตามตัวแสบร้อนไปหมดอาจารย์อนันต์ลูบตามแขนทำหน้าสยดสยองสำทับผมมันไม่เห็นลูกไฟหรอกแต่ผมเห็นโครงกระดูกลุกขึ้นมาเดินเฉยเลยอาจารย์นอนหลับอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กพอลืมตาขึ้นเห็นเต็มสองตาก็เลยวิ่งกันป่าราบนักศึกษาอีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังผมไม่เฝ้าแล้วนะใครอยากได้ก็ให้มันเอาไปเถอะผีเผื่อที่ไหนกันไม่มีหรอกคุณตาฝ่ายกันไปเองพวกคุณนอนอยู่ที่นี่ก็แล้วกันเดี๋ยวคืนนี้ผมเป็นคนไปเฝ้าเองผมบอกถ้าอย่างนั้นผมไปกับอาจารย์ด้วยครับบังมิดผู้ช่วยงานอาจารย์อนันต์ก้าวออกมาไฟส่องกบเป็นลำให้ความสว่างพาผมกับบังมิดไปถึงไซต์งานขณะนั้นมืดมิดแล้วก็เงียบกริบผมกับบังมิดนอนอยู่บนเปลสนามผมดันฟืนเข้าไปในกองไฟนั่งคุยกันสัพเพเหระก่อนที่จะพลอยหลับไป

วันต่อมาลงมือทำงานตามปกติอาจารย์อันนันต์กับนักศึกษาบางส่วนช่วยกันขนย้ายวัตถุโบราณขึ้นมาจากหลุมมาวางไว้ข้างบนให้อีกกลุ่มหนึ่งเช็ดถูทำความสะอาดเพื่อรอทำการตรวจพิสูจน์แล้วก็ขึ้นทะเบียนกำกับเลขหมายผมขอแรงจากผู้ใหญ่ให้ช่วยนำรถกระบะมาขนย้ายวัตถุโบราณไปเก็บรวมกันไว้ที่วัดเป็นอีกวันที่ทุกคนช่วยกันลงแรงทำงานตั้งแต่เช้าจนเย็นตกเย็นผมกับบังมิตรทำหน้าที่เป็นยามเช่นเคยเหลืออีกเพียงนิดเดียวงานขุดภาคสนามก็จะจบลงวัตถุโบราณหลายชนิดถูกนำขึ้นจากดินไปจนเกือบจะหมดเหลือเพียงบางส่วนที่กำลังเร่งมือขุดเป็นอีกคืนที่ผมกับบังมิตรสะดุ้งตื่นอาจารย์อนันต์ตะลีตะเหลือเข้ามาหาเล่าให้ฟังว่านักศึกษาโดนผีหลอกนอนสมเป็นไข้หัวโกรนไปตามๆกัน

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะตอนที่มีชื่อว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผียังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวกันได้ต่อนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายก
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 3,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีต่อไปและเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและในอำเภอองครักษ์เพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกณหอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ติดตามผลกระทบน้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อหาแนวทางช่วยผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบพร้อมพิจารณามาตรการภาษีฟื้นฟูการผลิต
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และการส่งออกณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจังหวัดสมุทรปราการจากการพูดคุยกับผู้บริหารพบว่าโรงงานทั้ง3แห่งได้แก่สำโรงบ้านโพและเกตเวย์ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรงแต่ผู้ผลิตชิ้นส่วนในห่วงโซ่การผลิตได้รับผลกระทบทำให้ไม่สามารถส่งชิ้นส่วนเข้าสู่โรงงานได้ตามปกติส่งผลให้โรงงานทั้ง3แห่งต้องหยุดการผลิตตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นมีรถที่ไม่สามารถผลิตได้ประมาณ 30,000 คัน โดยในระยะสั้นรัฐบาลจะให้กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะเพื่อตรวจสอบผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบและหาแนวทางให้กลับมาผลิตและส่งชิ้นส่วนได้โดยเร็วส่วนระยะกลางและระยะยาวจะนำข้อเสนอภาคเอกชนไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการให้ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมโรงงานและเครื่องจักรนำมาหักลดหย่อนภาษีได้2เท่าและพิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่นำมาทดแทนของที่เสียหายรวมถึงปรับปรุงระบบเตือนภัยให้รวดเร็วและเข้าใจง่ายปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดยะลาเกิดเหตุฝนตกหนักน้ำท่วมขังหน้าโรงพยาบาลส่งผลให้รถจักรยานยนต์ล้มหลายคันด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเตือน8อำเภอรับมือภัยพิบัติตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมนี
8: ้เกิดเหตุฝนตกหนักลมกระโชกแรงและมีฟ้าคะนองในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายบริเวณถนนหลักหน้าโรงพยาบาลยะลาขาเข้าตัวเมืองมวลน้ำที่ระบายไม่ทันประกอบกับกระแสลมแรงทำให้มีรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มคว่ำเป็นจำนวนหลายคันนอกจากนี้ยังมีรายงานจากในพื้นที่ถนนผังเมือง4ซอย6ว่ามีน้ำท่วมผิวจราจรและอีกหลายจุดในพื้นที่ของจังหวัดยะลาอย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวใช้เวลาประมาณ30นาทีก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มเบาบางลงในขณะที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาได้ออกหนังสือด่วนแจ้งเตือนไปยัง8อำเภอในพื้นที่ให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในช่วงระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้อัมรันแมฮะสวทยะลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
10: ฮัลโหลป้ารีบกลับบ้านมาเป่าเค้กกับน้องนะน้องจะรอ
11: ย้ายความแคบเพียงชั่ววูบทำให้คำสัญญาเป็นไปไม่ได้ถึงจะแคบแค่ไหนก็ต้องหยุดรถเมื่อเจอไฟแดงไม่ขับรถย้อนซ่อนไม่ขับรถเร็วไม่ขับรถปาดหน้าและเคารพกฎจราจรเพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดคือการกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
12: Safe driving begins with you. Before changing lanes, please clearly signal your intention.Slow down when approaching pedestrian crossing to allow people to cross safely. Do not overtake in dangerous or narrow area. Avoid cutting in front of other vehicle. No using mobile phones while driving. Strictly obey traffic law. Please show courtesy to fellow road user because good manners on the road mean safety for all of us. Drive with discipline and care for every life on the road.With best regard, Road Safety Fund, Department of Land Transport.
13: เช็คเรตติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งคุณพี่คะเช็คเรตติ้งอย่าลืมเช็ครถก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเช็คสภาพรถให้พร้อมเช็คลมยางให้ดีเช็คระบบเบรกให้ชัวร์เช็คน้ำมันเครื่องอย่าให้ขาดและมีสติทุกครั้งก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: เก้าสิบจุดสองห้าคลื่นที่ใช่กับเพลงที่ชอบให้เราส่งคุณเข้านอนใน

0: พลงดังฟังก่อนนอน
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงดังฟังก่อนนอนค่ะทางสวทตะกัวป่ากรมประชาสัมพันธ์ FM 90.25 MHz ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้21นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาค่ะฟังเพลงที่ชอบกับคลื่นที่ใช่ให้เราสมควรเข้านอนกันในคืนนี้กับดีเจมะตูมพาสุรัตน์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะกลับมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะนะคุณผู้ฟังในช่วงรายการเพลงดังฟังก่อนนอนนะคะก็2วันที่ผ่านมาเนาะช่วงก่อนหน้านี้วันศุกร์ด้วยนะคะก็ไม่ได้เจอดีเจมะตูมเจอกับดีเจน้ำเปล่าและที่สำคัญก็คือหลังจากวันนี้ก็จะได้เจอกับดีเจน้ำเปล่าวันศุกร์แล้วก็อาทิตย์หน้าทั้งอาทิตย์เลยนะคุณผู้ฟังสลับกับดีเจพี่ฉัตรนะคะดีเจมะตูมลาค่ะคุณผู้ฟังสำหรับสัปดาห์หน้านะลากลับบ้านค่ะคุณผู้ฟังก็แอบเสียดายอยู่เหมือนกันนะคะที่ปีนี้จะไม่ได้ร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักที่ตะกั่วป่าเลยเพราะว่าดิฉันมาตูมมีภารกิจในอาทิตย์วันเสาร์นี้นะคะแล้วก็พอดีว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยก็เป็นวันเกิดพอดีก็เลยคิดว่ากะว่าในตลอด5ปีเนี่ยก็อยากมีสักปีนะคุณผู้ฟังที่ได้ฉลองวันเกิดกับคุณพ่อคุณแม่ก็เลยว่าจะกลับไปกับบ้านที่โคราชกับคุณผู้ฟังในช่วงสัปดาห์หน้านะคุณผู้ฟังก็เลยจะไม่ได้เจอกับดีเจมะตูมนะวันนี้ดีเจมะตูมก็เลยแวะเวียนมาหาคุณผู้ฟังด้วยจริงๆในหลากหลายรายการเนี่ยดีเจมะตูมก็อาจจะห่างหายไปนะคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าก็มีภารกิจงานอื่นๆนะคุณผู้ฟังที่ดีเจมะตูมต้องรีบดำเนินการรีบเอาไว้รีบปั่นนะคะให้เสร็จก่อนที่จะลากลับบ้านนั่นเองคุณผู้ฟังก็แต่ก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังก็จะได้เจอกับดีเจน้ำเปล่านะคนสวยแล้วก็ดีเจพี่ฉัตรคนหล่อด้วยนะคุณผู้ฟังก็เปลี่ยนไปเจอคนหล่อๆสวยๆกันบ้างนะอยู่กับดีเจมะตูมก็นานแล้วนะก็ไปพบเจอกับดีเจกันคนอื่นด้วยนะคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะ7ตุลาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังคะก็จริงๆเนี่ยก็มีหลากหลายเรื่องราวมาเล่าให้ฟังดีเจมะตูมเนี่ยสัปดาห์จริงๆก็เมื่อวันศุกร์ที่ไม่ได้เจอคุณผู้ฟังเนี่ยก็ไปกรุงเทพมาแหละค่ะคุณผู้ฟังรอบนี้นั่งใช้บริการรถทัวร์นะคะนั่งไปกรุงเทพในรอบนี้นะคะแต่ว่ารอบที่แล้วรอบนี้เนี่ยไม่ได้นั่งเพราะว่าเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะต้องนั่งรถกับโคราชต่อน่าจะไม่ไหวอ่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าจะต้องนั่งคือถ้านั่งรถทัวร์เนาะที่ล่าสุดที่ดีเจมะตูมนั่งเนี่ยคือนั่งกับทางบขส.ที่เป็นรถสายใหม่อ่ะคุณผู้ฟังนะก็คือนั่งจากบขส.มาแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยมะตูมถึงแต่มะตูมลงหมอชิดนะคุณผู้ฟังมะตูมไม่ได้ลงสายใต้หมอชิดเนี่ยมะตูมเราออกจากที่เนี่ยประมาณ 17:40 นะคะก็คือ 5:40 ตอนเย็นแล้วก็ไปถึงที่กรุงเทพนะคะที่หมอชิด2อ่ะประมาณ 6:40 ได้ค่ะคุณผู้ฟังนะเผื่อว่าใครที่มีแผนไปกรุงเทพแล้วก็จะนั่งรถทัวร์ของบขส.นะฮะแต่ว่าดีเจมะตูมจะนั่งเป็น VIP อ่ะคุณผู้ฟังช่วง 17:40 เนี่ยก็จะถึงเวลาประมาณนี้ส่วนถ้าเกิดรอบก่อนหน้าก็จะถึงเร็วกว่านะคุณผู้ฟังก็บริการดีมากเลยนะคะสำหรับบขส.แต่ว่าก็แนะนำให้ไปถามเรื่องของเที่ยวรถรอบรถกันให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะเต็มบางเที่ยวก็ยังไม่เปิดไม่มีรอบในวันนั้นนะคุณผู้ฟังก็เป็นการใช้บริการรถทัวร์อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าที่รอบนี้ล่าสุดเนี่ยไม่ได้ใช้เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องนั่งรถทัวร์เนี่ยจากหมอชิดเนี่ยไปบ้านนะคะที่โคราชเนี่ยอีก4ชั่วโมงคิดว่าไม่ไหวเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนั่งนานๆนี่ก็เมื่อยเหมือนกันนะต่อให้แบบหลับอ่ะคุณผู้ฟังไม่รู้รู้สึกเหมือนกันไหมเวลาที่เรานั่งรถทัวร์เนี่ยต่อให้เราแบบเราเข้าใจว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะนั่งเพื่อที่จะนอนหลับเลยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็เหมือนไม่ค่อยได้หลับดีเท่าไหร่อ่ะคุณผู้ฟังมันเพราะว่าเหมือนร่างกายเรามันจะต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาคุณผู้ฟังนึกออกไหมเพราะว่าบางทีแบบรถมันเคลื่อนเนาะกล้ามเนื้อเราก็ทำงานอยู่เรื่อยๆค่ะคุณผู้ฟัง ก็เลยรู้สึกว่าบางทีก็เหนื่อยแอบเหนื่อยแอบล้านิดนึงแล้วก็เลยคิดว่าในรอบที่จะกลับโคราชเนี่ยก็คงไม่ได้กลับด้วยรถทัวร์นะคะก็กลับเครื่องบินนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังนะจะเล่าสัปดาห์ก่อนเนี่ยดีเจมะตูมเนี่ยก็ไปงานรับปริญญาช่วงนี้ก็หลากหลายมหาวิทยาลัยเนาะรับปริญญากันในช่วงที่มะตูมไปเนี่ยก็คือมีหลายมหาลัยมากนะคุณผู้ฟังที่ใกล้กันเลยก็คือมะตูมไปที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะวิทยาเขตศาลายานะคะแล้วก็ใกล้กันเนี่ยก็จะมีเกษตรศาสตร์ก็รับในช่วงเดียวกันแถวบ้านมะตูมที่ราชภัฏนครราชสีมาก็รับปริญญาในช่วงใกล้กันก่อนหน้าที่จะเป็น2มหาลัยนี้ก็จะเป็นที่จุฬาลงกรณ์โอ้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงการรับปริญญายินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคนนะคะคุณผู้ฟังรู้สึกว่าเวลาที่กลับไปในวันที่เราแบบว่าไปยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาเนาะคุณผู้ฟังเราก็รู้สึกนึกถึงในตอนอุ๊ยดูแบบว่าดูเหมือนเป็นคนแก่เลยคุณผู้ฟังแบบว่าเล่าว่าตอนที่รับปริญญาเนาะก็มีความรู้สึกหลากหลายความรู้สึกมากเลยนะคะทั้งดีใจภูมิใจแบบว่าไหนที่สุดตลอดระยะเวลาที่เราได้เรียนมาก็จบลงแล้วแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคุณผู้ฟังได้เห็นบรรยากาศของการรับปริญญาก็รู้สึกดีใจกับบัณฑิตทุกคนเนาะแล้วก็อยากจะบอกบัณฑิตทุกคนละกันนะคะว่าคือโลกของการทำงานเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราไปเริ่มต้นปีหนึ่งใหม่เลยอะคุณผู้ฟังคือมันทุกอย่างมันใหม่การทำงานนี่มันใหม่นะมันคือการปรับตัวจากการที่เราเรียนอย่างเดียวเนี่ยมาเป็นการเริ่มการทำงานเนี่ยไม่ได้มีการตัดเกรดคือเรียกว่าไงมันไม่ได้มีการสอบแบบลักษณะนั้นแต่ว่าโอเคอาจจะมีการวัดเรื่องของสมรรถนะเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลต่างๆนะคุณผู้ฟังแต่ว่านั่นแหละคุณผู้ฟังมันก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่ก็คือใช่เพราะว่าก็ผ่านมาหลายปีแล้วสำหรับการรับปริญญานะคุณผู้ฟังก็เป็นบรรยากาศที่สดใสสดชื่นแล้วกันเนาะดีเจมะตูมไปก็ว้าวแบบว่าเหมือนได้แบบกลับมาอีกครั้งในช่วงวันที่มีความสุขแล้วกันนะคุณผู้ฟังแต่ว่าก่อนไปเนี่ยดีเจมะตูมก็เล่าให้ฟังแล้วกันนะเผื่อคุณผู้ฟังได้ไปกรุงเทพนะดีเจมะตูมเนี่ยก็เหมือนเดิมค่ะใครที่ไปเที่ยวกับดีเจมะตูมต้องมีการไปแบบไหว้พงไหว้พระขอพรนะคุณผู้ฟังดีเจมะตูมก็พาพ่อแม่ไปซึ่งพาครั้งก่อนเนี่ยพาคุณพ่อไปแล้วก็พาคุณแม่รอบนี้พาคุณพ่อคุณแม่ไปวัดสุทัศน์เทพวรารามเหมือนกันค่ะซึ่งช่วงเนี้ยวัดสุทัศน์เนี่ยค่อนข้างเป็นสถานที่ที่คนนิยมไปกันมากขึ้นนะเนื่องจากมีเรื่องของการขอขมากรรมเขาก็จะเป็นความเชื่อนะคุณต้องฟังเรื่องการขอขมากรรมแต่ว่าเขาจะไปขอกันที่หลวงพ่อตัดฝิ่นค่ะคุณต้องฟังซึ่งหลวงพ่อกัดฝิ่นเนี่ยก็จริงๆแล้วก็มีเรื่องราวนะมีประวัติศาสตร์นะคะเรื่องของหลวงพ่อกัดฝิ่นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันมีที่มาว่าสมัยโบราณโบราณเนี่ยเรื่องของฝิ่นนะเนาะก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอ่ะคุณผู้ฟังแล้วหลวงพ่อจริงๆก็คือหลวงพ่อเป็นพระพุทธรูปค่ะพระพุทธรูปเสระถะมุนีนะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่หล่อกับกลัดฝิ่นค่ะพระพุทธรูปเสระถะมุนีเนี่ยเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยสร้างในสมัยรัชกาลที่3ค่ะซึ่งหล่อมาจากกลัดฝิ่นนะคุณผู้ฟังสมัยนั้นเนี่ยย้อนกลับไปรัชกาลที่3ค่ะพระองค์ท่านนะพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะพระองค์เนี่ยต้องการบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาเนี่ยให้เจริญรุ่งเรืองนะคะเพื่อให้คนประสบกรณิกรเนี่ยคือมีศีลธรรมมีความรู้สติปัญญาแต่ว่าขณะนั้นเนี่ยก็มีชาวต่างชาติที่นำฝิ่นเข้ามาจำนวนมากเลยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งฝิ่นก็คือสิ่งเสพติดอ่ะคุณผู้ฟังเนาะคือเราจะเห็นว่าแบบก็จะมีการดูดฝิ่นนะคะแล้วก็คือไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะแล้วก็มองพระองค์ท่านเนี่ยมองว่ามันบั่นทอนความมั่นคงของบ้านเมืองจึงมีพระราชองค์การปราบฝิ่นค่ะได้ทำการกวาดล้างฝิ่นครั้งใหญ่ในปี2382ค่ะได้ฝิ่นดิบกว่า 3,700 หาบฝิ่นสุก2หาบน้ำหนักรวมกว่า 221,000 222,120 กิโลกรัมค่ะในเวลานั้นน่ะคิดเป็นเงิน18ล้านบาทคุณต้องฟังคิดดูว่าในเวลานั้นน่ะยัง18ล้านบาทในปัจจุบันโอ้โหคุณไปเยอะมากอ่ะคุณต้องฟังซึ่งในเวลานั้นเนี่ยก็โปรดให้รวมมาเผาทำลายที่สนามชัยหน้าพระที่นั่งสุทธสวรรค์ปราสาทค่ะแล้วก็ต่อมาค่ะในวันที่18เมษายนปี2382เนี่ยทรงนำกลักฝิ่นค่ะจำนวนมากเนี่ยหล่อเป็นพระพุทธปัทมากรนะคะณโรงหล่อของพระบรมมหาราชวังค่ะแล้วก็อัญเชิญมาประดิษฐานณวสุทัศน์เทพวรารามนะคะหรือเรียกว่าพระกักฝิ่นนะคะซึ่งต่อมาค่ะรัชกาลที่4หรือว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะก็ได้พระราชทานนามว่าพระพุทธเสระทมุนีหรือแปลว่าพระผู้ประเสริฐสุดซึ่งหมายความว่าผู้ติดสิ่งเสพติดทั้งหลายสามารถกลับใจเป็นคนดีได้เสมอย่อมสว่างรุ่งเรืองเหมือนพระพุทธรูปที่ทรงสร้างอันจะเป็นพลังแข็งแกร่งชนะจิตใจให้ห่างสิ่งเสพติดได้ค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีคนมา เรื่องของการขอขมากรรมถอนคำสัญญาต่างๆซึ่งก็ในช่วงที่มาตูมไปเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยก็คนค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยวัดสุทัศน์เนี่ยก็เป็นหนึ่งวัดถ้าเกิดว่าเราพูดเฉยๆเนี่ยหลายๆคนก็จะนึกถึงสิ่งหนึ่งนะก็คือเรื่องของเปรตวัดสุทัศน์ก็จะเป็นเหี่ยวแล้งวัดสะเกดเปรตวัดสุทัศน์กับคุณผู้ฟังซึ่งก็มีความเชื่อเนาะก็เป็นที่มาในสองวัดนี้เรื่องของเหี่ยวแล้งวัดสะเกดนะคะซึ่งก็มีความเชื่อแล้วก็ที่วัดสุทัศน์นะคะก็ต้องบอกว่าภายในพระอุโบสถเนี่ยก็มีเรื่องของภาพจิตรกรรมฝาผนังนะคะแล้วก็มีการเล่าขานถึงเปรตค่ะซึ่งเป็นความเชื่อนะคะมากมายเลยว่าเป็นแบบว่าเป็นผีเนาะที่อยู่เรียกว่าของหิวโหยตัวสูงมีรูปร่างผอมแห้งแล้วก็มีเสียงที่โหยหวนนะคะแล้วก็เล่าว่ามีคนเคยเจอเปรตที่หน้าวัดตอนกลางคืนนะคะแท้จริงแล้วค่ะเปรตวัดสุทัศน์ที่มีที่มาเนี่ยก็คือมาจากภายในพระวิหารของวัดเนี่ยแหละบนเสาด้านข้างขององค์พระศรีสักยมุนีมีภาพจิตรกรรมที่มีชื่อเสียงมากในอดีตภาพหนึ่งประดับไว้อยู่ซึ่งเป็นรูปเปรตนอนพาดกายและมีพระสงฆ์เนี่ยที่กำลังพิจารณาสังขารเนี่ยยืนรายล้อมภาพจิตรกรรมนี้ค่ะวาดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ค่ะนอกจากนี้ค่ะที่ทำให้คนเข้าใจว่าเป็นเปรตวัดสุทัศน์ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นความเข้าใจผิดในการมองเห็นเสาชิงช้าซึ่งบริเวณนั้นนะคะในวัดสุทัศน์นี่ก็จะเป็นที่ตั้งของเสาชิงช้าเนาะซึ่งอยู่หน้าวัดค่ะในช่วงเช้าเนี่ยหรือช่วงเช้ามืดเนี่ยบางคนก็มองไม่ค่อยเห็นเนาะอาจจะแบบอุปมาว่านั่นคือเปรตได้ค่ะซึ่งต้องบอกว่าความเชื่อเรื่องของเปรตเนี่ยพบได้ทั้งศาสนาฮินดูพุทธเต๋าแล้วก็ทางจีนด้วยรวมไปถึงอาจจะมีในวัฒนธรรมของอินเดียบังคลาเทศศรีลังกาจีนญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามทิเบตไทยกัมพูชาลาวแล้วก็เมียนมาเนื่องจากว่าเป็นอิทธิพลของพุทธศาสนาด้วยนะคุณผู้ฟังนะก็มีเกล็ดความเชื่อต่างๆรวมไปถึงอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของโรคอหิวาตกโรคเนาะเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยโรคอหิวาเนี่ยระบาดหนักซึ่งก็จะมีศพเนี่ยกองจำนวนมากที่บริเวณวัดสะเกดจนมีแรงมาลุมจิกก็จะกลายเป็นเหี่ยวแล้งวัดสะเกดนะทำให้บรรยากาศวังเวงแล้วก็ผู้คนเนี่ยหวาดกลัวแล้วก็มีเรื่องที่เล่าต่อกันมาก็เลยเป็นคำคล้องจองกันว่าเหี่ยวแล้งวัดสะเกดเนาะแรงวัดสะเกดเปรตวัดสุทัศน์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภายในวัดสุทัศน์เนี่ยประตูบอกเลยว่าสงบแล้วก็เหมาะแก่การที่ใครจะไปกราบไหว้นะเพื่อที่จะเรื่องของการขอพรเรื่องของการไปเรื่องของรับพลังงานดีๆนะคุณผู้ฟังจริงๆมีเกร็ดต่างๆมากมายแล้วก็เรื่องของสถาปัตยกรรมค่ะก็มีความสวยงามนะคะซึ่งในมีทั้งบริเวณพระวิหารพระอุโบสถนะคะพระวิหารเนี่ยก็จะมีเรื่องของพระวิหารก็จะมีพระพุทธรูปนะคะแล้วก็ พระอุโบสถเนี่ยบอกว่าที่เนี่ยเป็นพระอุโบสถที่ยาวที่สุดด้วยนะคะภายในเนี่ยก็มีการประดิษฐานพระพุทธทติโลกเชษฐพระประธานในพระอุโบสถประดิษฐานบนฐานชุกชีค่ะเบื้องหน้าของพระประธานเนี่ยมีพระพุทธรูปเป็นรูปปั้นลงสีเป็นพระอสีติมหาสาวก80องค์ค่ะเสมือนการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าค่ะแต่ว่าในช่วงนี้ก็บอกคุณผู้ฟังก่อนใครที่ไปเนี่ยก็ในบริเวณพระอุโบสถเนี่ยเขาจะมีการบูรณะนะคะแล้วก็มีการซ่อมแซมในหลายๆจุดนะคะก็จะต้องใช้ความระมัดระวังค่ะแล้วก็บริเวณรอบวัดสุทัศน์เนี่ยจริงๆก็ใกล้ๆก็จะมีจุดเช็คอินคือเสาชิงช้าหรือจะเหมือนดีเจมะตูมที่เคยไปก็ข้ามไปก็จะเป็นวัดสะเกดเนาะหรือว่าขึ้นไปภูเขาทองอ่ะก็เป็นหนึ่งจุดที่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองไปเหมือนกันแล้วก็ส่วนถ้าเกิดว่าใครได้มีความเชื่อเรื่องของการไหว้เทพนะคะก็จะมีฝั่งของวัดเทพมนเทียนนะคะที่จะเป็นความเชื่อของฮินดูนะคะก็สามารถเข้าไปได้ซึ่งจะอยู่ภายในโรงเรียนนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็จะต้องขึ้นลิฟต์ไปนะประมาณชั้น3ชั้น4นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีเรื่องของเทวรูปที่เป็นเทพความเชื่อของฮินดูต่างๆด้วยนะคะแล้วก็บริเวณใกล้เคียงของเสาชิงช้าก็จะมีเทวสถานด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องของความเชื่อพราหมณ์ฮินดูในยุคสมัยก่อนที่มีการตั้งเทวสถานนะคะบริเวณนั้นก็มีจุดเช็คอินค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากจะไปท่องเที่ยวเป็นสายมูหนึ่งคนนะเหมือนดีเจมะตูมก็ลองไปตามรอยกันได้นะคุณผู้ฟังเพราะว่าได้ไปกรุงเทพค่ะก็เป็นการไปเที่ยวได้ศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยแล้วก็ได้เรื่องของการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรนะคะเพื่ออาจจะเริ่มต้นใหม่หรือว่าอาจจะแผนไว้ช่วงปลายปีหรือว่าต้นปีหน้าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็หยิบยกเรื่องนี้นะคะนำมาฝากกันก่อนโอ้โหคุยกันนานเลยเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันแล้วกันในช่วงนี้ต้องบอกว่าน้องต้นน้ำนะเข้ามาทักทายแล้วก็ขอผลงานเพลงน้ำน้อยแพ้ไฟของนาวินต้าค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้หลังจากนี้ขอบคุณนะแล้วก็คุณผู้ฟังท่านไหนมีผลงานเพลงก็สามารถขอกันมาได้ที่0764210055ค่ะ

0: เพลงดังฟังก่อนนอน
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงของรายการเพลงดังฟังก่อนนอนค่ะเมื่อสักครู่นี้ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่โทรศัพท์มาขอผลงานเพลง2ผลงานเพลงนะก็คือรักแรกพบของชักชูคัลเลอร์แล้วก็นาฬิกาทรายของโบกี้ไลออนนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังมากเลยถ้าตอนนี้ยังขับรถอยู่ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะขับรถดีๆนะคะด้วยความเป็นห่วงนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยนะคุณผู้ฟังโอ้ในช่วงแรกเนี่ยดิฉันไม่ต้องมาพูดยาวเลยค่ะเหมือนแบบว่าเมาว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไปไหนมาบ้างนะคุณผู้ฟังแต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะหลังช่วงกินผักแล้วอะค่ะคุณผู้ฟังก็กลับมาเจอดีเจมาตูมใหม่น่าจะมีหลากหลายเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าได้กลับไปที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยนะคุณผู้ฟังว่าวันนี้นะคะก็จริงๆก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคุณผู้ฟังที่ อยากจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะเรื่องของกาฬโรคกับคุณผู้ฟังกาฬโรคเนี่ยช่วงนี้มันมีข่าวนะคุณผู้ฟังเล่ากันก่อนว่าช่วงนี้มันมีข่าวว่าบางประเทศเนี่ยก็คือมีเรื่องของการแพร่ระบาดของกาฬโรคกับคุณผู้ฟังซึ่งกาฬโรคเนี่ยก็คือเป็นข่าวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดในประเทศรัสเซียที่มีการแบบต้องแบบว่ามีการเฝ้าระวังว่าแล้วจะกลับมาระบาดอีกครั้งไหมนะคะซึ่งกาฬโรคนะคะก็คือเขาบอกว่าข่าวเนี่ยต้นข่าวเนี่ยคือมาจากว่าคือมีผู้หญิงอายุ28ปีค่ะในสถาบันวิจัยกาฬโรคของรัสเซียค่ะป่วยด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรงไม่ทราบสาเหตุแล้วก็เสียชีวิตค่ะเมื่อช่วงปลายเดือนกันยาที่ผ่านมาแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่ทั่วโลกจับตาค่ะหลังมีผู้สัมผัสเสี่ยงกว่า200คนแม้ล่าสุดค่ะยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับเชื้อกาฬโรคหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้พบการแพร่เชื้อจากคนสู่คนนะคะแต่ว่าตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วกาฬโรคเนี่ยมันคือโรคอะไรปัจจุบันยังอันตรายมากน้อยแค่ไหนนะคุณผู้ฟังต้องบอกว่ากาฬโรคเนี่ยนะคือพอนึกถึงกาฬโรคเนี่ยจะเป็นโรคที่เขาเรียกว่าอย่างไรนะคุณผู้ฟังคือในยุคแบบโบราณสมัยแบบยุโรปอะไรอย่างเงี้ยเนาะสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มีการแพร่ระบาดนะของโรคนี้ซึ่งเป็นเขาเรียกเป็นอะไรโรคดำนะคุณผู้ฟังโรคนี้เนี่ยเป็นโรคติดเชื้อร้ายแรงที่มีการติดเชื้อจากแบคทีเรียที่ชื่อว่าเยอร์ซีเนียเพสติสนะคะซึ่งพบได้ในสัตว์ฟันแทะขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นหนูหรือว่ากระรอกรวมไปถึงหมัดที่อาศัยอยู่บนสัตว์พวกนี้ด้วยนะในอดีตค่ะกาฬโรคเนี่ยเคยก่อให้เกิดการระบาดครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็ฆ่าชีวิตผู้คนไปมากเลยจนถูก

ียกว่าแบ็กเดทหรือว่ามัจจุราชดำโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงค่ะอาจมีการเกิดภาวะเนื้อเยื่อตายแล้วก็มีสีดำบริเวณปลายมือปลายเท้าหรือว่าส่วนต่างๆของร่างกายค่ะปัจจุบันค่ะการละโรคเนี่ยยังคงเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังค่ะแม้จะไม่มีการระบาดใหญ่ในระดับเดียวกันกับอดีตนะคะเนื่องจากว่ามียาปฏิชีวนะเนี่ยรักษาได้ค่ะถ้าหากว่ามีการวินิจฉัยแล้วก็รักษาอย่างรวดเร็วนะคุณผู้ฟังนะด้วยสาเหตุอย่างที่บอกว่าการติดเชื้อเนี่ยก็จะมีเรื่องของ1การถูกหมัดกัดนะคะหมัดที่มีเชื้ออาจจะหมัดบนหนูหรือว่าบนกระรอกนะคะกัดเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ติดเชื้ออันที่2คือสัมผัสสัตว์ที่มีติดเชื้อโดยตรงไม่ว่าจะเป็นเลือดสารคัดหลั่งหรือว่าเนื้อเยื่อค่ะรวมไปถึงการสูดดมละอองฝอยจากผู้ป่วยอันนี้พบได้ในการละโรคปอดนะคะถ้าผู้ป่วยไอจามเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ค่ะโดยการละโรคนะคะมี3รูปแบบสำคัญแล้วก็อาการที่ต้องเฝ้าระวังก็คือกลุ่มของที่เป็นการละโรคต่อมน้ำเหลืองนะคะก็คือเชื้อจะเข้าสู่ต่อมน้ำเหลืองทำให้มีเรื่องของไข้หนาวสั่นอ่อนเพลียแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองบวมโตแล้วก็เจ็บค่ะอันที่สองคือการละโรคชนิดติดเชื้อในกระแสเลือดคือเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดอาจทำให้มีไข้สูงเกิดภาวะช็อกเลือดออกใต้ผิวหนังแล้วก็เนื้อเยื่อบางส่วนขาดเลือดนะคะอันที่3ก็คือเป็นการละโรคปอดค่ะคือเชื้อเข้าสู่ปอดจะทำให้มีไข้ไอเจ็บหน้าอกหายใจลำบากค่ะแล้วก็ชนิดนี้สามารถแพร่ให้คนอื่นได้ผ่านละอองฝอยไม่ว่าจะเป็นน้ำลายน้ำมูกนะคะสัตว์คัดหลั่งต่างๆเนี่ยไปทางระบบทางเดินหายใจของคนอื่นได้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งโรคนี้นะคุณผู้ฟังการละโรคเนี่ยยังพบได้ในหลากหลายพื้นที่ทั่วโลกนะคะคือพบได้ทุกทวีปยกเขามีการยกเว้นที่โอเชียเนียนะคะแล้วก็การละโรคเนี่ยเคยระบาด ที่แอฟริกาเอเชียแล้วก็อเมริกาใต้ตั้งแต่ทศวรรษที่1990เป็นต้นมาค่ะตอนนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยก็รายงานของผู้ป่วยเนี่ยก็จะเกิดขึ้นที่แอฟริกาโดยเฉพาะที่คองโกหรือว่ามาดากัสการ์ค่ะที่มีการป่วยแล้วก็บอกว่าในมาดากัสการ์ค่ะมีการบันทึกผู้ป่วยโรคการละโรคต่อมน้ำเหลืองบวมเนี่ยเกือบทุกปีในช่วงระบาดซึ่งจะระบาดในช่วงตั้งแต่กันยายนจนถึงเมษายนนะคุณผู้ฟังนะซึ่งไทยเนี่ยเขาก็ยังเรื่องของว่ามีการประเมินนะคะเพราะว่าแม้ว่ารัสเซียเนี่ยยังอยู่ในเรื่องของการเหตุการณ์สงสัยแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเชื้อการละโรคนะคะแต่ว่าทางกรมควบคุมโรคก็ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมีการมอบหมายกองระบาดวิทยาในฐานะจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศนะคะตรวจสอบแล้วก็ติดตามข้อมูลกับ WHO อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งจากการประเมินเนี่ยก็พบว่าความเสี่ยงที่จะนำเข้าเชื้อการละโรคในเข้าสู่ไทยเนี่ยยังอยู่ระดับต่ำเนื่องจากเหตุการณ์ยังจำกัดอยู่ที่วงของประเทศรัสเซียและยังไม่มีรายงานการแพร่เชื้อในชุมชนหรือว่านอกพื้นที่ค่ะทั้งนี้ WHO เนี่ยก็ยังไม่ได้รายงานหรือว่าประกาศในการยกระดับมาตรการจะจำกัดเรื่องของการเดินทางค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ที่สำคัญนะตอนนี้คือยังไม่ได้มีการเพิ่มมาตรการการจำกัดเที่ยวบินหรือว่าการคัดกรองพิเศษนะคะก็คือยังคงมีคัดกรองต่างๆนะคะซึ่งก็ยังมีการเฝ้าระวังเรื่องของการทางระบาดวิทยาถ้าเกิดว่าพบผู้ต้องสงสัยเรื่องของผู้เดินทางที่มีอาการต้องสงสัยมีไข้ปอดอักเสบหรือว่ามีประวัติที่จะสัมผัสเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการแยกกักนะคะโดยใช้แล้วก็มีการตรวจสอบสอบสวนโรคอย่างทันท่วงทีด้วยนะคะคุณผู้ฟังฉะนั้นโรคเนี้ยคือต้องบอกว่ามันเคยเกิดเมื่อนานมากๆแล้วนะคะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยโหตั้งแต่ยุคเก่ามากก็คือในฝั่งของยุโรปเนี่ยจะเป็นกันค่อนข้างเยอะในสายวิทยาในสมัยของในฝั่งประเทศไทยเราเนี่ยก็เริ่มระบาดครั้งแรกในช่วงของกรุงศรีอยุธยาเหมือนกันแล้วก็ที่เป็นระบาดทางการเนี่ยก็คือตั้งแต่ปี2447ด้วยนะคุณผู้ฟังซึ่งก็เป็นโรคที่มีความน่ากลัวเนาะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงมียาปฏิชีวนะเพียงแต่ว่าจะต้องมีการรู้เร็วแล้วก็วินิจฉัยได้เร็วก็จะเรื่องของการให้ยาเนี่ยมันก็จะทำให้ประสิทธิภาพเรื่องของการให้ยาการฆ่าเชื้อมันก็จะดีขึ้นนั่นเองนะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ฝากไว้เผื่อว่าใครเนี่ยอ่านข่าวช่วงนี้แล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยจะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ว่าณขณะนี้ทางกรมควบคุมโรคก็ยัง
ังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเรื่องของรายงานหรือว่าการเดินทางต่างๆก็จะยังคงมีการเฝ้าสังเกตอยู่แล้วกันนะคุณผู้ฟังในแต่ละจุดโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นเรื่องของการเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวแล้วกันนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคุณผู้ฟังคะโอ้มองเวลาอีกแป๊บเดียว 21:56 นาทีแล้วค่ะคุณผู้ฟังช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะวันนี้ก็หวังว่าคุณผู้ฟังนะจะได้รับความเพลิดเพลินแล้วกันเนาะเพราะว่ามีหลากหลายเรื่องราวที่นำมาฝากทุกท่านกันนะคุณผู้ฟังแล้วก็กว่าจะได้เจอดีเจเวตูมอีกครั้งนึงก็น่าจะเป็นสำหรับรายการเพลงดังนะก็ได้เจอกันอีกครั้งก็น่าจะช่วงของหลังกินผักเลยค่ะคุณผู้ฟังช่วงวันที่19ตุลาคมนะคุณผู้ฟังยังไงก็อย่าเพิ่งลืมกันนะคะเพราะว่าดีรายการนี้เราก็กลับมาจัดกันเหมือนเดิมแล้วพรุ่งนี้ก็จะพบกับดีเจพี่ฉัตรแล้วก็วันศุกร์ก็พบกับดีเจน้ำเปล่านะคุณผู้ฟังนะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการค่ะเจอกันใหม่ในช่วงของรายการเพลงดังฟังกอดนอนค่ะทาง FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะมะตูมลาทุกท่านกันไปก่อนขอให้ค่ำคืนนี้ทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแม้สถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่ภาคกลางเริ่มคลี่คลายและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกในพื้นที่ภาคใต้
5: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรอบด้านสำหรับสถานการณ์ล่าสุดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาสถานการณ์เริ่มผ่อนลงปริมาณน้ำที่นครสวรรค์มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาทยอยลดการระบายน้ำจาก 2,500 เหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดมวลน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและเร่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังในพื้นที่ต่างๆส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีน้ำในอ่าง927ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ106ของความจุขณะนี้ระบายน้ำอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานยังติดตามน้ำไหลเข้าอ่างเก็บปริมาณฝนและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการประสานอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมอำนวยความสะดวกประชาชนผู้ประสบอุทกภัยยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ
6: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและเครือข่ายในสังกัดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมุ่งช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่ผู้สูงอายุประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและผู้ที่ไม่สะดวกดำเนินการผ่านระบบด้วยตนเองมอบหมายให้ครูและสถานศึกษาลงพื้นที่ให้คำแนะนำขั้นตอนการยื่นคำร้องช่วยกรอกข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร ขณะที่นักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจช่วยแนะนำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตรวจสอบความครบถ้วนก่อนส่งคำร้องและแนะนำวิธีติดตามสถานะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้แอปพลิเคชันสามารถขอคำแนะนำช่องทางยื่นคำร้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้โดยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อครูสกรในพื้นที่หรือศูนย์บริการฟิกอิทเซ็นเตอร์ใกล้บ้านจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: อิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศรอบใหม่ในฉนวนกาซาในวันครบรอบ3ปีของสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสส่งผลให้ผู้เสียชีวิต2รายสำนักข่าว AFP รายงานว่าอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซารอบใหม่ในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับวันครบรอบ3ปีที่กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่จนนำไปสู่การที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการตอบโต้อย่างรุนแรงขณะที่การโจมตีรอบใหม่นี้มีขึ้นระหว่างที่อิสราเอลจัดพิธีรำลึกเหตุการณ์ดังกล่าวโดยมีครอบครัวของผู้เสียชีวิตเข้าร่วมพิธีที่บริเวณสถานที่จัดงานเทศกาลดนตรีโนวาทางตอนใต้ของอิสราเอลซึ่งอยู่ห่างจากฉนวนกาซาประมาณ5กิโลเมตรด้านหน่วยบริการฉุกเฉินพลเรือนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาระบุว่าเหตุการณ์โจมตีรอบใหม่ของอิสราเอลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นอาสาสมัครของหน่วยน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่7ตุลาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงเกษตรศาสตร์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จทรงดนตรีตามมหาวิทยาลัยต่างๆตามคำกราบบังคมทูลเชิญเสด็จปีละครั้งนะคะเริ่มด้วยจุฬาธรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์ค่ะและเมื่อทรงทราบว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังไม่มีเพลงประจำมหาวิทยาลัยจึงทรงพระราชนิพนธ์พระราชทานให้เมื่อวันที่17ธันวาคม2509ซึ่งเป็นวันที่อาจารย์นิสิตเก่านิสิตปัจจุบันเข้าเฝ้าณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ ณนครประพันธ์คำร้องถวายให้ชื่อเกษตรศาสตร์นับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42นะคะเกิดขึ้นในปี2509ค่ะคือวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์เป็นการขับร้องประสานเสียง

พลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์พระราชทานให้เมื่อปี2509นับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42คำร้องโดยศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครจบไปแล้วค่ะฟังเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์3เพลงนะคะเริ่มด้วยเกษตรสามัคคีครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อด้วยอนาจักรขจีสุนทรพรและคุณบุษยาขับร้องอาจารย์สยามหรืออาจารย์จักรพงษ์เจิมสิรินิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรเป็นผู้แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะและเพลงที่3วันสู่เหย้าชาวเกษตรสุนทรพรและคุณมาริสาบันทึกเสียงสวัสดิ์ธงศรีเจริญและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะ3เพลงค่ะเริ่มด้วยเกษตรสามัคคี

จบไปแล้วนะคะเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์3เพลงที่เรานำมาฟังกันในคืนวันนี้ฟังเพลงจากแผ่นครั่งแผ่นหนึ่งนะคะหน้าหนึ่งคือเพลงนางฟ้าจำแรงโดยสุนทรภรณ์ครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งอีกหน้าหนึ่งของนางฟ้าจำแรงก็คือเกี้ยวไม่เป็นคุณสุปนีพุกสมบุญบันทึกเสียงค่ะผลงานของครูเอิบประภัยเพลงผสมและครูเวศสุนทรจามอน

2เพลงจบไปแล้วนะคะจากแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันคือนางฟ้าจำแรงและเกี้ยวไม่เป็นต่อได้แผ่นครั่งอีก2แผ่นค่ะแผ่นแรกหน้า1คือสั่งใจโดยคุณชวลีช่วงวิทย์คุณสมศักดิ์เทพนนท์และครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะอีกหน้า1ก็คือเสียงของคุณเลิศประสมทรัพย์จริงหรือศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองแผ่นครั่งแผ่นที่2ฟังคุณเลิศประสมทรัพย์ในเพลงแจ่มจริงหนาอีกหน้า1คือสวรรค์สวิงโดยคุณศรีสุดารัชตะวันสองเพลงนี้ศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเริ่มด้วยสั่งใจ

พลง4เพลงจาก2แผ่นคลั่งจบไปแล้วค่ะคือเพลงสวรรค์สวิงแจ่มจริงหนาจริงหรือและสั่งใจชุดต่อไปก็จะเป็น2แผ่นคลั่งเช่นเดียวกันแผ่นแรกเริ่มด้วยรำพึงชายหาดคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องอีกหน้าหนึ่งคือเธอนะเธอโดยสุนทรภรณ์ค่ะทั้ง2เพลงนี้ผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีแผ่นครั้งแผ่นที่2เริ่มด้วยเพลงเธอกับฉันโดยคุณจันทนาโอบยวาทครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะพลิกไปอีกหน้าหนึ่งคือเพลงเงาอโศกโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทํานองเป็นของครูเวศสุนทรจามอน4เพลงในช่วงนี้นะคะเริ่มด้วยรำพึงชายหาด

ก่อนไปฟังข่าวฟังเพลงรำพันสวัสดิ์คุณเพชรศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงคุณสุรัตน์ภูกเวศและครูเอื้อเป็นผู้แต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูยกระดับการบริหารจัดการเหตุในสถานศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูยกระดับการบริหารจัดการเหตุด้านสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาน
6: ายภูธรจันทหงปุญญจรัสธรรมรงค์รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดการอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูผ่านระบบออนไลน์ซึ่งจัดโดยศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้ระบบทัฟฟี่ฟองดูแก่บุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับแจ้งเหตุด้านสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งประสานงานติดตามและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นระบบเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อกรอบการดำเนินงานของศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยสพท.และการบรรยายหัวข้อการบริหารจัดการระบบรับแจ้งเหตุทัฟฟี่ฟองดูโดยสพท.มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการรับแจ้งเหตุโดยนำเทคโนโลยีทัฟฟี่ฟองดูมาเป็นเครื่องมือในการดูแลและคุ้มครองนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การสร้างสถานศึกษาที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนจิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รองผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือ
7: พลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระรองผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจพื้นที่เตรียมรองรับสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือโดยมีรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้แทนกรมชลประทานผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดได้แก่จังหวัดชัยนาทอ่างทองพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีและปลัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันระดับน้ำลดลงเนื่องจากกรมชลประทานปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำทางด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาลดลงโดยสถานีวัดน้ำซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,947 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทมีระดับน้ำด้านเหนือเขื่อน 16.22 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและด้านท้ายเขื่อน 15.69 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางโดยมีอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อน 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
1: กองทัพอากาศชี้แจงกรณีเครื่องบินขับไล่ F-5TH ยางแตกกลางรันเวย์สนามบินอุบลราชธานีสามารถแก้ไขและเปิดเส้นทางวิ่งให้กลับมาใช้งานได้แล้วกองทัพอากาศชี้แจงกรณีเครื่องบินขับไล่ F-5TH ของฝูงบิน211กองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีเกิดเหตุขัดข้องบริเวณทางวิ่งสนามบินอุบลราชธานีเมื่อเวลาประมาณ 11:30 นาทีที่ผ่านมาส่งผลให้เที่ยวบินโดยสารจากกรุงเทพมหานครบางเที่ยวบินไม่สามารถลงจอดที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานีได้และต้องบินกลับกรุงเทพมหานครเช่นเที่ยวบิน FD3374 เส้นทางดอนเมืองอุบลราชธานีและเที่ยวบินVZ220เส้นทางสุวรรณภูมิอุบลราชธานีเนื่องจากจำเป็นต้องปิดทางวิ่งชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยและดำเนินการเคลื่อนย้ายอากาศยานที่ขัดข้องกองทัพอากาศระบุว่าสาเหตุเกิดจากยางล้อเครื่องบินแตกขณะลงสนามซึ่งเป็นเหตุขัดข้องที่สามารถเกิดขึ้นได้กับอากาศยานโดยอาจเกิดจากการที่ล้อเครื่องบินไปเหยียบวัตถุหรือสิ่งแปลกปลอมบนทางวิ่งขณะลงจอดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่7ตุลาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงเพลงแรกในชั่วโมงนี้คือเพลงไทยอย่าเผลอบรรเลงขับร้องโดยวงสุนทรภรณ์นะคะคำร้องเป็นของคุณเทิดวรรธนาทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

จบไปแล้วคือเพลงไทยอย่าเผลอบรรเลงขับร้องโดยวงสุนทรภรณ์ต่อได้เพลงเพื่อไตรรงคุณภาวังในธรรมขับร้องนำจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499ค่ะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ

ที่จบไปนั้นคือเพลงเพื่อไตรรงค์ผลงานของพลตรีโลหิตจิตวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499คุณภาวังในธรรมขับร้องนำต่อไปจะเป็น2เพลงนะคะผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินทั้ง2เพลงค่ะและอยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันหน้าหนึ่งคือเพลงฝากใจไว้ด้วยคุณปรีชาบุญเกียรติและคุณเบญจาตุ่มขมณีขับร้องอีกหน้าหนึ่งคือเดือนเตือนใจโดยคุณรุจิอุทัยก่อน

0: ช้ำชอบใจ
1: แผ่นครั้งแผ่นแรกจบไปแล้ว2เพลงก็คือฝากใจไว้ด้วยและเดือนเตือนใจเป็นผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินค่ะต่อไปจะเป็นแผ่นครั้ง2แผ่นนะคะแผ่นแรกเริ่มด้วยสกุลกาคุณสมยศทัศนพันธ์ขับร้องพลิกไปอีกหน้าหนึ่งก็คือรักกันไว้ดีกว่าโดยคุณวินัยจุลบุษปะทั้ง2เพลงนี้ผลงานของคุณปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติแผ่นครั้งแผ่นที่2มีเพลงทัพทเวศคุณทัศนัยชอุ่มงามบันทึกเสียงเมื่อปี2493อีกหน้าหนึ่งคือมนรักอสูรคุณวินัยและคุณทัศนัยชอุ่มงามขับร้องทั้ง2เพลงนี้ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์และบรรเลงด้วยวงไพบูลย์บุตรขันธ์ค่ะฟัง4เพลงในช่วงนี้เลยนะคะเริ่มด้วยสกุลกา

แล้วฟังแผ่นครั่ง2แผ่นผ่านไปแล้วอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นแผ่นครั่ง2แผ่นเช่นกันแผ่นแรกเริ่มได้เพลงเบื่อผู้ชายหน่ายผู้หญิงคุณภูลาภอนัมมาและคุณแพรพันธ์ขับร้องบรรเลงได้วงพรรณาพิรมค่ะอีกหน้าหนึ่งของเพลงนี้ก็คือเพ้อรักคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเป็นผลงานของวงพรรณาพิรมเช่นเดียวกันแผ่นที่สองคุณทัศนัยชอุ่มงามในเพลงเสียดายรักสนิทสอและเล็กชอุ่มงามเป็นผู้แต่งอีกหน้าหนึ่งของเสียดายรักก็คือเพลินเพลงรำวงคุณศรีสุดาและคุณสุรพลสมบัติเจริญขับร้องร่วมกันเป็นผลงานของคณะจารุกนกค่ะ

ฟังเพลงจาก2แผ่นครั้ง4เพลงจบไปแล้วนะคะนั่นก็คือเพลินเพลงรำวงซึ่งคู่กับเสียดายรักและเพ้อรักคู่กับเบื่อผู้ชายหน่ายผู้หญิงชุดต่อไปฟังรักในภาพฝันลือชัยอานมานเป็นผู้ขับร้องกับวงพรรณาพิรมนะคะอีกหน้าหนึ่งของรักในภาพฝันก็คือราตรีแห่งความหวังคุณวินัยและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของวงพรรณาพิรมในความควบคุมของภูลาภอานมานเช่นเดียวกัน

0: ันผู้ควรครวญรำพันมันแต
1: ่ก่อนจากกันในคืนนี้นะคะเที่ยงคืนคุณสุเทพวงศ์กำแพงและคุณภูนศรีเจริญพงศ์บันทึกเสียงเมื่อวันที่25เมษายน2496ผลงานของครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติบรรเลงด้วยวงสง่าอารัมภีค่ะคืนนี้บุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโณในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอพระสูตรที่ชื่อว่าอนุมานสูตรเป็นเรื่องราวที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวไว้กับภิกษุทั้งหลายปรารภเรื่องเหตุของการเป็นผู้ว่ายากหรือว่าว่าง่ายแล้วก็ให้มีการพิจารณาไตรตรองใกล้ครวญไปในตนเองด้วยส่วนพระสูตรที่สองในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้ไปคุยสนทนากับท้าวสักกะเทวราชเกี่ยวกับเรื่องของเหตุแห่งความทุกข์เรื่องตัณหาแล้วก็ได้ทำเวทยันตประสาทของท้าวสักกะเนี่ยให้สั่นสะท้านสะเทือนด้วยฤทธิ์ของท่านนั่นคือในพระสูตรที่ชื่อว่าจุลตัณหาสังคยสูตรเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากขอเชิญรับฟังในสองพระสูตรเรื่องที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวไว้พระสูตรว่าด้วยการเปรียบตนกับผู้อื่นว่าด้วยความคาดหมายอนุมานสูตรก็มีในสมัยหนึ่งท่านพระมหาโมคคัลลานะพำนักอยู่ณป่าเพสกลาสถานที่ให้อภัยแก่หมู่กวางเนื้อสายเขตกรุงสูงสุมาคิรีนครในแคว้นภคะในที่นั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าภิกษุได้ปวารณาขึ้นว่าขอท่านจงว่ากล่าวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ท่านควรว่ากล่าวได้แต่ถ้าภิกษุนั้นเป็นผู้ว่ายากมีธรรมะที่จะไม่เป็นผู้ว่ายากไม่อดทนไม่ยอมรับคำพร่ำสอนโดยเคารพเมื่อเป็นเช่นนั้นเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายย่อมเข้าใจภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ไม่ควรว่ากล่าวไม่ควรพร่ำสอนและไม่ควรไว้วางใจก็ธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะไว้ในนี้เป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปนี้เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่สองเธอเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่สามภิกษุเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำแล้วแม้ก็ที่เธอเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำแล้วนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่สี่เธอเป็นผู้มักโกรธผู้โกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มักโกรธผู้โกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่ห้าเ ธอเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้บ้ายากข้อที่6เธอนั้นเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่7เมื่อถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์แม้ก็ที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่8เมื่อถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์แม้ก็ที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่9เมื่อถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์แม้ก็ที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่10เมื่อถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏแม้ก็ที่เมื่อเธอถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่11เมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนก็ข้อที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่12เธอเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่13เธอเป็นผู้ริษยาตรณีแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ริษยาและตรณีนี้เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่14เธอเป็นผู้โอ้อวดมีมายาแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้โอ้อวดมีมายานี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนบ้ายากข้อที่15เธอเป็นผู้กระด้างมักดูหมิ่นผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้กระด้างมักดูหมิ่นผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่16เธอเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดคืนได้ยากแม้ก็ที่เธอเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดได้ยากนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากธรรมะเหล่านี้แหละเรียกว่าธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ถ้าภิกษุไม่ได้ปวารณาไว้ว่าขอท่านจงว่ากล่าวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ท่านควรว่ากล่าวได้แต่ถ้าภิกษุนั้นเป็นผู้ว่าง่ายมีธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้อดทนยอมรับคำพร่ำสอนโดยเคารพเมื่อเป็นเช่นนี้เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายย่อมเข้าใจภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ควรว่ากล่าวควรพร่ำสอนและควรไว้วางใจก็ธรรมะที่ทำให้เป็นคนบ้าง่ายเป็นอย่างไรคือ1ภิกษุในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้ไม่มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่าย ข้อที่สองเป็นผู้ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สามเธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สี่เธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายก็ที่ห้าเธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่หกเธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่เจ็ดเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ได้โต้เถียงโจทย์ก็ที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ได้โต้เถียงโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่8เมื่อถูกโจทย์แล้วก็ไม่รุกรานโจทย์ก็ที่เมื่อเธอถูกโจทย์แล้วไม่รุกรานโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่9เมื่อถูกโจทย์แล้วก็ไม่ปรักปรำโจทย์แม้ก็ที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ปรักปรำโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่10เมื่อถูกโจทย์แล้วก็ไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏก็แม้ก็ที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่11เมื่อถูกโจทย์แล้วยอมอธิบายพฤติกรรมของตนก็ที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วยอมอธิบายพฤติกรรมของตนนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่12เธอเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่13เธอเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ตรณีข้อที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ตรณีนี้เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่14เธอเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยานี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่15เธอเป็นผู้ไม่กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่16เธอเป็นผู้ไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ดื้อรั้นสลัดคืนได้ง่ายแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ดื้อรั้นสลัดคืนได้ง่ายนี้ก็เป็นธรรมะที่ได้ไม่เป็นผู้ว่าง่ายธรรมะเหล่านี้แหละเรียกว่าธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ในธรรมะ16ประการนั้นภิกษุ ควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองอย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงมีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดต่อไปว่าเราจะไม่เป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปก็ภิกษุควรอนุมานตนเองคือเทียบเคียงอย่างนี้ว่าก็ถ้าบุคคลผู้ยกตนข่มผู้อื่นย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นก็ภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองอย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำละภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มักโกรธเป็นผู้ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดให้ได้ว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่เป็นผู้ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุล่ะก็ภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดให้ได้ว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุละก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดให้ได้ว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธละก็ภิกษุควรอนุมานตนเองคือเทียบเคียงให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้ถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าก็เราถูกโจทย์แล้วจะไม่โต้เถียงโจทย์ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้ว่าบุคคลผู้ถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดให้ได้ว่าก็ถ้าเราถูกโจทย์แล้วเราจะไม่รุกรานโจทย์ละ ก็ภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้ถูกโจทแล้วกลับปรักปรำโจทย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทแล้วกลับปรักปรำโจทเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าก็เมื่อเราถูกโจทย์แล้วจะไม่ปรักปรำโจทย์ละก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้ถูกโจทย์แล้วกับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏเราก็คงจะไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดดังนี้ว่าก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วจะไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้ว่าก็บุคคลเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนก็ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นก็เมื่อเธอรู้อย่างนี้ควรคิดต่อไปว่าเราเมื่อถูกโจทย์แล้วจะยอมอธิบายพฤติกรรมของตนละก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็เมื่อบุคคลผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะไม่เป็นผู้ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอละก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองอย่างนี้บ่าก็บุคคลเมื่อเป็นผู้ริษยาและตรณีย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้ริษยามีความตรณีไซเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรเตือนตนให้ได้ว่าเราจะไม่ริษยาไม่ตรณีละก็ภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าว่าบุคคลผู้โอ้อวดมีมารยาย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาแล้วเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อยู่อย่างนี้ควรคิดดังนี้ว่าเราจะเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาก็ภิกษุพึงอนุมานตัวเองให้ได้อย่างนี้ว่าบุคคลผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจแม้แก่เราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นก็เมื่อเธอรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราก็จะไม่เป็นผู้กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นก็ภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดได้ยากก็ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดกลืนได้ยากเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่น ภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรเตือนตนว่าเราจะไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ถือรั้นจะเป็นผู้สลัดได้ง่ายละท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ในธรรมะ16ประการนั้นภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าก็เราเป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราเป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปจริงภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราไม่ใช่เป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปมิใช่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปดังนี้แล้วภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึ่งอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นจริงหรือก็ถ้าเธอพิจารณารู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นจริงตนนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราเป็นผู้ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเลยภิกษุนั้นพึงทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำจริงตนนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำจริงตอนนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นเดียวเพียรศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายก็ยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงตัวนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุดังนี้แล้วตัวนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์ตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงเธอนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุเธอนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธจริงหรือก็ถ้าเธอพิจารณาอยู่ รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธจริงฉะนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธฉะนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์ตามศึกษาอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์จริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์จริงดังนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วไม่ได้โต้เถียงโจทย์ดังนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์จริงหรือก็ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกดังนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์จริงเธอนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วก็ไม่รุกรานโจทย์ฉะนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์จริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์จริงเธอนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วก็ไม่ปรักปรำโจทย์เธอนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกเธอควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏจริงดังนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วก็ไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏดังนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างนี้พึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนจริงหรือแต่พิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนจริงดังนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเมื่อถูกโจทย์แล้วยอมอธิบายพฤติกรรมของตน ฉะนั้นผู้ทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอท่านจริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอท่านจริงตนนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอฉะนั้นผู้ทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ริษยาตรณีจริงหรือแต่พิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ริษยาเป็นผู้ตรณีจริงดังนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ตรณีตนเป็นผู้ทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาจริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาจริงดังนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาดังนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นเดียวตามศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นจริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นจริงดังนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราไม่เป็นผู้กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นภิกษุนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นเดียวตามศึกษาอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดคืนได้ยากจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดได้ยากจริงแต่นั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ถือรั้นสลัดคืนได้ง่ายตนนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ก็ถ้าภิกษุผู้เจริญอยู่อย่างนี้ย่อมเห็นบาปอกุศลธรรมทั้งหลายซึ่งยังละไม่ได้ในตนภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านี้ทั้งหมดนั่นแหละแต่ถ้าพิจารณาอยู่ย่อมเห็นชัดบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมด ซึ่งละได้แล้วในตนภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์แท้ผู้มีอายุทั้งหลายสตรีหรือบุรุษวัยแรกรุ่นชอบแต่งตัวเมื่อส่องดูใบหน้าของตนในกระจกเงาหรือในภาชนะน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์ถ้าพบไฝหรือฝ้านั้นนั่นแลหากไม่พบก็จะพอใจว่าเป็นลาภของเราหนอเป็นโชคของเราจริงๆใบหน้าของเราหมดจดแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าพิจารณาอยู่ย่อมเห็นบาปอกุศลธรรมเหล่านี้แม้ที่ยังละไม่ได้ในตนภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นแม้ทั้งหมดนั่นแหละแต่ภิกษุพิจารณาอยู่ย่อมเห็นชัดบาปอกุศลธรรมเหล่านี้แม้ทั้งหมดที่ละได้แล้วในตนภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึ่งอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้เมื่อท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีชัยชื่นชมยินดีภาษิตของท่านพระมหาโมคคัลลานะดังนี้แหละอนุมานสูตรว่าด้วยการเปรียบเทียบว่าด้วยความคาดหมายจบว่าด้วยข้อปฏิบัติธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาจุลตัณหาสังคยสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่บุพพารามอันเป็นปราสาทที่มหาอุบาสิกาชื่อวิสาขาสร้างไว้ในเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วยืนณที่ควรข้างหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้ากล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไหร่ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าท่านจอมเทพคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับแล้วอย่างนี้ว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งธรรมะทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมะทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมะทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมะทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความคลายกำหนัดความดับและความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายอยู่แล้วย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดเสียวเมื่อไม่สะดุ้งหวาดเสียวย่อมดับกิเลสได้เฉพาะตนและรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจ อื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกท่านผู้เป็นจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเท่านี้แหละภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ในลำดับนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายทรงชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วกระทำประทักษิณอันตรธานไปในที่นั้นนั่นเองตอนพระมหาโมกขลานะทดสอบท้าวสักกะก็ในสมัยนั้นท่านพระมหาโมกขลานะนั่งอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคได้มีความคิดว่าท้าวสักกะนั้นทราบเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงยินดีหรือว่าไม่ทราบแล้วก็ยินดีทางที่ดีเราควรรู้เรื่องที่ท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทรงทราบเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงยินดีหรือไม่ทราบแล้วก็ยินดีในที่นั้นท่านพระมหาโมกขลานะจึงได้อันตรธานจากปราสาทของมิกรามารดาในบุพารามไปปรากฏอยู่ในหมู่เทพชั้นดาวดึงเร็วเท่าคนแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วกูเข้าตอนนั้นก็ในครั้งนั้นเท้าสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดากำลังเอิบอิ่มเพียบพร้อมบำรุงบำเรออยู่ด้วยทิพยดนตรี500ชนิดในสวนดอกบัวขาวล้นล้วนท้าวเธอทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหาโมกขลานะมาแต่ไกลจึงรับสั่งให้หยุดบรรเลงทิพยดนตรีทั้ง500ชนิดนั้นไว้เสด็จเข้าไปหาท่านพระมหาโมกขลานะแล้วตรัสว่านิมนต์เข้ามาเถิดท่านพระมหาโมกขลานะผู้นิรทุกข์ข้าพระเจ้าขอต้อนรับนานๆท่านจะมีเวลามาณที่นี้นิมนต์นั่งบนอาสนะที่ปูไว้แล้วนี้เถิดท่านพระมหาโมกขลานะจึงนั่งลงบนอาสนะที่ปูไว้แล้วส่วนเท้าสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาได้ทรงเลือกนั่งนะที่สมควรข้างหนึ่งซึ่งต่ำกว่าท่านพระมหาโมกขลานะจึงทูลถามท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพว่าท่านท้าวโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถึงความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ท่านอย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อัตมภาพก็จะขอมีส่วนในการฟังคาถานั้นด้วยท้าวสักกะได้ตรัสตอบว่าท่านพระมหาโมกขลานะข้าพเจ้ามีกิจมากมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากทั้งหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ของพวกเทพชั้นดาวดึงก็พระภาษิตใดที่ข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็ลืมเสียเร็วพลันพระภาษิตนั้นท่านได้ฟังดีเรียนดีใส่ใจดีแล้วทรงจำไว้ดีแล้วท่านพระมหาโมกขลานะเรื่องนี้เคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทวดากับอสูรได้ประชิดกันแล้วในสงครามครั้งนั้นพวกเทวดาชนะพวกอสูรแพ้ข้าพเจ้าชนะเมื่อสงครามของเทวดาเสร็จสิ้นแล้วเรากลับจากสงครามนั้นแล้วได้เวทยันตปราสาทเวทยันตปราสาทมี100ชั้นในชั้นหนึ่ง มีกูฏาคารคือเรือนยอด700หลังในกูฏาคารหลังหนึ่งหนึ่งมีนางอับสร7องค์นางอับสรองค์หนึ่งหนึ่งมีเทพธิดาบำเรอ7องค์ท่านพระมหาโมกขลนะท่านปรารถนาเพื่อจะชมสถานที่น่ารื่นรมแห่งเวยันตะปราสาทหรือไม่ก็ท่านพระมหาโมกขลนะรับโดยดุสริยภาพตอนพระเถระใช้นิ้วเท้า

สะใภ้เห็นพ่อผัวแล้วก็เกรงกลัวล่าอยู่ฉะนั้นจากนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและท้าวเวสสวรรค์ได้นิมนต์ให้ท่านพระมหาโมคคัลลานะเที่ยวเดินชมไปในเวยันตปราสาทได้ตรัสว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมแห่งเวยันตปราสาทแม้นี้ขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมแห่งเวยันตปราสาทแม้นี้ท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงกล่าวว่าสถานที่ที่น่ารื่นรมของท่านท้าวโกสีนี้งดงามเหมือนสถานที่ของผู้ที่ได้ทำบุญไว้ในปางก่อนแม้มนุษย์ทั้งหลายเห็นสถานที่ที่น่ารื่นรมใดๆแล้วก็กล่าวอย่างนี้ว่างามจริงงามจริงดุจสถานที่ที่น่ารื่นรมของพวกเทพชั้นดาวดึงส์ดังนี้ก็ในขณะนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงได้มีความคิดว่าท้าวสักกะนี้เป็นผู้ประมาทอยู่มากนักทางที่ดีเราควรให้ท้าวสักกะนี้สังเวชท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงบันดาลอิทธาภิสังขารใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดเวทยันตปราสาทเขย่าให้สั่นสะท้านหวั่นไหวทันใดนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพท้าวเวสสวรรค์และพวกเทพชั้นดาวดึงมีความประหลาดมหัศจรรย์ใจกล่าวขึ้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าสะใจจริงไม่เคยปรากฏเลยพระสมณะผู้นี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดทิพยพิภพเขย่าให้สั่นสะท้านหวั่นไหวได้กระนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะทราบว่าท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพทรงมีความสลดมีจิตขนลุกสู้ขึ้นแล้วจึงทูลถามว่าท่านท้าวโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่ออย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อาตมภาพก็ขอมีส่วนเพื่อฟังคาถานั้นท้าวสักกะจึงได้ตรัสขึ้นว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้นิรทุกข์ข้าพเจ้าจะเล่าถวายข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วถวายอภิวาทได้ยืนหน้าที่ควรข้างหนึ่งได้ทูลถามพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็เมื่อข้าพเจ้าทูลถามอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าภิกษุใดในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับแล้วอย่างนี้ว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ซึ่งธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างได้อย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายนั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความคลายกำหนัดเห็นความดับเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายอยู่นั้นเ

0: ็ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งเมื่อไม่สะดุ้งย่อมดับกิเลสให้สงบได้เฉพาะตนและย่อมรู้ชัดว่าความเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกต่อไปก็โดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนี้ท่านพระมหาโมคคัลลานะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ข้าพเจ้าอย่างนี้ครั้นนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของเท้าสักกะแล้วอันตรธานจากหมู่เทพชั้นดาวดึงมาปรากฏที่ปราสาทของมิขรมารดาในบุพผารามเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วคูเข้าเท่านั้นกระนั้นพวกเทพธิดาผู้บำเรอเท้าสักกะเทวราชเมื่อท่านพระมหาโมคคัลลานะจากไปแล้วไม่นานได้ทูลถามท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์พระสมณะนั้นเป็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของพระองค์หรือหนอท้าวสักกะได้ตรัสตอบว่าเทพธิดาทั้งหลายพระสมณะผู้นั้นไม่ใช่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระศาสดาของเราท่านคือพระมหาโมคคัลลานะผู้เป็นเพื่อนพรหมจารีของเราพวกเทพธิดาเหล่านั้นจึงได้ทูลขึ้นว่าข้าแต่ท่านท้าวสักกะผู้นิรทุกข์เป็นลาภของพระองค์พระองค์ได้ดีแล้วที่ได้พระสมณะผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้เป็นเพื่อนพรหมจารีของพระองค์พระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของพระองค์คงมีฤทธิ์มีอนุภาพมากเป็นอัศจรรย์เป็นแน่จุลตัณหาสังคยสูตรจบ
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
2: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนิทรรศการนานาชาติเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีของไทยเปลี่ยนพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนิทรรศการนานาชาติเห็นชอบตามมติครม.ของไทยเปลี่ยนพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมาพุทธศักราช2572จากอำเภอคงเป็นอำเภอปากช่องอย่างเป็นทางการ
6: นายรภิพัฒน์จันทรศรีวงศ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนิทรรศการนานาชาติหรือ BIE Executive Committeeณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อรายงานความคืบหน้าสำคัญการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามมติครม.ไทยในการให้เปลี่ยนพื้นที่จัดงานจากอำเภอคงเป็นอำเภอปากช่องอย่างเป็นทางการเนื่องจากอำเภอปากช่องมีความพร้อมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมสาธารณูปโภคและที่พักอาศัยรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ประชุมยังได้กำชับให้ไทยเร่งจัดทำแผนแม่บทที่ระบุขั้นตอนรายละเอียดการบริหารโครงการงบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารจัดสวนให้ได้เร็วที่สุดรวมถึงระบุรายละเอียดการส่งมอบพื้นที่ภายหลังการจัดงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองอย่างเป็นทางการภายในเดือนมีนาคม2570พร้อมย้ำการจัดมหกรรมพืชสวนโลกในครั้งนี้ต้องอยู่บนมาตรฐานสูงสุดระดับ A1 ภายใต้แนวคิดหลัก Nature and Greenergy Envisioning the Green Future โดยเน้นความคุ้มค่าของงบประมาณและใช้โครงสร้างเดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดชาวนันมาลีรายงาน
1: พรรคประชาชนเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยระยะสั้น
7: นายอิสริยะไพรีภายฤทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงผลการประชุมครม.เงาครั้งที่15โดยเสนอมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบขณะที่ตัวแทนสมาพันธ์ SME ไทยสะท้อนว่าผู้ประกอบการ MSME กำลังเผชิญภาระหนี้ทั้งในและนอกระบบจึงเสนอให้มีมาตรการเร่งด่วนทั้งการพักช ชำระหนี้และลดดอกเบี้ยระยะสั้นเพื่อรักษาสภาพคล่องระหว่างฟื้นฟูกิจการพร้อมเสนอให้รัฐบาลเร่งยืนยันตัวตนและจ่ายเงินเยียวยาโดยนำฐานข้อมูลร้านค้านอกระบบภาษีจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีข้อมูลตัวตนและยอดขายมาใช้ประกอบการยืนยันสิทธิ์ชวิษาประทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนยืนยันเหตุการณ์สู้รบบริเวณชายแดนเมียนมาไม่กระทบท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน
8: นายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนชี้แจงกระแสข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์กรณีการสู้รบในฝั่งเมียนมาใกล้ชายแดนไทยโดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเฉพาะในฝั่งเมียนมาและขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่ท่องเที่ยวหรือเส้นทางการท่องเที่ยวสายหลักของจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งยังสามารถเดินทางมาได้ตามปกติโดยย้ำว่าขณะนี้ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังมีสถานการณ์ปกติพร้อมกันนี้จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เริ่มเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดได้อย่างมั่นใจคุณากรปรัฐจริยาวงศ์สวทแม่ฮ่องสอนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะพบกันเช้าวันนี้ค่ะวันพฤหัสบดีที่8มกราคม2568นะคะแรม12ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะคะวันนี้ค่ะพบกับพิธีกรนะคะดิฉันก็ใครๆหลายๆคนอาจจะเคยเห็นหน้าเห็นตากันมาบ้างแล้วนะคะกลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งค่ะกับสีส้มเพ็ญประภัยวงศ์เสงี่ยมค่ะ
0: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะเจอกันวันนี้ก็เป็นวันแรกค่ะกับน้องส้มนะ
1: คะ
0: หลังจากที่น้องส้มเดินทางไปศึกษาต่อไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นนะคะก็เก็บบรรยากาศญี่ปุ่นมาฝากกันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ทำหน้าที่วันแรกค่ะสำหรับใครที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะก็กลับมาแล้วค่ะน้องส้มนะคะแล้ววันนี้นะคะเรามากับทีมงานค่ะเข้มแข็งเหมือนเดิมนะคะตื่นเช้าเหมือนกันค่ะคุณสายชนีซางค่ะควบคุมเสียงพร้อมด้วยคุณสุขเกษมกล้ารบนี่ก็เป็นน้องใหม่เหมือนกันนะคะฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็มีทีมงานทางหลังบ้าน Facebook Live วันนี้คุณแดนอัคคเดชคัมภีระค่ะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังสามารถติดตามได้นะคะช่องทางเรามีหลากหลายช่องทางค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHz นะคะ AM 819 8191กิโลเฮิรตซ์รวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศค่ะหรือจะติดตามทาง Facebook ก็ได้นะคะเรามีเพจให้ติดตามกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าเพจข่าวยามเช้าก็มากดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ในเช้าวันนี้ค่ะ
0: ค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะใครอยู่กรุงเทพก็ฟังได้2คลื่นเลยค่ะทั้ง 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะเพราะว่าเช้าๆมาเนี่ยในช่วงนี้นะคะฝนยังมาอยู
1: ่
0: น
1: ะคะ
0: หลังจากที่ตกหนักๆมาหยุดไปตกหนักมาแล้วก็วันนี้เริ่มมาอีกแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านี้มีประกาศเพิ่มเติมมาค่ะเป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึง13ตุลาคมแม่อยู่ในช่วงกินเจด้วยนะ
1: ใช่ค
0: ่ะแล้วก็ครั้งนี้เป็นฉบับที่3ค่ะส่วนใครที่ติดตามก็สามารถติดตามได้ฉบับต่อไปเนี่ยไปติดตามในช่วง 5:00 น.ของวันนี้ค่ะในกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศออกมาบอกว่าในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมคือเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยประเทศไทยจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะซึ่งก็จะมีฝนแล้วก็ฝนค่อนข้างแรงในบางพื้นที่ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกค่ะแล้วก็บางพื้นที่ก็อาจจะหนักมากบางพื้นที่ก็อาจจะเบาบางนะคะตามภูมิภาคตามสัดส่วนกันไปค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในโซนตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะก็จะได้รับอิทธิพลของฝนด้วยนะคะแล้วก็วันที่10ตุลาคมก็จะเริ่มตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างค่ะไล่มาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลด้วยนะคะแล้วก็มีภาคตะวันออกภาคใต้ด้วยค่ะส่วนในวันถัดๆไปนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้นะคะทางวิทยุแห่งประเทศไทยรายการข่าวยามเช้าก็จะนำเสนอด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูฝนกันบ้างค่ะวันนี้ที่ไหนฝนตกหนักฝนตกน้อยอย่างไรนะคะตั้งแต่ภาคเหนือนะคะภาคเหนือและภาคกลางนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองแต่ว่าฝนตกประมาณ 30% ก็ยังถือว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะในขณะที่ภาคอีสานนะคะฝนน้อยมากค่ะมีฝนฟ้าคะนอง 10% นะคะภาคตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าคะนอง 30% ค่ะในขณะที่ภาคใต้นะคะก็จะมาตกหนักแถวๆนี้แหละค่ะทางภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนถึง 60% และมีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะ
0: คะ
1: ในขณะที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีฝนมากที่สุดเลยค่ะก็คือมีฝนถึงประมาณ 70% นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ขอเตือนมาด้วยนะคะว่าเนื่องจากมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมนะคะก็อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณทางลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะและในส่วนของภาคใต้ยิ่งต้องระวังนะคะเพราะว่าบางแห่งอาจจะมีคลื่นมากกว่า2เมตรเลยทีเดียวนะคะใครที่เป็นชาวเรือทั้งบริเวณอ่าวไทยและอ่าวอันดามันก็ควรที่จะตรวจสอบคลื่นลมก่อนที่จะออกทะเลกันด้วยค่ะ
0: ค่ะมาดูสถานการณ์น้ำกันหน่อยค่ะเพราะว่าในภาพรวมเนี่ยน้ำท่วม27จังหวัดนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็มีการรวบรวมออกมาค่ะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะซึ่งทางปภ.เองก็ผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนนะคะหลายๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนภาครัฐภาคเอกชนหรือว่าประชาชนจิตอาสาต่างๆก็ตามนะคะก็ต่างช่วยกันค่ะจากสถานการณ์ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายแห่งในหลายพื้นที่นะคะประกอบกับระดับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือเนี่ยมาสมทบกันกับมวลน้ำในภาค าคกลางค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดก็จะมีตั้งแต่แม่ฮ่องสอนลงมาเลยนะมี27จังหวัดนะคะแล้วก็รวมไปแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครก็ได้รับผลกระทบด้วยค่ะซึ่งรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 1,150,000 กว่ารายค่ะคือกว่าครอบครัวนะคะถ้าเป็นตัวบุคคลก็อยู่ที่ 3,100,000 กว่าคนค่ะทางปภ.เองยังคงติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำแบบ24ชั่วโมงเลยค่ะเรียกว่าแบบเรียลไทม์เลยนะมีการประสานงานหน่วยงานในพื้นที่นะคะให้เฝ้าระวังระดับน้ำเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลอุปกรณ์ต่างๆนะคะหรือแม้แต่กำลังคนเนี่ยก็เสริมทัพมาเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังค่ะ
1: ใช่ค่ะในส่วนของรัฐบาลนะคะก็มีการออกมาเตือนพื้นที่เสี่ยงรับฝนเพิ่มในวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ด้วยค่ะส่วนทางด้านปภ.นะคะออกมาแจกแจงเรื่องของแนวทางการรับเงินเยียวยาสำหรับบ้านที่ไม่มีรหัสบ้านให้ใช้บ้านเลขที่ได้นะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะนางสาวลลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกขออภัยค่ะเพริศวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านออกมาแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือว่า JICC ที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยท่านก็บอกว่าภาพรวมหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงแต่ในวันที่9นะคะวันที่9ก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมจะยังมีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะส่วนในช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมพื้นที่ภาคตะวันตกยังต้องเฝ้าระวังค่ะโดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและสมุทรสงครามเนื่องจากมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นค่ะขณะที่ทางจังหวัดปทุมธานีตอนนี้การระบายน้ำยังค่อนข้างช้านะคะแล้วก็น้ำบางส่วนมาจากทางอำเภอองครักษ์ด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีนะคะอันนี้ก็เป็นทางตะวันออกด้วยนะคะในส่วนของด้านการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบกับอุทกภัยค่ะการโอนเงินเยียวยาในวันศุกร์นี้โดยทางปภ.ได้มีการประสานความร่วมมือไปยังทางกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้วนะคะให้เร่งส่งข้อมูลของผู้ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาอุทกภัยเพื่อให้ปภ.ดำเนินการส่งต่อข้อมูลแล้วก็จ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบได้ทันภายในสัปดาห์นี้ตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเยียวยานะคะมีข้อสงสัยนึงที่ประชาชนก็ถามกันเข้ามาค่ะกรณีที่ผู้เช่าบ้านไม่ทราบรหัสบ้านตามทะเบียนบ้านค่ะจะทำอย่างไรดีนะคะสำหรับในกรณีนี้นะคะท่านบอกว่าสามารถกรอกเพียงบ้านเลขที่ของบ้านที่เช่าได้ค่ะโดยระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ในส่วนของกรณีบ้านเลขที่เดียวแต่ว่าแบ่งเป็นห้องเช่าย่อยๆหลายห้องกรณีนี้นะคะถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นห้องเช่าจริงมีผู้อาศัยอยู่จริงและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือว่าน้ำล้อมรอบจริงผู้เช่าก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาค่ะโดยทางกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบสภาพความเสียหายของแต่ละห้องเช่าเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการได้รับเงินเยียวยาต่อไปนะคะสำหรับทางกรุงเทพมหานครเองปัจจุบันก็มีผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ claim.bangkok.go.th แล้วกว่า 56,000 รายค่ะทางนี้ทางกทม.เองก็มีการเพิ่มจุดบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีก22แห่งรวมทั้งหมดนะคะตอนนี้เป็น72แห่งค่ะเปิดให้บริการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาพร้อมกับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารโดยกรณีที่ไม่สามารถนำเอกสารมายืนยันได้ทางสำนักงานเขตก็จะดำเนินการสอบปากคำหรือว่าจัดทำหนังสือปค.14เพื่อใช้ประกอบการลงทะเบียนต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนะคะมีมาตรการต่างๆออกมาแบบนี้นะคะทางกทม.เองนะคะก็เร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะหรือได้มีการไปหารือแล้วนะคะกับปภ.ให้ผ่อนเงื่อนไขกรณีน้ำล้อม7วันค่ะซึ่งทางด้านของนางสาวทวิดากมลเวชค่ะท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ได้พูดถึงกรณีการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็พื้นที่ที่มีน้ำล้อมรอบเนี่ยแต่ระยะเวลาน้ำท่วมเนี่ยไม่ครบ7วันมันต้องมีแยกย่อยออกมาแบบนี้นะคะบอกว่าขณะนี้เนี่ยทางกทม.เองก็เร่งรวบรวมข้อมูลจากสำนักการระบายน้ำแล้วก็สำนักงานเขตค่ะเพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบระดับน้ำระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังแล้วก็หลักฐานความเสียหายอย่างละเอียดค่ะซึ่งเกณฑ์การได้รับ การช่วยเหลือเงินช่วยเหลือตามมติของครม.เนี่ยกำหนดไว้ว่าระยะเวลาน้ำท่วม7วันทางกทม.เองนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เองนะก็ต้องเป็นไปตามกำหนดไว้แต่กำลังที่จะหารือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นี่แหละค่ะว่ากรณีที่ประชาชนเนี่ยยังมีน้ำล้อมพื้นที่แล้วก็ได้รับผลกระทบจริงแม้ว่าสามารถที่จะเข้าออกได้แล้วในบางส่วนก็ตามจะสามารถนำข้อมูลระดับน้ำแล้วก็หลักฐานในพื้นที่เนี่ยมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้หรือไม่นะคะสำหรับประชาชนที่มีทรัพย์สินเสียหายถึงแม้ว่าน้ำท่วมไม่ครบ7วันก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการดำรงชีพหรือว่าเข้าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือในหมวดอื่นๆกทม.เองก็ยังสามารถที่จะพิจารณาช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ประเมินความเสียหายเป็นรายกรณีไปนะคะในขณะเดียวกันกทม.เองก็อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลจากหลายระบบค่ะไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะคะหลายแพลตฟอร์มทางรัฐก็มีผู้มาลงทะเบียนประมาณ 558,000 รายค่ะในขณะที่เว็บไซต์เคลมแบงคอกนั้นก็มีการแจ้งความเสียหายเข้าไปเหมือนกันนะคะประมาณ 57,000 รายซึ่งผู้ที่แจ้งส่วนใหญ่เนี่ยมีการแนบเอกสารรายละเอียดความเสียหายทำให้สามารถที่จะนำข้อมูลมาจับคู่กันได้แล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบดำเนินการข้อมูลของภาครัฐได้ค่ะเบื้องต้นเนี่ยกลุ่มผู้แจ้งความเสียหายจำนวนมากอยู่ในพื้นที่เขตลาดกระบังบางกะปิแล้วก็สายไหมกรุงเทพมหานครก็จะมีการเร่งตรวจสอบข้อมูลนี้นะคะรวมไปถึงข้อมูลที่มาจากการลงพื้นที่จากภาพ CCTV ภาพถ่ายจากโดรนเพื่อที่จะให้สำนักงานเขตเนี่ยสามารถเข้าไปรับรองความเสียหายได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำยิ่งขึ้นเมื่อสำนักงานเขตมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วมีการรับรองข้อมูลแล้วก็จะมีการส่งต่อไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะที่จะให้ทางนั้นเนี่ยได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยธนาคารออมสินจะเป็นผู้จ่ายเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีประชาชนที่ยื่นเรื่องมาตามระบบที่กำหนดไว้ท่านทางด้านของท่านรองผู้ว่าเองนะคะก็กำชับค่ะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยกำชับมาเลยนะว่าให้เร่งช่วยเหลือประชาชนตามมติครม.เนี่ยให้เร็วที่สุดค่ะ
1: ค่ะปัญหาของเรื่องน้ำนะคะหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมีเหตุการณ์น้ำเปลี่ยนสีนะคะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะซึ่งเขาเห็นจากทางภาพถ่ายดาวเทียมนะคะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะน้ำเปลี่ยนเป็นสีเขียวเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสต้านะคะได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมกรณีของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะเมื่อนำภาพดาวเทียมมาเปรียบเทียบกันนะคะของระหว่างวันที่19กรกฎาคมกับวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาก็พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะผิวน้ำอย่างชัดเจนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพค่ะซึ่งความแตกต่างของขนาดพื้นผิวน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก่อนและหลังสถานการณ์แสดงให้เห็นถึงปริมาณน้ำในเขื่อนที่เพิ่มขึ้นมากจนถึงระดับใกล้เต็มความจุเขื่อนขณะที่ภาพถ่ายจากดาวเทียมเดือนตุลาคมก็ปรากฏว่าสีน้ำในเขื่อนเป็นสีเขียวค่ะที่เป็นสีเขียวนะคะก็เนื่องจากพื้นที่โดยรอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นั้นเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นหลักค่ะเมื่อเกิดฝนตกน้ำฝนที่ไหลบ่าผ่านพื้นที่เกษตรกรรมดังกล่าวนะคะก็จะชะล้างและพัดพาเอาสารอาหารจากปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีและอินทรีย์วัตถุต่างๆลงสู่เขื่อนค่ะหากมีสารอาหารเหล่านี้ไหลลงสู่เขื่อนในปริมาณที่มากประกอบกับมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสาหร่ายแล้วก็แพลงต้นจากพืชนะคะจะสามารถเพิ่มจำนวนขึ้นได้อย่างรวดเร็วทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำเขียวในเขื่อนนั่นเองค่ะสำหรับภาพถ่ายจากดาวเทียมก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างชัดเจนนะคะ
0: ค่ะ
1: สำหรับใครที่อยากทราบเรื่องของปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะตอนนี้เนี่ยมีปริมาณน้ำประมาณ927ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น106เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่างนะคะก็คือเต็มปริมาณแล้วเรียบร้อยนั่นเอง
0: ค่ะก็ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ต่อไปนะคะเพราะว่าในบางพื้นที่เนี่ยในบางจังหวัดนะคะเซลล์บอร์ดแคร็กก็มีการแจ้งเตือนเมื่อวานนี้น่าจะเป็นโซนของแถวแม่กลองด้วยนะคะใครที่อยู่ในโซนนั้นก็อัปเดตมาได้ค่ะใครที่ฟังอยู่นะคะทางเพจข่าวยามเช้าร่วมอัปเดตข้อมูลข่าวสารได้ค่ะเพราะว่าในบางพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมแล้วลดแล้วนะคะบางท่านเนี่ยก็ยังไม่กล้าเดินทางไปก็บอกกล่าวมาได้นะคะใครอยู่ จังหวัดไหนที่น้ำท่วมอย่างปราจีนบุรีอันนี้ก็หนักเหมือนกันปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานครนายกหรือแม้แต่ทางเส้นของกาญจนบุรีมาทางราชบุรีแล้วก็แม่กลองด้วยเนา
1: ะ
0: สมุทรสงครามนะคะในบางพื้นที่ที่เจอปัญหาน้ำท่วมนะคะเราก็จะส่งกำลังใจให้เช่นกันนะคะแล้วก็ทุกภาคส่วนก็ทำงานอย่างเต็มที่เอามาดูเรื่องของน้ำกันหน่อยค่ะเมื่อสักครู่คุณพูดถึงเรื่องน้ำที่เปลี่ยนสีแต่ครั้งนี้เนี่ยเรามาดูในโหมดของการประปากันหน่อยค่ะเพราะว่าพอน้ำท่วมมาแล้วเนี่ยหลายคนก็กังวลเรื่องของน้ำกินน้ำใช้เนา
1: ะ
0: การประปาส่วนภูมิภาคก็เป็นห่วงสุขภาพของประชาชนหลังน้ำลดเหมือนกันค่ะแนะนำว่าประปาท้องถิ่นต้องเช็คแหล่งน้ำแล้วก็คุมคุณภาพน้ำให้ดีก่อนที่จะส่งจ่ายให้บริการให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปค่ะทางด้านของคุณจักรพงษ์คำจันทร์ค่ะผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคท่านบอกว่าขณะนี้เนี่ยบางพื้นที่สถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยเริ่มคลี่คลายแล้วระดับน้ำลดลงแล้วค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยระบบการประปาแล้วก็แหล่งน้ำดิบในพื้นที่อาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นในภาพรวมทั้งหมดหรือว่ากายภาพคุณภาพน้ำก็ตามรวมไปถึงอาจจะมีสิ่งสกปรกอย่างเช่นอะไรบ้างดินน้ำท่วมเนี่ยดินโคลนโคลนมาอยู่แล้วสิ่งที่ปนเปื้อนเข้าสู่ในระบบได้เพราะฉะนั้นแนะนำนะคะว่าหน่วยงานอาจจะต้องเข้าไปดูแลระบบประปาท้องถิ่นเร่งสำรวจแล้วก็ตรวจสอบอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็ตำแหน่งแต่งตั้งตั้งแต่แหล่งน้ำนะคะตั้งแต่แหล่งน้ำดิบระบบสูบน้ำระบบผลิตไปจนถึงระบบการจ่ายน้ำค่ะถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยเจอความเสียหายหรือว่าความผิดปกติต้องเร่งซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงระบบให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันทีค่ะเพราะว่าประชาชนก็รอใช้น้ำอยู่น้ำนี่ขาดไม่ได้เลยนะคุณ
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะน้ำดื่ม
0: น้ำดื่มขาดข้าวได้นะไม่กินข้าวหนึ่งมื้อได้แต่น้ำเนี่ยต้องกินนะคะต้องกินต้องใช้แล้วก็ควรทำความสะอาดระบบอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะป้องกันไม่ให้น้ำหรือว่าสิ่งสกปรกจากภายนอกเนี่ยซึมกลับเข้าไปสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะท่านผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคเองก็ท่านก็เป็นห่วงค่ะสำหรับสถานการณ์การให้บริการน้ำประปาก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะในช่วงเช้าเนี่ยมีการประปาสาขานะคะส่วนภูมิภาคนะสาขาประสบอุทกภัยน้ำท่วมนะคะจำนวนทั้งหมด8สาขาแต่ก็มีการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะจำนวน5สาขาบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่กลองนะคะโดยทุกสาขาเนี่ยยืนยันนะคะว่าสามารถผลิตแล้วก็จ่ายน้ำให้กับประชาชนได้ตามปกติแต่ว่ากำชับให้ติดตามสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังน้ำลักษณะอากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปเรื่องของการบริหารจัดการวางแผนการใช้น้ำจะต้องมีความเหมาะสมมีการตรวจสอบแหล่งน้ำดิบระบบการผลิตการจ่ายน้ำต้องเป็นไปตามระบบแล้วก็ปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครไปเจอว่าพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมีน้ำประปาที่มันมีลักษณะผิดปกติไปเหม
1: ือ
0: นที่คุณส้มบอกว่าอาจจะมีสีไหมมีสีมาไหมมีกลิ่นไหมมีความขุ่นหรือเปล่านะอันนี้ต้องแจ้งประปาในพื้นที่เลยค่ะเพื่อที่จะได้เข้ามาตรวจสอบนะคะหรือเข้าไปดูแบบเรียลไทม์ก็ได้ตอนนี้ไม่ใช่เรียลไทม์นะคะก็การประปาสาขานะคะเข้าไปติดต่อที่การประปาสาขาก็ได้หรือว่าจะโทรสายด่วนได้เลยค่ะ1662ท่านสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะต้องระมัดระวังจริงๆนะคะเพราะว่าก็มีการแชร์กันในสื่อออนไลน
0: ์
1: ว่านำน้ำประปาแต่ว่ามาผ่านเครื่องกรองแล้วก็ดื่มแต่ว่ามีอาการปวดท้องท้องเสียอันนี้อาจจะไม่ได้อาจจะต้องตรวจสอบนิดนึงนะคะว่าน้ำประปาที่ท่านนำมาใช้นำมาดื่มนั้นสะอาดจริงๆนะคะจากเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะไปที่เรื่องของการตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศค่ะเรื่องนี้นะคะก็สั่งการมาโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ค่ะนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะท่านก็ออกมาเปิดเผยถึงกรณีเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวแล้วก็นำผู้สูงอายุเข้าสู่ศูนย์ดูแลโดยอาจไม่เป็นไปตามความสมัครใจค่ะทางกระทรวงพม.เองก็มีความห่วงใยและได้มีการสั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ไปสำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้รับบริการพร้อมกับเตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมผู้สูงวัยสำหรับความคืบหน้าในการตรวจสอบนะคะก็เบื้องต้นนั้นพบว่าผู้ใช้บริการในสถานดูแลผู้สูงอายุ104รายในสถานดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับ การกล่าวถึงนะคะโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสปส.กระทรวงสาธารณสุขมีการประสานกับกรมสุขภาพจิตแล้วนะคะนำทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญประเมินสภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงคัดกรองผู้ใช้บริการเพื่อกำหนดแนวทางดูแลที่เหมาะสมต่อไปค่ะทางด้านพม.จังหวัดกาญจนบุรีมีการดำเนินการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ใช้บริการแล้วค่ะโดยเป็นผู้สูงอายุ25รายแบ่งเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี2รายต่างจังหวัด23รายส่วนอีก79รายนั้นไม่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุและมีอาการทางจิตเวชนะคะทางพม.ก็มีการวาง3แนวทางในการดูแลค่ะ1ก็คือกรณีที่ไม่มีญาตินะคะก็จะประสานให้เข้าสู่การดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวนะคะ2กรณีสามารถกับครอบครัวได้ก็จะประสานติดต่อกับครอบครัวให้มารับกลับไปใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมและปลอดภัยและ3กรณีที่มีภูมิลำเนาหรือว่ามีครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดก็จะทำการประสานกับพม.ในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมค่ะ
0: ค่ะเรื่องของความเหมาะสมความปลอดภัยมาตรฐานต่างๆต้องมีนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะคะเกี่ยวกับศูนย์ดูแลทุกที่เลยค่ะเอาละค่ะ 6:28 นาทีนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะเรามาติดตามกันต่อแล้วก็ตีของร้องข่าวคุณปูบุญมาสีมานรออยู่ค่ะรายละเอียดเรื่องข่าวสารเนี่ยมากมายเลยค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
5: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
4: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
5: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
7: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาองค์ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีพระราชทานเงินจากการจำหน่ายคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแด่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมพระราชทานหมวกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกพาราเกมส์ครั้งที่5ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัด ผู้บริหารแบรนด์สิริวรรณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยมอบแด่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเงินพระราชทานดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาและดูแลกีฬาสำหรับคนพิการในประเทศไทยรวมไปถึงสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและการส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ตลอดจนรายการสำคัญต่างๆเพื่อสร้างโอกาสให้นักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพและสร้างผลงานในเวทีระดับนานาชาติในโอกาสเดียวกันนี้ก็ได้พระราชทานหมวกแก๊ปจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็นับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญแล้วครับที่นักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยจะร่วมชิงชัยและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยโดยมีพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบพร้อมด้วยตัวแทนนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยร่วมในพิธีและสำหรับคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยคือคอลเลกชันพิเศษจากแบรนด์สิริวรรณวรีซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อร่วมส่งแรงใจและสร้างพลังเชียร์ให้แก่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในโอกาสการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ผ่านแฟชั่นไอเทมที่ผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยและได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีCollection Limited Edition ประกอบไปด้วยหมวกแก๊ปผูกหางผลิตจากผ้าดอนกอยผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากฝีมือช่างทอในโครงการดอนกอยโมเดลในพระราชดำริณอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครด้านหน้าหมวกปักอักษรไทยแลนด์แล้วนอกจากนี้ยังมีหมวกแก๊ปผ้าไนลอนผูกหางหมวกแก๊ปผ้าไนลอนและเสื้อกีฬาพิมพ์ลายที่ถ่ายทอดเรื่องราวและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นด้านหน้าสกรีนอักษรไทยแลนด์พร้อมโลโก้สิริวรรณวรีบริเวณด้านหลังครับแล้วรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผ่านแฟลกชิปสโตร์ของแบรนด์สิริวรรณวรีและช่องทางออนไลน์นำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยผ่านมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมผลักดันศักยภาพนักกีฬาไทยสู่ความสำเร็จในเวทีระดับนานาชาติครับพี่น้องนายกรัฐมนตรีสั่งวางแผนระบายมวลน้ำข้ามจังหวัดแบบไร้รอยต่อเตือนภาคใต้เร่งเตรียมการรับมือพร้อมให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอเร่งทำระเบียบเยียวยาประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนโดยกล่าวถึงการบริหารสถานการณ์ร่วมกันหลายพื้นที่สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายและน้ำลดลงแล้วแต่ว่ายังมีบางจังหวัดที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังและไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ขณะที่บางพื้นที่ยังต้องเตรียมรับมวลน้ำต่อเนื่องจากฝนที่ยังตกอยู่ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนการระบายน้ำมาปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมชลประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองและจังหวัดพร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยทหารและกรมชลประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อให้การส่งต่อมวลน้ำระหว่างพื้นที่เป็นไปอย่างเชื่อมโยงและไร้รอยต่อสำหรับพื้นที่ภาคใต้นั้นก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำบทเรียนจากสถานการณ์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะกรณีน้ำท่วมหาดใหญ่มาวางแผนกันล่วงหน้าเนื่องจากหากเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดจึงจะต้องเร่งสร้างเครือข่ายรองรับการช่วยเหลือโดยเฉพาะน้ำดื่มต้องเตรียมให้เพียงพอ พร้อมจัดถุงยังชีพให้เหมาะกับสถานการณ์โดยพื้นที่ที่ถูกตัดไฟก็ให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่เปิดแล้วรับประทานได้ทันทีส่วนพื้นที่ที่ยังมีไฟฟ้าและน้ำประปานั้นก็ให้เน้นด้านข้าวสารและอาหารแห้งทั้งนี้ทั้งนั้นให้เข้าเร็วออกเร็วทางด้านการเยียวยาประชาชนนั้นนายกรัฐมนตรีก็กำชับพื้นที่ที่สำรวจความเสียหายแล้วก็ให้เร่งส่งรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือมายังทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยเร็วที่สุดและปัจจุบันมีการอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาไปแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมวงเงินประมาณ94ล้านบาทโดยให้ดำเนินการตามหลัก First Come First Serve เพื่อให้เงินถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดพร้อมกำชับให้ปภ.เร่งพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลภายในให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งรายชื่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อให้สามารถจ่ายเงินได้ทันทีทันใดโดยไม่ต้องตรวจสอบข้อมูลซ้ำๆโดยให้ทางจังหวัดและอำเภอต้องเพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูลทั้งรายชื่อเลขบัญชีจำนวนเงินและการยืนยันว่าครัวเรือนมีตัวตนจริงๆก่อนส่งมายังทางปภ.แล้วนายกรัฐมนตรีก็ยังมีข้อสั่งการอื่นๆอีกนั่นคือข้อสั่งการที่1เพิ่มมาตรการสร้างการรับรู้สู่ประชาชนให้จังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์เพิ่มการสื่อสารและทำความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและลดความกังวลจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ข้อสั่งการที่2ป้องกันความขัดแย้งให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและตำรวจร่วมกันสแกนพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดความขัดแย้งจากการระบายน้ำหรือการทำคันกั้นน้ำพร้อมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนและป้องกันไม่ให้การบริหารจัดการน้ำกลายเป็นสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างพื้นที่ข้อสั่งการที่3วางแผนระบายมวลน้ำระหว่างจังหวัดแบบไร้รอยต่อให้จังหวัดที่มีสถานการณ์และมีเส้นทางน้ำเชื่อมต่อกันกำหนดแผนร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลและบูรณาการกับหน่วยทหารและกรมชลประทานในการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อส่งต่อมวลน้ำอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นทางถึงยังปลายทางและก็ลดผลกระทบต่อประชาชนในแต่ละพื้นที่กันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เดินหน้าเรื่องแก้มลิงเพิ่มพื้นที่รับกักเก็บน้ำทั่วประเทศหนุนศึกษาพื้นที่รอบกรุงเทพมหานครรับน้ำหลากสำรองไว้ใช้ในหน้าแล้งกันด้วยพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าโครงการแก้มลิงเป็นหนึ่งในแนวทางการบริหารจัดการน้ำโดยได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชตัวย่อว่าอย่างนี้ไปศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการเพิ่มพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำเพื่อให้สามารถรองรับน้ำในช่วงน้ำหลากและกักเก็บไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งส่วนข้อเสนอในการพัฒนาโครงการแก้มลิงในพื้นที่รอบกรุงเทพมหานครนั้นก็ได้มีการสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาว่าภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้หรือไม่หากสามารถดำเนินการได้รัฐบาลก็พร้อมดำเนินการสนับสนุนสำหรับโครงการแก้มลิงและการเก็บกักน้ำทั่วประเทศนั้นกรมชลประทานมีแผนดำเนินการอยู่แล้วโดยร่วมมือกับจังหวัดและท้องถิ่นต่างๆและรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนกันด้วยแล้วเน้นย้ำว่าการบริหารจัดการน้ำไม่ควรมุ่งเพียงการเร่งระบายน้ำเมื่อมีปริมาณน้ำมากแต่ควรสร้างแหล่งน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้โดยในช่วงน้ำหลากหากสามารถเก็บกักน้ำไว้ได้มากที่สุดแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในช่วงฤดูแล้งโดยมีงบประมาณที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวพร้อมเดินหน้าการเพิ่มพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในช่วงน้ำหลากและช่วงฤดูแล้งครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของประเด็นไทยช่วยไทยพลัส6040ทางรัฐบาลก็ออกมาย้ำว่าไทยช่วยไทยพลัส6040หากไม่สะดวกยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังก็สามารถรับบริการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศแล้วย้ำว่าประชาชนกดยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่15ตุลาคมนี้นะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7ตุลาคม2569 เราไปดูความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40กันเพิ่มเติมครับซึ่งขณะนี้มีประชาชนกดยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า25ล้านรายแต่ยังมีผู้ที่มีสิทธิ์อีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการทางรัฐบาลก็ขอเน้นย้ำสำหรับประชาชนที่มีสิทธิ์แต่ไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังอันนี้ก็สามารถขอรับบริการอำนวยความสะดวกในการติดตั้งและลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงสมัครกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐหรือ G-Wallet ได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงโดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านโทรศัพท์ด้วยตนเองทุกขั้นตอนสำหรับประชาชนก็สามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่15ตุลาคม2569ส่วนผู้ประกอบการก็สามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ครับโดยโครงการนี้ไม่มีการเปิดรับสมัครร้านค้ารายใหม่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนจากภาครัฐในอัตรา 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ซึ่งก็สามารถใช้จ่ายซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์ในโครงการนั่นเองครับพี่น้องและไปต่อกันที่ประเด็นเรื่องของภาครัฐและเอกชนตอบรับ9มาตรการช่วยน้ำท่วมโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยในประเด็นนี้และก็ย้ำลดภาระบรรเทาทุกข์ช่วยประชาชนฟื้นตัวหลังน้ำลดนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7ตุลาคม2569นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยความคืบหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมสั่งการให้สคบไปติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้พี่น้องประชาชนลดค่าใช้จ่ายและฟื้นฟูความเสียหายได้โดยเร็วในด้านรถยกนั้นก็ได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาลช่วยขนย้ายรถในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยประชาชนติดต่อได้ที่สายด่วน1197รวมถึงมีการปล่อยแถวขบวนรถยกช่วยเหลือน้ำท่วมอีกอย่างต่อเนื่องเลยครับและพร้อมกันนี้ได้ประสานกรมการค้าภายในไปตรวจสอบค่าบริการให้เป็นธรรมกันด้วยไม่ถือโอกาสขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนนะครับส่วนสมาคมอู่กลางการประกันภัยก็ให้ประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่แท้พร้อมรับประกันลดค่าแรงทำสีตัวถังร้อยละ20ครับและรับประกันคุณภาพสี1ปีโดยประเมินความคุ้มค่าก่อนซ่อมและติดตามปัญหาคิวซ่อมกับการจัดการอะไหล่กันด้วยส่วนในด้านเรื่องของภาระหนี้สินนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินครับแล้วในส่วนของคปภ.นั้นก็ได้เร่งรัดบริษัทประกันภัยแล้วครับบอกว่าให้เยียวยาตามกรมธรรม์ผู้มีปัญหาการเคลมประกันติดต่อได้ที่สายด่วน1186ครับขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อด้วยกันก็มีส่วนลดค่าอะไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนทางสมาคมรถเช่าไทยก็มีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเช่าเสียหายจากอุทกภัยและจัดรถทดแทนระหว่างสัญญาเช่ากันด้วยโดยความเสียหายส่วนที่เหลือเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันและสำหรับมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้เช่าที่อยู่อาศัยนี้ก็ได้มีการกำชับผู้ประกอบธุรกิจบอกว่าไม่ให้เอาเปรียบค่าเช่าหรือริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมครับ พร้อมชี้แจงหลักกฎหมายกรณีบ้านเช่าเสียหายจากน้ำท่วมอันเป็นเหตุสุดวิสัยว่าการซ่อมแซมใหญ่หรือที่จำเป็นเพื่อกลับเข้าอยู่อาศัยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าย้ำเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าไม่ใช่ผู้เช่าส่วนผู้เช่านั้นรับผิดชอบในเรื่องการดูแลตามปกติและซ่อมแซมเล็กน้อยเท่านั้นครับสำหรับสิทธิ์รับเงินเยียวยาของรัฐอันนี้ต้องพิจารณาว่าใครเป็นผู้เสียหายทรัพย์สินเป็นของฝ่ายใดและเข้าเงื่อนไขของโครงการใดโดยให้ท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตไปตรวจสอบความเสียหายและหลักฐานประกอบเป็นรายกรณีแล้วในด้านการฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าในด้านนี้ทางผู้ประกอบธุรกิจหลายรายด้วยกันก็ขานรับนโยบายจัดแคมเปญช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นโฮมโปรเปิดสิทธิ์ซ่อมฟรีมูลค่าสูงสุด 1,600 บาทและสำรวจปรับปรุงบ้านกับระบบน้ำและไฟฟ้าฟรี500สิทธิ์ด้วยกันซัมซุงเขาก็ยกเว้นค่าแรงตรวจเช็คและซ่อมพร้อมลดค่าอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือที่เสียหายจากน้ำท่วมร้อยละ50ถึงวันที่31ตุลาคม2569ส่วนในด้านคิวช่างที่เตรียมตรวจบ้านในโซนบางกะปิและรามคำแหงในวันที่10ตุลาคม2569เป้าหมาย50หลังคาเรือนพร้อมบริการสำรวจบ้านและตรวจระบบไฟฟ้าฟรีนอกจากนี้แล้ว Realme มีบริการซ่อมฟรีบางรุ่นและลดค่าอะไหล่กันด้วยครับส่วนทางด้าน Oppo ก็เปิดสิทธิ์เปลี่ยนแบตเตอรี่เริ่มต้น400บาทขณะที่ไทยวัสดุก็ลดราคาอุปกรณ์รับมือและฟื้นฟูหลังน้ำท่วมและ Power By เองเขาก็รับเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกส่วนลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทนะครับส่วนทางสคบเองก็ยังเร่งแก้ไขในเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการยกเลิกที่พักการเดินทางคอนเสิร์ตและบริการอื่นๆกันด้วยพร้อมมีกำหนดร่วมประชุมกับทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างเป้าหมายนั่นก็คือช่วยลดภาระให้กับประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วหากประชาชนท่านใดไม่ได้รับความเป็นธรรมก็แจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่สคบหรือสคบจังหวัดทั่วประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่มาร่วมนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายประเทศไทยเราเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ความภูมิใจของประเทศไทยแล้วครับสิ่งเหล่านี้ที่จะนำซอฟต์พาวเวอร์และอัตลักษณ์ความเป็นไทยมาสอดแทรกในกิจกรรมต่างๆตั้งแต่การประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพภายใต้แนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพการนำผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์อย่างเช่นผ้าทอตีนจกไทยลื้อผ้าขาวม้าลายช้างและผ้าบาติกพิมพ์ลายบุปผาบรมราชินีนาถมาใช้ตกแต่งสถานที่ประชุมในครั้งนี้ตลอดจนการนำเสนอวัฒนธรรมอาหารและวัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อสะท้อนความหลากหลายและภูมิปัญญาของไทยและนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้เกียรติเรียนเชิญเนเน่รอย่าหรือแพรวรัติการอำลอยศิลปินสาวไทยวัย16ปีเจ้าของตำแหน่งแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21มาเป็นแขกรับเชิญพิ

ทองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับอ้าวลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: 6:52 นะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการของข่าวยามเช้าค่ะสำหรับใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุนะคะ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วก็มีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยค่ะอยู่จังหวัดไหนฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณหอกระจายข่าวหมู่บ้านวิทยุชุมชนด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาทางช่องทางออนไลน์ของเราตอนนี้เพจข่าวยามเช้านะคะก็ทักทายกันได้ค่ะสวัสดีคุณโอ้นะคะส่งสติ๊กเกอร์หัวใจมาเลยคุณทิพวรรณค่ะสวัสดีข่าวยามเช้าคุณสายันบอกว่าอยู่ที่อำเภอพรหมคีรีนครศรีธรรมราชมืดฝนมาแล้วนะคะฝนจะตกแล้ว
1: ค่ะมีคุณวันดีนะคะสวัสดีสัญญาณอยุธยาเช้านี้ชัดเจนชัดแจ๋วนะคะวิทยุสฟังมาทางวิทยุแล้วก็ทางเพจนะคะคุณปริญญาบอกติดตามมานะคะคุณสมพรนะบอกว่าฟังข่าวยามเช้าจากอ่างทองนะคะบอกว่าระดับน้ำลดลงตามลำดับนะคะหายใจโล่งๆแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังต่อเตรียมพร้อมค่ะส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านสู้ๆนะคะด้วยนะคะ
0: คุณสมพานนะคะเกตแก้วเข้ามาแล้วพระรุ่งค่ะคุณธงชัยสังปล้องบอกว่ารับชมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: คุณสุวรรณนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าแดดออกแต่เช้าเลยนะคะที่ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะคุณสุพิชนะคะฟังจากตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษบอกว่าเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสเย็นอุณหภูมิ23องศาเจ๋งจะเจ๋งครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณชาญชัยนะคะบอกว่าอยู่ที่หนองคายแต่ว่ามารับชมอยู่ที่นครพนมไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวหรือไปทำงานไม่รู้คุณนิสเจียคุณธงชัยนะคะคุณพงศักดิ์เข้ามาแล้วค่ะหลายๆท่านคุณสุนทรก็บอกว่าสัญญาณชัดเจนครับคุณพี่ติ๋มคลองเตยด้วยนะคะน้องชาตรีด้วยค่ะคุณวันดีน้องชาตรีบอกว่าอยากเจอพี่ส้มจังเลย
1: ก็ตอนนี้ดูผ่านจอไปก่อนแล้วกันนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะทุกท่านตอนนี้น้ำที่ไหนเป็นอย่างไรนะคะสามารถร่วมกันรายงานกันเข้ามาได้นะคะหลายท่านจะได้ช่วยแชร์ข้อมูลกันด้วยนั่นเองค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรามีข่าวดีมาบอกค่ะใครที่อยากจะออมเงินนะคะธนาคารออมสินเปิดให้ทุกคนเนี่ยไปเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งค่ะเป็นบัญชีเดียวเรียกว่าครบทั้งออมแล้วก็ใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงด้วยค่ะซึ่งดอกเบี้ยเนี่ยรับดอกเบี้ยไปเลยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะถ้า 10,000 บาทคุณฝากไปเนี่ยคุณได้ดอกเบี้ยไปเลย 2.50% ต่อปีค่ะแล้วก็ยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปเนี่ยก็จะได้รับดอกเบี้ยต่างออกไปอีกก็คือรับเพิ่มไปอีก 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยแบบว่าเต็มเลยนะคะไม่มีไม่เสียภาษีด้วยส่วนการฝากเงินนะคะสำหรับใครที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นคนไทยค่ะสัญชาติไทยอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็เปิดบัญชีขั้นต่ำเนี่ย1บาทก็เปิดได้นะครับ1บาทเนี่ยเปิดได้เลยไม่จำกัดวงเงินสูงสุดนะไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดค่ะจะออมไป1ล้านก็ได้นะเขาบอกว่าแบบนี้ค่ะออมง่ายจ่ายสะดวกนะคะแล้วก็ได้ดอกเบี้ยสูงด้วยใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมเยอะเลยค่ะที่สำคัญเนี่ยมีเงินฝากไว้ด้วยผู้ที่สนใจนะคะสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกได้เลยค่ะเป็นแบบเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งค่ะด้วยตัวเองนะคะใครที่จะไปติดต่อธนาคารออมสินไปได้เลยค่ะทั้งลูกค้าเดิมหรือว่าลูกค้าใหม่นะคะอาจจะเข้าไปดูรายละเอียดในแอปพลิเคชัน My Memo My Mo นะคะแอปพลิเคชันไมโมของธนาคารออมสินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ของเขาก็คือ www.gsb.or.th ค่ะแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดไว้นะคะเพราะฉะนั้นใครจะเปิดบัญชีเป็นคนไทยนะอายุ15ปีขึ้นไปค่ะสัญชาติไทยเปิดบัญชีได้ตั้งแต่1บาทขึ้นไปดอกเบี้ยเนี่ยจัดเต็มเลยค่ะ
1: ค่ะไปที่เรื่องต่อไปนะคะมาขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาไทยทุกท่านนะคะที่ไปแข่งขันที่เอเชียนเกมนะคะแล้วเราก็ได้กลับมาถึง50

0: 12เหรียญด้วยกันนะคะ
1: ดีใจด้วยค่ะ
0: ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวนะคะท่านก็ยกย่องนะคะทัพไทยที่ไปสู้ศึกในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ค่ะพร้อมกับมอบเงินรางวัลรวม236ล้านบาทนะคะซึ่งจะมีการมอบกันในวันนี้เลยนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะท่านก็ออกมาชื่นชมทัพนักกีฬาไทยที่ไปสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ไปคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญค่ะแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงครองอันดับ7ของเอเชียเลยนะคะพร้อมกับเตรียมมอบเงินรางวัลรวม236ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็สมาคมกีฬาค่ะก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักกีฬาทุกท่านที่ทำหน้าที่กันอย่างเต็มความสามารถนะคะรวมถึงผู้ฝึกสอนแล้วก็สมาคมกีฬาด้วยนะไม่ใช่แค่นักกีฬาเท่านั้นนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆที่ท่านมาช่วยสนับสนุนแล้วก็ผลักดันนักกีฬาให้ประสบกับความสำเร็จนะคะท่านรัฐมนตรีก็ขอขอบคุณมานะคะแล้วก็วันนี้นะคะเวลา 11:30 นเนี่ยท่านก็จะไปมอบเงินรางวัลให้นะคะที่โรงแรม The Grand Four Wing Convention Hotel Bangkok นะคะก็ร่วมแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะที่ฝึกซ้อมจนประสบความสำเร็จได้เหรียญรางวัลมาแล้วก็ได้เงินรางวัลเพิ่มเติมนะคะเป็นของขวัญให้กำลังใจกับทุกท่านกันด้วยนะคะท่านรัฐมนตรีก็บอกด้วยนะคะว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับวงการกีฬาไทยและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนต่อไปค่ะ
1: ค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับทัพนักกีฬาไทยทุกคนเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ6:58 นข่าวยามเช้าหมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนนะคะพร้อมทีมงานลาทุกคนไปก่อนค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติยังมีจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลที่มีน้ำท่วมขังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทโดยคาดว่าประชาชนจะเริ่มได้รับเงินในวันพรุ่งนี้
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านการระบาดในไซบีเรียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาวุธชีวภาพลีโอเนลเมสซี่ลงเล่นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาและยิงประตูช่วยทีมเอาชนะเบนิน3-0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม